0: ร่างกายไม่เต็มร้อยนะคะมีอาการบาดเจ็บเดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
1: คาดไม่ถึงครับว่าจะได้เหรียญเพราะว่าเนื่องด้วย2อาทิตย์เกือบ3อาทิตย์ก่อนแข่งเจ็บเข่า2ข้างครับก็ทำให้ความมั่นใจเราลดลงครับแต่ว่าเราก็พยายามสู้มาตลอดครับก็ได้เหรียญทองแดงก็ถือว่าโอเคแล้วครับก็ขอบคุณครอบครัวครับที่พยายามให้กำลังใจตลอดครับทั้งที่เจ็บแต่ก็ยังบอกให้สู้ตลอดครับขอบคุณครอบครัว
2: ครับส่วนรุ่น65กิโลกรัมชายนะครับในกลุ่ม A ไทยส่งปัตสพงษ์ทองสุขซึ่งเจ้าตัวเรียกเหล็ก130กิโลกรัมยกไม่ผ่านทั้ง3ครั้งก็หมดสิทธิ์ยกต่อในท่ากริดแอนเจิร์กทำให้ไม่มีอันดับในรายการนี้ด้วย
0: ก็ถูกต
2: ั
0: ดเป็นดิดนอตฟินิชนะคะหรือว่า DNF ไปนะคะจริงๆครั้งที่แล้วที่หางโจเนี่ยฟ้างก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่ว่าครั้งนี้ปลดล็อกได้สำเร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม่นะคะก็สรุปผลงานของจอมพลังไทยรับไปแล้ว2เหรียญทองแดงค่ะก็ก่อนหน้านี้มีสุรจนาคำเบ้าคว้าไปได้ด้วยนะคะส่วนโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้นะคะมี2รุ่นก็คือ57กิโลกรัมหญิงนะคะสุรสวดียอดสารค่ะจะลงชิงชัยในเวลา 13:30 น.หรือว่า 11:30 น.ตามเวลาบ้านเรานะคะแล้วก็อีกรุ่นนึง61กิโลกรัมหญิงธนพรแซ่เตียนะคะจะลงแข่งขันเวลา 15:00 น.ตามเวลาประเทศไทยค่ะ
2: ด้านการแข่งขันเรือกันเชียงนะครับนี่เป็นการแข่งขันประเภทพายคู่1คนหญิงรุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศปาริสาแชมพูสานะครับฝีพายสาวไทยลงแข่งขันปรากฏว่าปาริสาเข้าเส้นชัยอันดับที่3ก็เวลา7:40.61วินาทีได้เหรียญทองแดงไปก็เป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้เลย
0: ค่ะก็ครั้งนี้นี่หวัง5เหรียญทองแดงนะคะได้มาแล้ว1เหรียญทองแดงนะคะขณะที่กาบัดดี้ชายทีมชาติไทยค่ะเจอกับอิหร่านนะคะต้านไม่ไหวจริงๆแพ้ไป27-83คะแนนในเกมส่งท้ายรอบแรกกลุ่ม B นะคะก็แต่ว่าก็ยังสามารถผ่านเข้าสู่รองชนะเลิศแล้วก็การันตีมีเหรียญรางวัลติดมือเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทีมชายไทยของเราเนี่ยเอาชนะมา3เกมรวดชนะเนปาลมาได้59-48ชนะมาเลเซีย66-23แล้วก็ชนะปากีสถานแบบพลิกล็อกค่ะ48-45คะแนนแม้ว่าเกมสุดท้ายเนี่ยจะแพ้อิหร่านนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าการันตีการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเดี๋ยวจะไปพบกับเบอร์1 ของกีฬาชนิดนี้ก็คืออินเดียค
2: ่ะอินเดียนะเก่งมากขณะที่มวยสากลสมัครเล่นนะครับนี่เป็นรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายจันแจมสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมที่ปารีสนะครับขึ้นสังเวียนพบกับฮองงกไมจากเวียดนามการชกทั้ง3ยกนักชกหญิงของเรานะครับเดินหน้าเข้าใส่ออกหมัดชุดจะแจ้งมากกว่าแล้วก็ได้นับในช่วงปลายยก3ด้วยสุดท้ายก็เป็นจันแจมชนะไป5-0ก็เข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไป
0: ค่ะ8คนสุดท้ายนี่ไปเจอกับคู่ปรับจากไชนีสไทเปก็คือเฉินเหนียนฉินนะคะคือคนนี้ได้เหรียญทองแดงคู่กันกับจันแจ่มตอนปารีสเกม2024นะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปค่ะส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบแรกนะคะจุธามาศรักษัตริย์เจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่หางโจนะคะขึ้นสังเวียนดวลกับเฟรุซ่าคาซาโควาจากอุซเบกิสถานค่ะปรากฏว่าจุธามาศแพ้ความสดของนักชกดาวรุ่งของอุซเบกิสถานที่อายุน้อยกว่าถึง10ปีนะคะมีการดักต่อยได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็ครบ3ยกเป็นจุธามาศที่พ่ายแพ้ไป0-5เสียงนะคะยุติเส้นทางในรอบแรกค่ะ
2: ด้านเซปักตะกร้อทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศครับไทยในชุดแดงเจอกับญี่ปุ่นผลออกมาก็เป็นไปตามคาดทีมสาวไทยชนะไป2-0ทีมเอาชนะไป2-0เซตนะครับก็15-5แล้วก็15-5ทีม A ชนะไปได้แล้วก็ทีม B ชนะไป2-0เซตเช่นกัน15-4แล้วก็15-9ผ่านเข้าชิงเหรียญทองเจอกับเกาหลีใต้วันนี้เวลา7:00 น.นะครับส่วนทีมชายชนะญี่ปุ่นไป2-0ทีมก็ผ่านเข้าไปชิงเจอกับมาเลเซียวันนี้เวลา12:00 น.น่าดูมากนะ
0: ใช่นะคะเท่ากับว่าช่วงเช้าวันนี้เลยนะคะคือเราจะขลับเหรียญตารางคะแนนนะคะคือตะก้อเนี่ยเจอกับเกาหลีใต้ไม่น่าจะมีปัญหานะคะวันนี้เชื่อมั่นว่าเหรียญทองเราขยับแน่นอนนะคะส่วนทีมชายเนี่ยต้องไปลุ้นกับคู่ปรับตลอดการกับมาเลเซียอย่างที่บอกนะคะว่าสนุกแน่นอนในช่วงเที่ยงวันนี้นะ
2: ใช่ช่วงหลังนี่ก็ผลัดกันแพ้ชนะด้วย
0: ใช่นะคะส่วนสเก็ตบอร์ดค่ะประเภทพาร์คหญิงรอบคัดเลือกนะคะรอบนี้มีนักกีฬาทีมชาติไทยลงแข่งขันก็คือน้องเฟรย่าค่ะ

0: ในฐานะนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดในการแข่งขันนะอายุเพียงแค่12
1: ทีมสาวไทยต้านทานความแข็งแกร่งของญี่ปุ่นไม่ไหวครับจบ4ควอเตอร์แพ้ไป29-86ก็ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นผ่านรอบรองนะครับจะไปเจอกับไชนีสไทเป
0: ก็สู้เต็มที่แล้วต้านไม่ไหวจริงๆนะคะเปิดเกมมา2วินาทีญี่ปุ่นก็ยิง3คะแนนแล้วนะคะอ่ะส่วนบาสเกตบอลหญิง3 on 3รอบ8ทีมสุดท้ายค่ะทีมสาวไทยในชุดสีน้ำเงินนะคะพบกับอิหร่านปรากฏว่าก่อนหมดเวลาเพียง10วินาทีเท่านั้นตอนนั้นเนี่ยเสมอกันอยู่11-11คะแนนแต่ว่ามุกปริดาน่วมคงเนี่ยมาทำแต้มสุดท้ายนะคะก็ชุดเข้าไปเนี่ยเราเฉือนเอาชนะไปแบบสุดมันเลยค่ะ12-11คะแนนนะคะ
1: ครับเนี่ยดูจังหวะนะเกมมังสูสีขึ้นเลย์อัพแล้วเป็นแต้มสำคัญเลย
0: แล้วเหวี่ยงขึ้นไปด้วยนะคะปกติลูกแบบนี้ลงยากนะ
1: นะ
0: นะคะอ่ะก็สุดท้ายเราเฉือนเอาชนะไปได้ในเสี้ยววินาทีเลยนะคะผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกไปพบกับคู่ปรับในอาเซียนฟิลิปปินส์นะคะแข่งขันวันนี้11:25ถ้าผ่านฟิลิปปินส์ไปได้เราเข้าชิงนะ
1: ขณะที่การแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศนะครับแบดมินตันรอบชิงทีมหญิงจีนเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นปรากฏว่าทีมจีนฟอร์มร้อนแดงนะครับชนะไป3-0คู่หวังจื้อยี่มือ2ของโลกชนะอากาเดะยามากุชิไป2-1เกมแล้วก็มีหลิงเชิงชูและก็ฐานหนิงเอาชนะยูกิฟุกุชิมะกับมายุมัตสึโมโตะไป2-0เกมแล้วก็ปิดท้ายด้วยเฉินยูเฟยนะครับมือ4ของโลกปราบโทโมกะมิยาซากิไป2-0เกม
0: นะคะก็เป็นทีมหญิงจากจีนนะคะคว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์ที่ขาดลอยชนะไป3-0คู่เลยค่ะก็ครองแชมป์เอเชียนเกมสมัยที่11นะคะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีนะคะครั้งสุดท้ายที่จีนได้เหรียญทองเนี่ยต้องย้อนไปปี2014ที่อินชอนเกาหลีใต้เลยนะคะ
1: ขณะที่ทีมชายรอบชิงชนะเลิศนะครับจีนแชมป์เก่า2สมัยซ้อนเจอกับอินโดนีเซีย
0: ใช่นะอินโดนีเซียที่ชนะทีมชายไทยของเรามานะคะจีนเนี่ยนำไปก่อนด้วย3-2คู่นะคะจากประเภทเดี่ยวมือ1ฉียู่ฉีเอาชนะโจนาธานคริสตี้2-0เกมแล้วก็ประเภทคู่นะคะเหลียงเหว่ยคิงกับหวังฉางนะคะเอาชนะจาฟาอันฟิอันกับมูฮัมหมัดโชบีบูฟิกรีนะคะ2-1เกมนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะอินโดนีเซียก็แก้เกมฮึดนะคะตามตีเสมอได้2-2นะคะจากเดี่ยวมือ2อาวีฟาฮานนะคะที่เอาชนะหลีซือเฟิง2-1เกมนะคะแล้วก็ประเภทคู่เลโอโรรีกับกานันโดจับคู่กับดาเนียลมาร์ตินเอาชนะคู่ของจีนในคู่ตัดสินนะคะเหอจี้ถิงแล้วก็หลิวอี้ไป2-0เกมอีกนะคะก็ทำให้อินโดนีเซียผงาดคว้าแชมป์แบดมินตันทีมชายในทัวร์นาเมนต์นี้ได้สำเร็จค่ะ
1: ครับผลงานยอดเยี่ยมเลย
0: ค่ะ
1: ส่วนว่ายน้ำนะครับว่ายน้ำมีการทำลายสถิติโลกด้วยนะครับว่ายน้ำในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ในประเภทกบ200เมตรชาย
0: ค่ะนะคะโดยชินโอฮาชิค่ะนักว่ายน้ำดาวรุ่งเจ้าภาพวัยเพียง17ปีเท่านั้นทำผลงานสุดยอดมากๆนะคะว่ายแตกขอบสระเป็นคนแรกเวลา2นาที4.83วินาทีคว้าเหรียญทองนะคะแล้วก็เป็นการทำลายสถิติโลกเดิมของเฉินไหหยางจากจีนที่ทำเอาไว้2นาที 5.48 วินาทีในการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์โลกเมื่อปี2023ที่ประเทศญี่ปุ่นนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ต่อจากประเภทเดี่ยวผสม400เมตรค่ะ
1: ครับขณะที่เหรียญเงินเป็นของเดนิสเปตาชอฟจากคีร์กีสถานนะครับเวลา2นาที 8.67 วินาทีเหรียญทองแดงเป็นของโชซองแจจากเกาหลีใต้เวลา2นาที 8.76 วินาที
0: ค่ะส่วนฟรีสไตล์4x200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศนะคะมีทีมเงือกสาวไทยที่ประกอบไปด้วยกมลชนกขวัญเมืองมีอามิล่าจีนจูทาผลแจ่มจำรัดแล้วก็มาเรียเนตเดลก้านะคะก็ทำเวลาดีที่สุดว่ายแตกขอบสระเป็นอันดับที่6นะคะด้วยเวลา8:16.55วินาทีเหรียญทองในประเภทนี้เป็นของจีนอีกแล้วนะคะแล้วก็เหรียญเงินเป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนเหรียญทองแดงเป็นเกาหลีใต้ค่ะ
1: ขณะที่ฟรีสไตล์4x100เมตรชายนะครับรอบชิงชนะเลิศทีมไทยประกอบด้วยต้นน้ำกันตีมูลสุรสิทธิ์ทองแดงสกายกิ่งพยมชัพเปิลนะครับชัพเปิลนะครับแล้วก็พงประดศไตรทานว่ายเข้ามาเป็นอันดับที่6ด้วยเวลา3นาที 18.73 วินาทีเหรียญทองจีนเหรียญเงินเกาหลีใต้แล้วก็เหรียญทองแดงเป็นญี่ปุ่น
0: ช่วยกันว่ายจบที่6นะคะไม่ทราบคุณแม่ไปเชียร์

0: ือเปล่าน้องสกายนะคุณแม่ลูกเกดเมทินีนะคะ
1: แต่เห็นมีภาพไปเชียร์ตลอดเลยนะ
0: เกาะติดต้องเชียร์อยู่แล้วเพราะคุณแม่ภูมิใจมาก
1: ๆเห็นมีคุณรัศมีแขกเข้าไปด้วยนะดูวอลเลย์เสร็จไปดูว่ายน้ำด้วย
0: ค่ะนะคะไปดูกันที่ยิมนาสติกม้ากระโดดกันบ้างค่ะปรากฏว่ายอซอจองนะคะคว้าเหรียญทองครั้งนี้มาได้สำเร็จนะคะนี่เป็นการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์หญิงนะคะยอซอจองนักยิมนาสติกทีมชาติเกาหลีใต้ดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกโตเกียวนะคะสร้างผลงานยอดเยี่ยมค่ะคว้าเหรียญทองในประเภทม้ากระโดดหญิงหลังทำคะแนนรอบชิงชนะเลิศรวม 14.483 คะแนนนะคะเหรียญเงินเป็นของอันชางอกจากเกาหลีเหนือนะคะเจ้าของเหรียญทองประเภทม้ากระโดดจากเอเชียนเกมที่หางโจวทำไปได้ 13.666 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นตู้ซื่ออุ่ยจากจีนนะคะทำไปได้ 13.450 คะแนนค่ะ
1: สรุปเหรียญรางวัลตอนนี้ที่นำอยู่ก็เป็นจีนนะครับตอนนี้โกยไปแล้ว80เหรียญทอง30เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงอันดับ2เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับ20เหรียญทองอันดับ3เป็นเกาหลีใต้มี10เหรียญทองแล้วก็ไทยตอนนี้5เหรียญทอง4เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่7
0: ค่ะไปดูโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้กันบ้างนะคะก็จะมีแบดมินตันเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเลยค่ะเป็นคู่ผสมในรอบแรกนะคะก็มาเชียร์คู่บัตเฟรมนะคะเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสัมพันธ์อีกหนึ่งความหวังของไทยนะคะจะพบกับยูตะวาตาเนะกับมายะทาคูชิจากเจ้าภาพญี่ปุ่นต่อไปค่ะ
1: ครับแล้วก็มีรุตนภักดิ์อุบทองกับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตน์จะเจอกับไคมูรัตคูมาตอฟและก็ไอชาซูบาเบกจากคาซัคสถาน
0: ขณะที่ชายคู่ก็รอบแรกเช่นเดียวกันนะคะเป็นคู่โอโมพีค่ะภคพลธีระรัศกุลกับพีรัชชัยสุพรรณนะคะพบกับซาวีไซรัสรันกีเรดดี้กับซีรักเซตี้จากอินเดียค่ะ
1: หญิงคู่รอบแรกณปภากรตุงคสถานกับพาไทยทิพย์มิจาดนะครับเจอกับคู่จากเกาหลีเหนือแล้วก็มีเชอร์นิชาสุจัยประภารัตน์กับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอคู่จากมาลดีฟ
0: และพลาดไม่ได้นะคะ สำหรับวันนี้เซปักตะก้อชิง2เหรียญทองนะคะดูทีมชุดหญิงก่อนนะคะตั้งแต่7นาฬิกาจะพบกับเกาหลีใต้แล้วจากนั้นเวลาเที่ยงค่ะ12นาฬิกาทีมชุดชายจะพบกับมาเลเซียค่ะ
1: ครับส่วนขี่ม้าเริ่ม 7:30 นนะครับศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศซึ่งขี่ม้าเนี่ยทาง NBT จะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่ 7:30 น
0: แล้วแล้วเราได้เหรียญทองประเภททีมอีเวนติ้งมาแล้วด้วยนะคะขณะที่บาสเกตบอลทรีออนทีนี่ก็พลาดไม่ได้รอบรองชนะเลิศนะคะไทยจะพบกับฟิลิปปินส์เวลา 11:25 นาทีแล้วก็มียกน้ำหนักหญิง2รุ่นอย่างที่บอกไป 11:30 นาที57กิโลกรัมหญิงแล้วก็15นาฬิการุ่น61กิโลกรัมหญิงนะคะ
1: ครับแล้วก็กรีธา
0: ถูกต้องนะคะเริ่มที่รอบรองชนะเลิศก่อนในช่วงเย็น 17:21 นาฬิกา21นาทีนะคะวิ่ง100เมตรหญิงรอบรองชนะเลิศก็มีสุกันดานะคะกับจิราภัทรที่ลงแข่งขันนะคะแล้วก็วิ่ง100เมตรชายนะคะมาเชียร์2นักกลมกรดไทยนะคะบิลภูริพลบุญสอนแล้วก็ต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์นะคะจะลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 17:41 นาฬิกา41นาทีค่ะ
1: ครับก็ช่วงเช้าเดี๋ยวลุ้นเหรียญทองจากกีฬาเซปักตะกร้อก่อนทีมหญิงนะ
0: ขยับแน่นอนเผลอๆ2เหรียญทองในช่วง
2: ส่งกำลังใจเต็มที่วันนี้เจาะเกาะขอบ
0: เกาะขอบสนามนะคะแล้วก็ไปลุ้นช่วงเย็นบิวภูริพลอีกวันนี้เราขึ้น3เหรียญทอง
2: ค่ะ
3: ครับขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับ
2: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์2รุ่นใหม่ก็คือ Q1 และ T1 ของบริษัท Pridebot ผู้ผลิตหุ่นยนต์ในจีนค่ะโดยสายการผลิตของบริษัทแห่งนี้สามารถประกอบหุ่นยนต์เสร็จได้ทุก2นาทีครึ่งตอบสนองต่อคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว
3: ลากันไปด้วยภาพนี้นะครับหมดเวลาของ NBT News ข่าวเช้าในวันนี้แล้วขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา4คนและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยและฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปากไม้ทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสะพักในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดำริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรลดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงงานมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสื้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในบางโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยอันจะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเสื้อผ้าและผู้สนใจได้คิดประดิษฐ์ชุดไทยประยุกต์ที่มีรูปแบบแตกต่างอย่างสวยงามตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทย

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
3: ไม่มีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันและประมา
3: ทเรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
5: ไปห้วยยอดกันปะ

0: ภาพถ่ายหนึ่งภาพอาจบอกเราได้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ความทรงจำที่ถูกส่งต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งอาจทำให้เราเข้าใจได้มากกว่านั้นว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญกว่านั้นค่ะเมื่อคนรุ่นหลังได้รับฟังเรื่องราวเหล่านั้นอะไรคือสิ่งที่ยังคงอยู่ในหัวใจจนทำให้เขาอยากเล่าเรื่องนี้ต่อ
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2510เมืองชยาได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดพระบรมธาตุชยาเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีในวันวิสาขบูชาวันเวลาผ่านไปหลายสิบปีผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นอาจเหลืออยู่ไม่มากแต่เรื่องราวกลับไม่ได้หายไปพร้อมกับการเวลาเพราะบางเรื่องถูกเก็บไว้ในคำบอกเล่าของคนรุ่นหนึ่งแล้วเดินทางต่อไปยังหัวใจของคนอีกรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของพระเมตตา
0: ได้ทราบเรื่องราวนี้มายังไงบ้างคะ
2: เรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินนะฮะของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระพันตรีหลวงเนี่ยคือเริ่มจากตอนเด็กๆตอนเด็กๆเนี่ยผมเก็บสะสมรูปเป็นภาพเมืองสุราษฎร์เก่าแล้วก็มีอยู่ 4-5 ภาพเป็นภาพที่ในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันตรีหลวงเนี่ยประกอบพิธีที่วัดพระธาตุชยาก็คือเวียนเทียนนะฮะก็เลยตอนนั้นเราก็เก็บรูปที่คุณพ่อถ่ายไว้เอามาแปะใส่สมุดที่เราเรียนหนังสือนะเอากาวทาด้านหลังแล้วก็มาแปะแล้วก็ถามคุณพ่อว่ารูปเนี่ยในหลวงมาทำอะไรก็จะได้หลายๆรูปก็ในส่วนหนึ่งที่มีอยู่ก็คือมีรูปที่ท่านประกอบพิธีวิสาขบูชาก็รู้ว่าพ่อบอกว่านั่นแหละในหลวงมาเวียนเทียนที่วัดพระธาตุชยาเมื่อปี2510อันนั้นก็คือจุดที่เราเริ่มรู้ว่าในหลวงเนี่ยกับพระพันตรีหลวงได้เสด็จมาสุราษฎร์ธานีครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเก็บภาพไปเรื่อยๆจนกระทั่งงานเหตุการณ์ที่ในหลวงการที่9ครองราชครบ60ปีเนี่ยนะฮะตอนนั้นผมเป็นรองนายกเทศมนตรีนายกธนงศักดิ์ทวีทองเป็นนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้ามอยู่เราก็คิดว่าเราน่าจะจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงร.9นะฮะกับพระพันตรีหลวงให้คนสุราษฎร์ธานีได้รับรู้จึงเป็นที่มาของการรวบรวมเรื่องราวของการเสด็จพระราชดำเนินทั้งหมดครับ
0: ตอนที่ทราบเรื่องนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: พอเราทราบเรื่องนี้เนี่ยเราก็อยากศึกษาไปเรื่อยเพราะตอนนั้นถามว่ายังเด็กก็ยังเด็กแต่ก็พยายามที่จะเก็บเรื่องราวต่างๆแล้วก็เคยตามเสด็จเคยไปรับเสด็จตอนที่คุณพ่อไปบันทึกภาพของการเสด็จที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ที่อำเภอดอนสักก็ทำให้เราเนี่ยมีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากการที่ไปกับคุณพ่อที่คุณพ่อก็บันทึกเรื่องราวไว้นะครับอันนี้ทำให้เราอยากรู้เรื่องราวขึ้นมามากขึ
0: ้นในเรื่องที่รับฟังมาเนี่ยค่ะกับการ ที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่พระบรมธาตุชยา
2: ครับ
0: เรื่องนี้ทำให้รู้สึกพิเศษกับช่วงไหนบ้างคะ
2: คือเรื่องนี้เนี่ยผมไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะฮะจากหนังสือราชสดุดีที่พระเทพรัตนกวีอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยท่านเขียนไว้นะครับก็ทำให้เราเห็นว่าที่พ่อเคยบอกว่าเนี่ยในหลวงมาวิสาขบูชาแล้วเราก็ไปอ่านหนังสือเล่มนี้เจอก็ทำให้เห็นว่าพระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงสนพระทัยในทุกเรื่องนะครับนอกจากในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและในเรื่องของหลักศาสนาพระองค์ก็สนพระทัยก็เคยถามพ่อว่าทำไมวิสาขบูชาทำไมในหลวงกับราชินีต้องมาถึงชัยยาทำไมไม่ทำที่กรุงเทพนะฮะพ่อก็บอกว่าในหลวงก็จะไปหลายๆที่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนั้นเนี่ยบ้านเมืองในถิ่นทุรกันดารต่างๆเนี่ยราษฎรก็มีความลำบากใช่ไหมแล้วมันมีผลทางการเมืองในยุคของโลกประเทศข้างๆอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับพระองค์ท่านเนี่ยต้องการที่จะมาปลอบขวัญชาวบ้านในหลายๆเหตุการณ์และส่วนหนึ่งก็คือการแสดงเป็นพุทธมามกะของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เสด็จมาประกอบพิธีวิสาขบูชาที่ชัยยาผมรู้สึกว่าท่านอยากจะมาความรู้สึกเรานะพอเรียนรู้ไปเรื่อยท่านอยากจะมาสักการะพระธาตุชัยยาด้วยท่า านอยากจะมาพบท่านพุทธทาสด้วยนี่ที่ผม
0: ตอนที่ได้รับฟังการเล่าจากคุณพ่อได้อ่านหนังสือในทุกๆคำบอกเล่าในทุกๆตัวอักษรที่ได้เห็นรับรู้ถึงความรู้สึกสัมผัสได้ถึงความรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: คือมีความรู้สึกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยใกล้ชิดกับประชาชนนะครับไม่ได้ห่างไกลพอเราไม่ได้รู้เพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวไงเรารู้ว่าตอนที่มาเขียนหนังสือเนี่ยก็รู้ว่าเอ้ยงานศาสนาพระองค์ก็มานะถิ่นธุรกันดารพระแสงที่ไม่มีทางเชื่อมเมืองพระองค์ก็ไปไม่ใช่แต่เฉพาะวัดพระธาตุชัยยางครับวัดสมัยสุวรรณพระองค์ก็เสด็จวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ที่อำเภอดอนศักดิ์พระองค์ก็เสด็จแต่ถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกรักในหลวงกับพระราชินีว่าถิ่นธุรกันดารอย่างนี้ท่านยังเสด็จมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเกิดหลายๆโครงการที่ทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันมีความเจริญขึ้น
0: อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ควรที่จะจบแค่ในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนของเราคะ
2: ประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์มันเป็นต้นรากของบ้านเมืองสิ่งที่ดีๆเนี่ยเราอยากจะส่งเสริมให้คนในยุคปัจจุบันได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีนะครับว่าสิ่งที่คนรุ่นเก่าเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาจนกระทั่งมีวันนี้ได้สถาบันพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกันในหลวงก็เหมือนกันพระพันตรีหลวงก็เหมือนกันนะฮะท่านตากตามพระวรกายท่านไปไหนมาไหนเนี่ยขี่ม้าล้าล่อไปกันทั่วหมดนะครับเราเองคนในพื้นที่เองถิ่นทุรกันดารถิ่นอันตรายเรายังไม่กล้าไปแต่พระองค์ต้องไปเรื่องนี้ต้องสอนให้คนรุ่นต่อไปได้บอกเล่าว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดจากน้ำพระทัยของทั้งสองพระองค์ที่สร้างกันมา
0: หลังจากที่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมรู้สึกใกล้ชิดกับเรื่องราวที่พระองค์เสด็จมาที่พระธาตุชัยยายังไงบ้างคะ
2: โอ้สนุกมากครับก็อันแรกก็คือพอศึกษามาเนี่ยก็เห็นว่าพระองค์เสด็จถูกไหมครับมาประกอบมาบำเพ็ญพระราชกุศลท่านพระธาตุภิกขุซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุชัยยาในขณะนั้นสมัยนั้นท่านเป็นพระราชกวีท่านก็เทศนาพระธรรมอันนี้วิจักกคาถาอะไรเนี่ยทำให้ผมก็สนใจนะว่าธรรมวิจักขณะคาถาเนี่ยคืออะไรก็เราก็ไปเรียนรู้ต่อว่าบทเทศเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมะที่ต้องสอนโดยมีเหตุมีผลประเด็นเล็กๆอย่างนี้นะผมว่าถ้าพระธาตุท่านก็คงคัดสรรเรื่องที่จะนำมาเทศนาถวายพระเจ้าอยู่หัวก็คือเรื่องการศึกษาธรรมะอย่างมีเหตุมีผลทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยจากที่ไม่เคย
1: ความทรงจำของคนเราอาจเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่บางเรื่องเมื่อถูกเล่าซ้ำด้วยความรักและความศรัทธากลับยิ่งมีความหมายสำหรับราษฎรในยุคนั้นการมีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดย่อมมาพร้อมกับความตื่นเต้นหลายคนอาจไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรหรือจะกราบทูลพระองค์อย่างไรแต่มีเรื่องหนึ่งที่ถูกเล่าต่อกันมาว่าพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยทำให้ความประมาทเหล่านั้นคลายลงพระองค์ทรงบอกว่าให้พูดคำธรรมดาได้ประโยคสั้นๆแต่สำหรับคนธรรมดาที่กำลังยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์กลับมีความหมายอย่างยิ่ง
2: เห็นภาพที่คุณพ่อถ่ายไว้อะนะว่าเป็นภาพโต๊ะหมู่แต่ละอำเภอเออน่าสนใจมีโต๊ะหมู่คือไม่ได้ไปรับเสด็จกันอย่างเดียวแต่ละอำเภอเนี่ยอำเภอบ้านนาสารอำเภอชัยยาอำเภอพุนพินแทบจะทุกอำเภอแต่ละที่ก็จะประดับโต๊ะหมู่สวยงามมากถ้าเห็นจากในภาพก็จะดูว่านี่คือศรัทธานะครับศรัทธาในพุทธศาสนาศรัทธาในพระมหากษัตริย์ของคนในรุ่นนั้นแล้วถ้าเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆก็จะเห็นถึงความใกล้ชิดของพระองค์ทั้งสองพระองค์
0: ทราบมาว่า การรับเสด็จในวันนั้นค่ะมีประโยคที่บอกว่าให้พูดคำธรรมดาได
2: ้อ๋อเรื่องนี้ผมสัมภาษณ์อาจารย์ชนะนาคเวศนะครับอาจารย์ชนะนาคเวศเนี่ยท่านตอนนั้นท่านอยู่สำนักงานศึกษาธิการอำเภอชัยยานะครับท่านก็เล่าให้ฟังตั้งแต่การรับเสด็จครั้งแรกที่เฮลิคอปเตอร์มาลงจอดอยู่ตรงหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็รถพระที่นั่งเนี่ยก็เคลื่อนตัวมาเรื่อย มาผ่านหน้าบ้านท่านท่านก็ขอให้แม่ท่านเนี่ยมาหมอบกราบหน้าบ้านท่านก็บอกกับผมว่ารถในหลวงก็ชะลอความเร็วแล้วก็รถกระจกลงนะฮะอันนี้คือใกล้ชิดแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เล่าไปต่อว่ามีราษฎรผู้หญิงอยากจะคุยกับพระพันตีหลวงอะว่ากันอย่างนั้นน่ะนะครับก็บอกว่าตัวเองเนี่ยพูดราชาศัพท์ไม่เป็นพระพันตีท่านก็มีรับสั่งว่าไม่เป็นไรให้พูดภาษาธรรมดาอันนี้คือความไม่ถือยศไม่ถือศักดิ์ของสถาบันกษัตริย์ของพวกเรานะครับแล้วอาจจะเห็นภาพหลายๆภาพที่การสัมผัสใกล้ชิดกับราษฎรอย่างใกล้ชิดนี้ผมว่าทำให้เรามีความรู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับราษฎร
0: ทำไมถึงคิดว่าคำธรรมดาแบบนี้ค่ะเป็นประโยคธรรมดาแต่ถูกจดจำแล้วก็เล่ามาจนถึงทุกวันนี้
2: คืออย่างนี้ครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยในความรู้สึกของคนทั่วไปคนก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราจะพูดกับพระมหากษัตริย์หรือจะพูดกับใครเนี่ยจะเกิดความเกรงถูกไหมครับจะเกิดความเกรงแล้วต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะไปพูดกับท่านแต่พอเอาความเป็นจริงเนี่ยการมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับท่านก็บอกว่าเหมือนกับคุยกันธรรมดาอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่านี่คือความประทับใจของคนนะอันนี้คือความจริงไม่ใช่มีเฉพาะที่สุราษฎร์หรอกครับผมเชื่อเรื่องเนี้ยมีกับทุกพื้นที่ราษฎรทั้งประเทศไทยคงไม่ได้เป็นแค่ประโยคนี้ที่ชัยยาที่เดียวคงเป็นประโยคแบบนี้ที่มีคนทั้งประเทศเนี่ยอยากจะพูดคุยกับพระเจ้าแผ่นดินแต่ท่านก็บอกว่าภาษาธรรมดานี่แหละก็ได้นะครับก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องแห่งความทรงจำของคน
0: ทำให้รู้สึกว่า เห็นพระเมตตาของพระองค์ในมุมไหนบ้างคะ
2: หนึ่งพระเมตตาของพระองค์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ประกอบด้วยความเป็นทศวิตรราชธรรมนะครับความมีขันติความอดทนความเมตตาทุกเรื่องที่เราพูดแต่เรื่องของทศวิตรราชธรรมเนี่ยมีอยู่ในหลวงรัชกาลที่ 9แล้วก็สมเด็จพระพันตีหลวงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่ต้องอธิบายเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเนี่ยอันนี้คือความเสียสละความสุขส่วนตัวนะนี่คือสิ่งที่เห็นชัดๆก็คือแทนที่จะอยู่ข้างในรับรายงานใช่ไหมครับพร้อมทุกอย่างแต่ทำไมต้องออกมาตากตำพระวรกายทำไมต้องออกมานี่คือน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงเสียสละมากที่สุด
0: หลังจากที่รับรู้รับทราบด้วยตัวเองแล้วพอในวัยที่โตขึ้นเห็นถึงการเล่าขานต่อๆกันมาเท่าที่ทราบมามีการเล่าเรื่องนี้ต่อกันมายังไงบ้างคะ
2: เรื่องการเสด็จพระชำเนินใช่ไหมครับก็เหมือนที่เราฟังว่าเราจะจัดงานการครองราชของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อตอน60ปีการครองราชผมก็รวบรวมเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะรวบรวมมาจากหนังสือของพระเทพรัตนกวีที่ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะฮะท่านแต่งเป็นบทกลอนไว้จากบันทึกของคุณพ่อที่คุณพ่อไปถ่ายภาพจากภาพที่คุณพ่อได้ผ่านบันทึกไว้นะฮะแล้วก็จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จักก็ไปขอภาพถ่ายเก็บมารวบรวมนอกจากนั้นแล้วก็ได้ทำหนังสือขอไปยังสำนักพระราชวังนะเพื่อขอภาพถ่ายให้เพิ่มพูนมากขึ้นก็เลยนำมาไปเขียนเป็นหนังสือเรื่องการเสด็จพระราชดำเนิน15ครั้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นที่แพร่หลายและก็ทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ลึกมากไปกว่าการได้เรียนรู้ว่าเสด็จจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยจำนวนกี่ครั้งผมว่ายังไม่พอจะต้องให้รู้ว่าท่านมาทำอะไรแล้วผลลัพธ์ที่ท่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเยอะมากครับสุราษฎร์
1: คำว่าพูดคำธรรมดาได้อาจเป็นเพียงประโยคสั้นๆแต่เมื่อเราได้ฟังจากคนที่ได้รับฟังเรื่องนี้ต่อมาเราจะเห็นว่าสิ่งที่ถูกส่งต่อไม่ใช่เพียงถ้อยคำแต่คือความรู้สึกของคนรุ่นหนึ่งที่ยังคงส่งผ่านมายังคนอีกรุ่นหนึ่งและบางทีนี่อาจเป็นความงดงามของความทรงจำเมื่อคนที่เคยได้รับพระเมตตาเล่าให้ลูกหลานฟังลูกหลานจดจำและวันหนึ่งเรื่องราวเหล่านั้นก็เดินทางมาถึงเรา
0: เนื้อเรื่องของในหนังสือนั้นมีอะไรบ้าง
2: ก็เป็นเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินนะฮะเสด็จพระราชดำเนินผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง15ครั้งของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เป็น13ครั้งของสมเด็จพระพันตีหลวงซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีแต่ละบริบทของพื้นที่เช่นไปที่เกาะสมุย นะฮะไปที่เกาะสมุย2505เนี่ยท่านก็มีรับสั่งว่าต่อไปให้ระวังเรื่องน้ำนะเห็นไหม2505ใครจะไปรู้ว่าสมุยจะขาดแคลนน้ำทุกวันนี้ขาดแคลนน้ำนะครับท่านเสด็จไปที่ดอนสักท่านเสด็จดอนสักท่านก็เป็นห่วงเรื่องคนดอนสักไม่มีน้ำประปาใช้ท่านก็ทำประปาผิวดินถูกไหมครับไปที่คีรัตนิคมเสร็จไปคีรัตนิคม2512ท่านก็มีรับสั่งเรื่องของดินเรื่องของน้ำให้คนเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องน้ำเรื่องดินให้มากขึ้นเพราะที่นี่ดินดีน้ำดีเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับ
0: ทราบมาว่าในวันที่ตอนที่ไปรับเสด็จนะคะก็ได้มีการทำหนังสือแจกเกี่ยวกับเมืองชยาด้วย
2: ก็รวมอยู่ในเล่มนั้นแหละครับก็รวมอยู่ในเล่มของการเสด็จพระราชดำเนินนะของทั้งสองพระองค์แล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นำไปพิมพ์บ้างนะฮะแล้วก็ออกไปเผยแผ่ยังสื่อต่างๆที่แล้วแต่หน่วยงานไหนจะหยิบเอาไปใช้กันนะครับ
1: การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์แต่เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรชีวิตของราษฎรและราษฎรเองก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดวันนี้เมื่อเรามองภาพเก่าๆเราอาจเห็นเพียงผู้คนจำนวนมากแต่ถ้าเรามองให้ใกล้ขึ้นเราจะเห็นใบหน้าของคนแต่ละคนคนที่เดินทางมาจากบ้านไกลคนที่พาลูกมาด้วยหรือคนที่เพียงต้องการเห็นพระองค์ด้วยตาตัวเองสักครั้งและเมื่อคนเหล่านั้นกลับไปเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานฟังภาพหนึ่งภาพจึงกลายเป็นความทรงจำความทรงจำกลายเป็นคำบอกเล่าและคำบอกเล่ากลายเป็นมรดกทางใจของคนรุ่นต่อมา
0: ถ้าวันนี้มีคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย
2: mm-hmm.
0: ท่านอยากจะเล่าให้คนรุ่นใหม่ฟังยังไง
2: คือเมื่อ2วันตอนนี้ก็ได้รับเชิญให้ไปพูดให้กับนักเรียนฟังนะครับก็ถ้ามีเวลามีโอกาสก็อยากจะพูดเรื่องแบบนี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่เขาได้ฟังเพราะว่าโลกวันนี้มันเร็วกระบวนการสื่อสารเนี่ยมันไปเร็วข่าวจริงข่าวปลอมข่าวไม่จริงเยอะแยะหมดเลยนะแต่ว่าฐานข้อมูลแห่งความเป็นจริงเนี่ยเรามีอะไรข้อมูลดีๆที่อยากจะส่งเสริมสำหรับคนที่ทำดีนะครับให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยได้เรียนรู้เพื่อรักษาบ้านเมืองดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทางในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่พระองค์ได้เสด็จแล้วก็มาสร้างบ้านแปลงเมืองให้ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยมันควรจะต้องถูกบันทึกแล้วก็จะต้องควรเล่าขานต่อไปให้กับเด็กรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเมืองมันถูกเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะมันถูกพัฒนาการมาอย่างนี้มันถูกสร้างมาอย่างนี้เพื่อเด็กรุ่นต่อไปจะได้เกิดความรักในประเทศชาติของเขาเองรักในสถาบันรักในเมืองในชุมชนของเขาแล้วก็จะได้

0: นมาช่วยกันสานต่อบ้านเมืองต่อครับ
1: ในอนาคตถ้ามีโอกาสอยากจะแพลนที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นพระทัชยาแล้วก็การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นให้กับคนที่ไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มามีแพลนไหมคะว่าอยากจะถ่ายทอดยังไงบ้าง
0: ผมว่าความคิดของตัวเองเนี่ยนะกำลังรอความหวังจากราชการที่จะมีหอประจำเมืองของเมืองสุราษฎร์ธานีนะแต่ถ้าไม่มีวันหนึ่งถ้ามีกำลังผมจะทำเป็นหอประจำเมืองนะฮะเป็นเรื่องราวที่เล่าเรื่องราวของเมืองสุราษฎร์ธานีไว้เก็บให้เป็นอนุสรณ์หรือว่าเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นต่อไปได้มาเรียนรู้นะครับมาหอสุราษฎร์ธานีมาหอประจำเมืองแล้วก็จะได้เรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับไม่ต้องไปวิ่งหาอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็วันหนึ่งพวกเราไม่อยู่อ่ะพวกเราก็ต้องล้มหายตายจากไปแต่สิ่งเหล่านี้มันจะอยู่กับบ้านเมืองเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้สมองครับ
2: เมื่อพระราชกรณียกิจในพื้นที่สิ้นสุดลงเส้นทางของวันแห่งความทรงจำกำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายจากวัดพระบรมธาตุชยาไปยังสถานีรถไฟชยาสถานที่ซึ่งจะกลายเป็นภาพจำสำคัญของผู้คนที่มาเฝ้าส่งเสด็จผ่านเวลามามากกว่า1ทศวรรษอาคารแห่งนี้ยังคงยืนอยู่และหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่สถานีแห่งนี้เก็บไว้คือการเสด็จพระราชดำเนินในปีพุทธศักราช2510จากพระบรมธาตุชยาจนมาถึงสถานีรถไฟอาจเห็นได้ว่าพระราชกรณียกิจ1วันไม่ได้จบลงเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากชันชลาเพราะสิ่งที่ยังคงอยู่คือศรัทธาและความทรงจำทั้งหมดนี้คือมรดกที่คนชยาช่วยกันรักษาไว้และส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
3: มีความสุขที่ท่านได้เสด็จมาเห็นครอบครัวการเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่ละเวกของอำเภอชยาผมเกิดประมาณ2509ครับผมมีข่าวว่าพอตอนโตขึ้นมาก็มีข่าวว่าท่านเสด็จมาพร้อมกับนายหลวงร.9ครับผมก็มีคนพูดกันเป็นประจำเลยนะก็มีรูปภาพมีอะไรต่างๆที่ท่านได้เสด็จมาก็ยังมีอยู่ครับมีรู้สึกน่าจะมีท่านจะบอกว่าเราจะไม่ทิ้งประชาชนไงของท่านไงครับ
1: บางเรื่องราวเราไม่ได้เกิดทันที่จะเห็นด้วยตาของเราเองแต่เราโชคดีที่ยังมีคนรุ่นก่อนเก็บรักษาความทรงจำเหล่านั้นไว้แล้วส่งต่อมาให้เราเรื่องของเมืองชยาในวันนั้นจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของปีพุทธศักราช2510แต่เป็นเรื่องของพระเมตตาที่ยังคงถูกพูดถึงยังคงถูกจดจำและยังคงมีความหมายกับผู้คนจนถึงวันนี้จากคนที่เคยได้รับพระเมตตาสู่คนที่ได้รับฟังเรื่องราวจากคนที่ได้รับฟังสู่คนที่เลือกจะบอกต่อและจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นต่อไปเพราะพระราชกรณียกิจอาจสิ้นสุดลงเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากสถานีแต่พระเมตตายังคงเดินทางต่อเดินทางผ่านเรื่องเล่าผ่านความทรงจำผ่านหัวใจของประสบนิกร

มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยสืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเพื่อประโยชน์และความผาสุกของปวงชนชาวไทยทรงทำนุบำรุงกิจการของสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดและทรงสนับสนุนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาดเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานเข็มกาชาดเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยผู้บริจาคอวัยวะและผู้บริจาคโลหิตเป็นผลให้การดำเนินงานของสภากาชาดเป็นไปอย่างกว้างขวางสนองต่อประชาชนโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะทั้งในยามปกติสุขและในยามเกิดเหตุเพศภัยต่างๆทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทรงรับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารทรงศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนการประกอบอาชีพและสภาพปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อหาแนวทางพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรทั้งพระราชทรัพย์และพระราชดำริเพื่อขจัดปัญหาความยากจนขาดความรู้และโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจโดยไม่ส่งย่อท้อเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพการงานเลี้ยงชีวิตและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์สามารถประกอบสมาชีพดูแลชีวิตและครอบครัวไม่เพียงต่อประสบนิกรชาวไทยยังได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยในปี2522ประเทศกัมพูชาตกอยู่ภายใต้สภาวะสงครามมีผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยสงครามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณเขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นจำนวนมากซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรสภาพของผู้อพยพซึ่งอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานแสนสาหัสบางคนอดอาหารจนตายอีกจำนวนมากก็กำลังอดอยากหิวโหยและมีเด็กๆเจ็บป่วยหนักเนื่องจากการขาดอาหารน้ำและยารักษาโรคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยปฏิบัติงานร่วมกับกาชาดสากลในการช่วยเหลือและทรงอำนวยการพระราชทานความช่วยเหลือในทันทีทรงจัดส่งคณะผู้แทนพิเศษของสภากาชาดไทยและอาสากาชาดออกไปช่วยเหลือจัดหาอาหารให้กับผู้อพยพพร้อมน้ำดื่มที่สะอาดยารักษาโรคและมีพระราชเสวนีให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยที่เขาล้านขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้อพยพตามหลักกาชาดด้านมนุษยธรรมโดยมีพระราชดำรัสว่าความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยและเดือดร้อนแสนสาหัสนั้นไม่สามารถที่จะรอจนกว่าสถานการณ์สงบได้ฉันเป็นสภานายิกาของสภากาชาดไทยจะนิ่งดูดายกระไรได้นอกจากนั้นประชาชนคนไทยที่อยู่อำเภอคลองใหญ่ก็กำลังอพยพหนีกระสุนปืนใหญ่ถ้าหากฉันไปเยี่ยมก็คงทำให้ขวัญดีขึ้นไม่ต้องอพยพหนีฉันไปที่นั่นในฐานะหน่วยกาชาดชักธงกาชาดถ้าทหารข้าศึกเขาจะยิงแม้กระทั่งหน่วยงานที่ติดธงเครื่องหมายกาชาดก็ช่างเขาเถอะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกอาชีพขึ้นเพื่อสอนวิชาชีพแก่ผู้อพยพพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สภากาชาดไทยสำหรับนำไปปฏิบัติงานและทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้านอย่างใกล้ชิดจวบจนสถานการณ์คลี่คลายจนผู้อพยพสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยจวบจนปัจจุบันเป็นเวลา60ปีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาดไทยด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยของประชาชนและเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทุกหมู่เหล่าเชื้อชาติศาสนาโดยยึดหลักมนุษยธรรม

ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนรับครับต้อนรับทุกช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับทาง NBT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่อง11ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้และเข้าบ้านเรากันแล้วค่ะยุกกะพีบอกเกลี้ยงและกันหนองยิ่งออมค่ะวันศุกร์ที่25กันยายน2569สุดสัปดาห์วันนี้ก็มีข่าวมาฝากกันแล้วและนั่งแลกันได้ค่ะทางหน้าจอนะทีวีดิจิตอลกดไม้เลข10แอดและก็และทางไลค์ก็ได้เหมือนกันค่ะไลค์กันทางเพจของ NBT ภาคใต้ไปกดไลค์กดแชร์กันได้และก็ฝากติดตามรับชมข่าวสั้นจาก NBT ภาคใต้ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ทุกๆช่องทางด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ก็เล่นรายการเล่นข่าวชาวใต้วันนี้นะครับต้องมาแบบยุกๆกันยอม
1: ตั
0: วอารมณ์อย่างอินอยู่ก็แต่ว่ากันประกวดอเมริกันก็ทาเล่นคนลงนี่นี
1: ่นี่หนออะไรนี่
0: นี่น้องนูนูยินดีโรลันชาวไทยนะครับชาวจังหวัดภูเก็ตน้องนี่นี่นะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะในช่วงของข้าววันนี้เราพาไปเลยบรรยากาศเมื่อแรกแต่ว่าที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยกองเชียร์ติดครอบสนามโห่กันดังลั่นนะแล้วมีการประกาศพ่นนะครับการคว้าชัยชนะของน้องนี่นี่แต่ที่สำคัญก็คือการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยนะเป็นคนแรกคนไทยที่ไปชนะในเวที
1: อเมริกาก็ส์ทาลิน
0: นะครับมีสองคนใช่ไหมยื่นโผกัน
1: หลุนนะเมื่อเขาประกาศหนังงามเลย
0: ประกาศปุ๊บตรงนี้นี่ก
1: ็ดี
0: ใจเลยนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนั้นอีกเรื่องนึงนะบนเวทีเนี้ยของน้องนี่คือได้ไปเล่นกับวงร็อกระดับโลกลิงคิงพาร์คอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็น้องไม่ธรรมดานะพลังเสียง
1: สู้ได้นะสู้ได
0: ้ส้มแล้วแหละมีได้รางวัลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยมาเล่นกันในข้าวนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรื่องราวของข้าวของเราวันนี้นะมีหลายข้าวมาฟากกันเหมือนเดิมนะ
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงข้องจับกระแสตายใช่ไหมพี่เบาเกลี้ยงวันนี้และพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนมะพร้
0: าว
1: น่าต้องมาแลกกันนะเพราะว่าเรามีโครงการดีๆมาฟากกันค่ะสำหรับโครงการดูดซับมะพร้าวพ่นแก่ทางออกระบายพ่นผลิตเกษตรกรนั่นเองค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับท่านก๊อฟทวนดำพันธุ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าโครงการนี้เนี่ยเขาจะมีวิธีการช่วยเลือกผันพรือในห่วงระยะเวลาไหนกันมา
0: ครับแกบอก1ปีเนี่ยประเทศไทยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามีมะพร้าวอยู่ประมาณ50ล้านลูกนะโครงการนี้จะช่วยดูดซับประมาณ7เส้นลูกนะครับก็คือ1ใน5ก็ว่าได้นะครับของมะพร้าวของในพื้นที่ก็จะช่วยเกษตรกรเพิ่มราคาของมะพร้าวขึ้นมาจากราคาที่ตกต่ํามานะครับเดี๋ยวเราติดตามมาในช่วงจับเกษตรใต้ครับแต่ช่วงนี้มาเลยข้าวนะครับติดตามน้องนี้นี่กันนะในช่วงของสันข้าวเช้านี้ครับ

0: เอาละครับท่านข้าวเช้านี้นะครับมาเล่ข้าวสำคัญกันก้อนไปแลกกันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีครับจัดพิธีวางพวงมาลาถวายรัชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวีกลมพระบรมรัชนกพร้อมทั้งสั้นต่อสั้นสั้นต่อปณิธานนั้นนะครับประโยชน์เผื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งครับโดยเมื่อแร้แต่ว่าที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวีกลมพระบรมรัชนกมาวิไลสุ่งกล้านครินทร์เวเคสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมเนืองในวันมะอิดุลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหามหิตลาธิเบศอดุลยเดชวีกลมพระบรมรัชนกเนืองในวันคล้ายวันสวรรคตโดยมีนายจุมพจน์วรรณชัดศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีภายในพิธีนะครับประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยวางพวงมาลาถวายรัชสักการะและกล่าวคำสะดุดีโดยมีรองศาสตราจารย์สุชาดาทิพย์มนตรีรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะครับพร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีบุคลากรนักศึกษาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายรัชสักการะตามลำดับครับ
1: ค่ะนอกจากพิธีวางพวงมาลาแล้วค่ะทางมหาวิทยาลัยก็ยังได้จัดกิจกรรมเผื่อรวมสืบสานพระราชปณิธานประโยชน์เผื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งย่างต่อเนื่องที่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรกิจกรรมมอบรางวัลบุคลากรผู้ถือประโยชน์เผื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งกิจกรรมเผื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและก็กิจกรรมบริจาคโลหิตค่ะการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและการสังคมย่างเป็นรูปธรรมค่ะรับการจัดงานในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและก็ประชาชนชาวไทยได้รวมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพร้อมทั้งได้รวมกันสืบสานพระราชปณิธานอันเป็นรากฐานสำคัญในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของเผื่อนมนุษย์และการสร้างคมสืบต่อไปค่ะอ่ะนี่กิจกรรมสำคัญของแรกแต่วานดีนั่นเองค่ะ
0: สุราษฎร์ธานีครับ
1: ค่ะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เดินหน้าขับเคลื่อนพลังความดีค่ะจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญทุ่งกองทุนแม้ข้องแผ่นดินประจำปี2569ให้กับหมู่บ้านและก็ชุมชนตอนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็งและก็ป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ค่ะรักตะวันนี้ค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมนิพาการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้รวมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม้ข้องแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการสำนักงานปปส.ภาค8ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญทุ่งนะคะกองทุนแม้ข้องแผ่นดินประจำปี2569โดยมีนายจุมพจน์วรรณชัดศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสมพรใจชื้นประธานเครือข่ายกองทุนแม้ข้องแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้กล่าวรายงานถามกลางหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็มีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็เครือข่ายกองทุนแม้ข้องแผ่นดินเข้ารวมว่า470คนค่ะ
0: ครับท่านผู้ว่าได้ประธานในพิธีได้กล่าวน้อมนำรำลึกนะครับถึงพระมหากรุณาธิคุณกองสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีล่วงผู้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีพร้อมทั้งมอบโอวาทให้กับทุกหมู่บ้านได้จัดพิธีสมโภชเอิ้นพระราชทานฟันทุ่งและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ปรัชญาทุนปัญญาทุนศรัทธาเพื่อชายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอันดับแรกก่อนต่อยอดไปสู้การแก้ไขปัญหาอื่นๆของชุมชนด้านนายสมพรใจชื้นครับเกกาโบขวาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินโครงการกองทุนแม้ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2547ปัจจุบันมีกองทุนสะสมรวม526กองทุนและก็ในปี2569นะครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักปปส.ภาค8มอบเอื้อนพระราชทานขวัญทุ่งแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้าไม่นะครับจำนวน21กองทุนแบ่งเป็น28หมู่บ้าน3ชุมชนครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการล้อมรวมความสามัคคีแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในงานนะครับมีพิธีมอบพระชายาลักษณ์นะครับและขิมกองทุนแม้ของแผ่นดินและเอื้อนพระราชทานขวัญทุ่งให้กับผู้แทนทั้ง3เด็ดกองทุนพร้อมทั้งการปล่อยขบวนรถอัญเชิญขึ้นพระราชทานขวัญทุ่งกลับสู่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นศูนย์รวมจิตใจในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนย่างยั่งยืนต่อไปครับจ
1: ะ
0: เป็นโครงการดีๆที่จัดขึ้นมาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2500

0: นี่แหละครับพาไปเลยบรรยากาศก็ได้แต่ว่านี่ทีวีจอเท่ากับงอม
1: ค่ะ
0: รุ่นไปพร้อมๆกันช่วงกุยเที่ยงเคียนี่นี่นี่นี่นะครับนักเรียนหลายคนจับจองหน้าจอบางคนลุ้นจนเต็บไม่ละสายตาเลยนะโดยเฉพาะตอนนี้ยื่นกับสองคนใช่ไหมครับ
1: ค
0: ณะทีผู้ปกครองและครูต่างยื่นลุ้นกันด้านหน้าพร้อมส่งเสียงให้กำลังใจนี่นี่นี่นี่กันเป็นระยะครับ
1: ค่ะกระทั่งจนถึงวินาทีสำคัญค่ะพอสิ้นเสียงประกาศว่าเนเน่รอยัลเนี่ยค่ะคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026เท่านั้นเลยค่ะเสียงเฮก็ดังสนั่นขึ้นเลยค่ะดังที่เราเห็นนะนักเรียนเขาโดดด้วยความดีใจและตบมือกันมั่งตะโกนกันมั่งรวมแสดงความยินดีค่ะในคณะที่ครูแล้วก็ผู้ปกครองก็ส่งเสียงเชียร์นะคะบางคนนี่คือแบบโอ้โหยกมือขึ้นด้วยความดีใจเย่กันใหญ่เลยนะคะท่ามกลางรอยยิ้มแล้วก็เสียงปรบมือที่ดังกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับจากบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความลุ้นระทึกไม่กี่วินาทีก่อนหน้านะครับใกล้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนทางโรงเรียนหลายคนยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพบรรยากาศความประทับใจขณะที่เสียงพูดคุยถึงความสำเร็จของน้องนี่นี่ดังกันไปทั่วบริเวณนะครับความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความดีใจกับครอบครัวโรงเรียนแต่ยังสร้างความภาคภูมิใจกับชาวภูเก็ตนะหลังจากนี่นี่รอยัลยิงเจ้าเด็กเจ้าวัย16ปีนะครับจากสมาชิกวงโอโซนแบนสามารถก้าวสู่เวทีรับโลกนะแล้วก็ปิดฉากการแข่งขันด้วยการคว้าแชมป์ท่ามกลางเสียงเชียร์จากผู้ชมในประเทศไทยและแฟนรายการทัวร์ลูกนะครับนะเขาบอกว่าก็แสดงความเสียใจกับคนไทยกับคนภูเก็ตด้วยกับคนในลูกด้วยเนี่ยตอนนี้นี่เป็นคนจักรวาลไปแล้ว
1: โอ้นะคะอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกันเชียร์กีฬานี่มันโอลิมปิกนะเป็นระดับโลก
0: ระดับโลกเนี่ยโอลิมปิกเลยบอกโอลิมปิกเลยนะ
1: ใช่แล้วนะคะก็แสดงความยินดีกับน้องเน่อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไทยนะคะแต่วันนี้ก็ทำให้เรายิ้มได้อีกวันนึง
0: ตอนนี้นี่ยื่นประกบคู่กับอีกคนหนึ่งที่แสดงมายากุ้นใช่ไหม
1: ใช่
0: คร
1: ับ นะคะก็
0: แต่ว่าคะแนนนี้มาจากเป็นคะแนนโหวตทั้งคืนกลางคืนก้อนที่ผ่านมานะ10ชั่วโมงในการโหวต
1: ก็ชนะคาดลอยแล้วนะ
0: คาดลอยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวมาแลกกันทีจังหวัดบ้านเกิดน้องเน่ๆอยู่เหมือนกันนะคะโดยจังหวัดภูเก็ตค่ะเขามีการประชุมพูดคุยในเรื่องของการแก้ปัญหาอุบัติเหตุตรงถนนทางขึ้นเข้าป่าตองค่ะก็มีการแร้ง5มาตรการและเพื่อจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้เส้นทางโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกอะค่ะนี่นะคะที่ห้องประชุมป่าตองหมุกลั่งฉันซ่องศาลากลางจังหวัดภูเก็ตค่ะนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีอุบัติเหตุบริเวณถนนทางขึ้นเข้าป่าตองอำเภอกระทู่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีผู้แทนท้องถิ่นและก็ผู้แทนประชาชนในพื้นที่มาเข้าร่วมประชุมเพื่อจะมารวมกันพิจารณาถึงสภาพปัญหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรวมไปถึงแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกกาส่งผลต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่ขึ้นลงเข้าป่าตองค่ะทีนี้ในที่ประชุมค่ะได้พิจารณาสภาพพื้นที่แล้วก็ปัจจัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุหลายประการเลยพี่เบาเกลี้ยงไม่ว่าจะเป็นทางในเรื่องข้องลักษณะทางลาดและก็ช่วงโค้งข้องน้นนะการระบายข้องน้ำและก็น้ำข้างบริเวณผิวจราจรรวมไปถึงมันอาจจะมีคราบน้ำมันและก็สิ่งสกปรกบนพื้นผิวถนนและก็สภาพย่างสภาพรอดข้องผู้ชายเส้นทางอะไรพวกนี้แหละตลอดจนปัจจัยจากรอดข้นส่งขยะค่ะที่ว่าเวลามันคับผ้านั้
0: น
1: อาจจะมีน้ำซิ่งซอกปลอกอะไรแบบนี
0: ้
1: มันลื่นค่ะโดยเห็นว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยควรอาศัยลักทางวิศวกรรมและการข้อมูลสภาพพื้นที่จริงเพื่อให้ได้มาตรการที่เหมาะสมและการไม่สร้างผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนกลุ่มอื่นกัน
0: ครับสำหรับแนวทางการดำเนินการนะครับที่ประชุมก็ควรจะมีมาตรการทางระยะเร่งด่วนนะครับและก็ระยะยาวโดยระยะเร่งด่วนได้แก่การจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและความระวังบริเวณจุดเสี่ยงในช่วงฝนตกพิจารณาปรับปรุงพื้นที่ผิวจราจรและการระบบระบายน้ำตามความเหมาะสมรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาบริเวณท่อประปาที่อาจจะเป็นอุปสรรคหรือเป็นจุดเสี่ยงต่อผู้ใช้รถนะครับทางนี้ข้อความร่วมมือทางอบต.กำมะลาและการเทศบาลเมืองป่าตองในการกำกับดูแลรถขยะด้วยเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงนะครับที่อาจจะเกิดคราบน้ำมันบนผิวจราจรเพราะรถมันขึ้นสูงอย่างนี้งอมส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะครับที่ประชุมก็ควรมีการศึกษาสภาพถนนแนวทางการปรับปรุงนะครับของผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอย่างละเอียดรวมไปถึงพิจารณาแนวทางเทคนิคกันนะครับที่เหมาะสมกับลักษณะของทางลัดทางโค้งของถนนตลอดจนการประสานกรมทางหลวงกับเพื่อพิจารณานะครับหน้าแนวทางการจัดการการท้ายอุ่นภารกิจถนนในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบทางนี้จังหวัดภูเก็ตได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการดำเนินการตามแนวทางที่ได้ประชุมพร้อมทั้งติดตามสภาพปัญหาและก็พิจารณานะครับมาตรการ

0: ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับทางขึ้นลงเข้าป่าตองโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกด้วยนะครับนะอันตรายจริงๆนะถ้าใครเคยไปโดยเฉพาะรถที่ไม่มีเร่งจะขึ้นควรไม่ใครรถนะ
1: นั่นแหละอุบัติเหตุบ่อยครั้งเลยบางทีนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่ชินเส้นทางกัน
0: ครับผม
1: ค่ะอ่
0: ะอย่างยอดที่ภูเก็ตในตะก้านะครับภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในสถานบริการและสถานประกอบการนะครับเสริมความรู้ทักษะรับมือกับเหตุฉุกเฉินครับโดยที่อาคารในเนกประสงงานป้องกันและบรรเทาภัยเทศบาลนครภูเก็ตนะครับได้มีโครงการขับเคลื่อนพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในสถานบริการและสถานประกอบการของจังหวัดภูเก็ตขึ้นนะครับก็มีทางด้านของนายประสิทธิ์สิ้นเสวภักดิ์รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดมีนายวาสันชัยทวีวงศ์พ่ออ้อปอพอเขต18นะครับภูเก็ตมีนายวรัตสุรวดีหัวหน้าปอพอจังหวัดนะครับภูเก็ตแล้วก็คณะวิทยากรผู้แทนจังหวัดภาครัฐเอกชนผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยเข้าร่วมนะทั้งนี้เนี่ยกลุ่มปพเองนะครับได้มอบหมายให้ปพจังหวัดเนี่ยดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการการพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาตินะครับเขามีพ.ศ.66-70นะครับแผนนี้นะแล้วก็แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับปี64-70ครับมุ่งเน้นลดความเสี่ยงจากสาภัยนะครับจังหวัดภูเก็ตในเราต้องยอมรับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวรับนานาชาติมีสถานบริการประกอบการจำนวนมากและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำนักปภ.จังหวัดภูเก็ตจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับอำเภอเมืองภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดโครงการขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยการใช้ตั้งรับเพลิงเห็นไหมรับเอ็ดเบื้องต้นนะทักษะการฝึกใจอุปกรณ์ตลอดจนการซ้อมแผนอพยพหนีภัยย่างทุกตรงเลย
1: ค่ะทีนี้การฝึกอบรมค่ะประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้การฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและก็การฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองในสถานที่จริงเขาก็จัดกันที่ร้านชัวร์การ์เด้นค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนและก็บุคลากรจากสถานบริการและก็สถานประกอบการในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตรวมไปถึงสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครภูเก็ตอีกจำนวน50คนพร้อมด้วยคณะวิทยากรค่ะรวมไปถึงผู้เข้ารวมกิจกรรมทางแมทเจ็ต10คนทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยค่ะมีความรู้ความเข้าใจและก็สามารถจะนำทักษะที่ได้รับเนี่ยไปใช้ในการป้องกันและก็ระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและก็มีประสิทธิภาพค่ะอันนี้ไม่เกิดก็ดีไปแต่ถ้าว่าเกิดก็จะได้มีทักษะติดตัวที่บอกเกรงว่าต้องทำรือ
0: ไฟไหม้ได้เลยนะ
1: เรียกอะไรนะหนึ่ง
0: ขี่ไ
1: พ่อ้าวนี่ก็คือเล่นไล่รอบแบบเล่นมากันอ่ะทีนี้พาไปเที่ยวน้ำตกเงาที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไปเที่ยวกันเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบริหารจัดการนะในเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะโดยจังหวัดระนองค่ะได้จัดพิธีเปิดสำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาค่ะยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การบริการประชาชนค่ะที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาอำเภอเมืองระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะเป็นประธานฝ่ายคารวาสและก็มีพระพรหมวัชระวิมลมุนีกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายทรงในพิธีเปิดสำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายฉลิดสิ้นรถธนากรค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาค่ะได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและก็ความสำคัญของการจัดสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ว่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแรกวันที่2มิถุนายน2542ถือเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่93ของประเทศครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระนองและก็จังหวัดชุมพรค่ะเป็นพื้นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและก็ทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่าและก็ยังเป็นที่กำเนิดของปู่เจ้าฟ้านะคะปู่น้ำตกพันไม้ของโลกและก็เป็นแหล่งที่พบดอกโกมาซุมหรือว่าเอื้องเงินล่วงค่ะอันนี้เป็นกล้วยไม้ป่า5อย่างเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดระนองด้วยรวมไปถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสำคัญหลายชนิดเลยและการที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาก็ได้มีการปฏิบัติภารกิจด้านการอนุรักษ์และก็ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติมีการศึกษาวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ ูแลรักษาพื้นป่าค่ะ
0: สำหรับการก่อสร้างสำนักที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเง่าเองไม่นั่นนะครับเนื่องจากอาการสำนักงานเดิมเนี่ยสร้างแต่ปี2532และอายุการใช้งาน37ปีแล้วเกิดชำรุดสุดโทรมตามระยะเวลาประกอบกับภารกิจและปริมาณที่เพิ่มขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาสถานที่นะครับปฏิบัติงานและก็ยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีความเหมาะสมโดยอุทยานแห่งชาติน้ำตกเง่าเนี่ยก็ได้ทำโครงการก่อสร้างโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประจำปีงบประมาณ2567จำนวนทั้งเม็ดเนี่ย5,350,000 บาทครับประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานที่ทำการห้องน้ำและก็อาคารพัสดุนะครับก็เผื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการบริการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประสานความร่วมมือกับป่าประชาชนและก็ชุมชนการให้บริการและเผยแพร่ความรู้แก่นักท่องเที่ยวตลอดจนเป็นท่านการปฏิบัติเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสร้างเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเปิดสำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเง่าในครั้งนี้นับเป็นการพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงานนะครับเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมทั้งรองรับนะครับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนภารกิจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ยังยืนซื้อไปนะครับนะอ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติน้ำตกเง่านี่ได้รับรางวัลน้องยิ่งอมมาเราก็เคยพูดคุยกันในรายการนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าชลิตโรดธนากรนะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเง่าหัวหน้าบินนะครับแสดงความยินดีด้วยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไปกันต่อที่จังหวัดนครที่ธรรมราชกันบ้างครับเดินหน้าคุมเข้มมาตรการมาตรฐาน GIส้มโอทับทิมสายามปากพานังครับย้ำหน้าผู้ประกอบการรักษาคุณภาพความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคครับนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครที่ธรรมราชเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมตรวจสอบกระบวนการการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI รับจังหวัดนะครับโดยมีนางประไพเพชรพงพันธ์ครับผู้ว่าจังหวัดนครที่ธรรมราชในฐานะฝ่ายเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการนะครับเข้าร่วมประชุมณองค์ประชุมไร้สวัสดิ์สุขตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครที่ธรรมราชที่ประชุมได้พิจารณานะครับได้รับรองผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการที่ประสงค์ข้อใช้กล้าสัญลักษณ์ซึ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI สำหรับสินค้าส้มโอทับทิมสยามปากพนังให้เป็นไปตามเหมือนไข่และก็คู่มือการปฏิบัติในการข้อใช้กล้าสัญลักษณ์ GIของสินค้าครับ
1: และการนอกจากนี้ก็ยังได้พิจารณาการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานซิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้ากระจูดควรเคร่งด้วยค่ะเพื่อส่งเสริมและก็ยกระดับการบริหารจัดการสินค้าซิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีประสิทธิภาพนั่นเองทั้งนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้แนะนำนะให้ผู้ประกอบการรักษาคุณภาพของผลผลิตให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและการมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคพร้อมข้อความร่วมมือผู้ประกอบการให้ช่วยกันหน้าไปสอดส่องดูแลถ้าว่าไปพบพฤติกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและก็ภาพลักษณ์ของซอมโอทับทิมสยามปากพนังเนี่ยจังหวัดจะดำเนินการตรวจสอบนะคะถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขก็จะพิจารณาหยุดคืนเอกสารรับรองโดยเด็ดขาดค่ะเพื่อจะได้เป็นการรักษามาตรฐานและการความเชื่อมั่นของสินค้า GI ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไปนั่นเอง
0: แหละค่ะสำคัญมากเลยนะครับในงอนถ้าเราซื้อเนี่ยเราอยากกินทับทิมสยามใช่ไหมแต่ถ้าทุกส้วมโดยส้มโออื้อนั้น
1: ใช่หรือบางทีอาจจะไม่ได้ทุกส้วมแต่ว่าถ้าไม่ได้รักษาคุณภาพนี่เขาบอกว่าเขาจะหยุดเลยนะหยุดคืนเลยนะคะ
0: ก็ต้องรักษากันนะของดีคลองปากพนังนครศรีธรรมราชครับ
1: ค่ะอ่ะแล้วก็ปิดท้ายข้าววันนี้นะเดี๋ยวไปแลข้าวกีฬาสักนิดหนึ่งนะคะโดยจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชนค่ะประจำปี2569ส่งเสริมเยาวชนและก็ประชาชนชายกีฬาเป็นสื่อสร้างสุขภาพและก็ความสามัคคีค่ะที่สนามกีฬาสุรกุลอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะได้มีการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยมีนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันก่อนจะเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการค่ะก็จะมีนี่เลยค่ะวงดุริยางจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยบรรเลงเพลงในพิธีนะคะและก็มีการแสดงในพิธีเปิดจำนวน ซ่องฉุดเป็นการสร้างซีซั่นและการบรรยากาศในการเปิดการแข่งขันสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันก็ประกอบไปด้วยการเชิญธงชาติและการธงกีฬาข้าวสู้สนามมีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันการกล่าวเปิดการแข่งขันการเชิญธงการแข่งขันและกระทงกีฬารวมไปถึงพิธีการปฏิญาณตนของนักกีฬาและผู้ตัดสินเพื่อจะแสดงถึงความมุ่งมั่นในการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาเคารพกติการู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยค่ะ
0: การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีนักเรียนนักศึกษาประชาชนจากสถานศึกษาและพื้นที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมนะครับโดยมีการจัดขบวนนักกีฬาขบวนพาเหรดจากหลายสถานศึกษาอาทิโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยโรงเรียนสตรีภูเก็ตโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตและสถานศึกษาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อรวมกิจกรรมและก็สร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียนนักศึกษาและประชาชนการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนนักศึกษาประชาชนจังหวัดภูเก็ตประจำปีนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พัฒนาทักษะด้านกีฬาตลอดจนส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬานะครับมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีวินัยความสามัคคีการมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตกล้าความสำคัญนะกับการส่งเสริมการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาอย่างสร้างสรรค์และก็สร้างประสบการณ์นะครับจากการแข่งขันอย่างมีคุณค่านั่นเองครับกีฬาเป็น
1: ยาวิเศษค่ะอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันกันค่ะ

0: เอาละครับจ้ารายการสินค้าเกษตรนะครับนะต่อเจ้านี่บันยึดเคยทำไรกับตรงเลพยากรณ์อากาศใกล้ดีนะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับประกอบกับย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตัวมาตามโรงแนวพันทางภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายกันด้วยนะครับอันนึงเนี่ยก็บอกช่วงร้อน 24-27กันยายนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็ย่อมความกดอากาศเมื่อที่บอกกันแล้วครับก็จะแรงขึ้นนะก็จะทำให้มีฝนตกหนักบางแห้งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนนะครับกำลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองนี่คลื่นประมาณ3เมตรนั่น
1: ค่ะมาแลภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาเลยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากว่า3เมตรค่ะแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปเลยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากว่า3เมตรเช่นกันอุณหภูมิสูงสุดวันนี้33องศาเซลเซียสและก็ต่ำสุด22องศาเซลเซียสค่ะ
0: ครับไปเลยลี่ควายตกกันบ้างกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังครับแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของชาววันนี้ครับ
1: ค่ะเอาแล้วก็ช่วงหน้าเมื่อที่บอกค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะถึงโครงการดูดสับมะพร้าวพ่นแก่ค่ะเป็นทางออกสวยระบายพ่นผลิตให้กับเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะช่วงนี้ผ่านกันสักเดียวค่ะ

0: ผลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติ
1: ที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าหมวกและอื่นๆอีกมากมาย
2: ตุ๊กตาก
3: ระเป๋า
1: สวยเนาะ
0: ผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
1: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ครับส่วนเรื่องข่าวจากใต้ช่วงจับกาเซ่ใต้นะครับกาเซ่ดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ของเรานะครับวันนี้อยู่ในเรื่องของที่น่าสนใจนะครับน้องยอมโดยเฉพาะโครงการของกระทรวงพาณิชย์นะครับกับโครงการดูดซับมะพร้าวพุ่นแก้2569ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นช่องทางระบายพุ่นผลิตและก็สร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนพร้าวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองครับรายละเอียดโครงการนี้เป็นบรรพือรวมถึงสถานการณ์มะพร้าวนะครับพร้าวทางมีเปลือกทางพร้าวเองนั่นแหละนะ
1: ทุกประเภทแล้วนะ
0: ข้อจะว่าสุราษฎร์ธานีและในพื้นที่บ้านเราเนี่ยเป็นผันพืชในภาคใต้บ้านเราเป็นผันพืชนะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านกบถวนดำกับพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมจับเกษตรใต้ครับสวัสดีครับว่าหน้าครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สำหรับสู่แรงข้าวชาวใต้ครับท่านครับ
1: ค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยมันที่บอกแล้วเรื่องของมะพร้าวนี่ก็เล่นกันมาหลายวันแล้วนะเรื่องพี่น้องนะครับให้ความสนใจแล้วก็ผู้รักผู้เย่ก็ลงมาในพื้นที่ไล่รอบแล้วย้ายท่านเล่าอีกหนึ่งว่าตอนนี้นะสถานการณ์พร้าวบ้านเราผันพืชมั้ง
2: บ้านเราตอนนี้เป็นจังหวัดนึงนะครับสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นจังหวัดแหล่งผลิตมะพร้าวจากประจวบชุมพรนครสุราษฎร์ก็เป็นจังหวัดแต่ว่ามีมะพร้าวมากนะครับ ในแต่ละปีนี่มีอยู่สักประมาณ50ล้านลูก
0: โอ้โห50ล้านลูกต่อปีคือตั้งแต่ภาคใต้เนี่ยประจวบไหลลงมาจนถึงคนนะ
2: เฉพาะจังหวัด
1: สุราษฎร์
0: สุราษฎร์นี่50ล้านเลยหรอ50ล้านนี่คือพร้าวแกงพร้าวกะทิเนี่ยนะครับ
2: กับสุราษฎร์เราก็มีพื้นที่ปลูกก็คืออำเภอเมืองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีเกาะพังงานเกาะสมุยนะครับแล้วก็อำเภออื่นๆแต่ว่าไม่มาก
0: ไม่มากนี่ก็คือพร้าวในบ้างเมืองสุราษฎร
1: ์ค่ะอันนี้ก็คือสถานการณ์พร้าวในบ้านเรานะคะเมื่อที่เราทราบว่าผลผลิตต่อปีมันเยอะขนาดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะอยากจะให้ทันเล่าในภาพรวมแต่เดี๋ยวเราแล่งถึงโครงการดูดซับมะพร้าวพ่นแก้เพื่อที่บางคนยังไม่รู้ว่าโครงการนี้คืออะไรว่านาหลายฟังสัก
2: นิดครับก็ยังได้ทราบว่าในช่วงแต่ผ่านมาเนี่ยมะพร้าวนี่ราคาตกต่ำปีนี้นะครับก็ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนนะครับเพราะว่าราคาหน้าส่วนในโยติ2บาทถึง4บาทใน
0: ช่วง
2: ที
0: ่
2: ในช่วงที่ผ่านมาเพราะกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในนะครับก็ได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยได้รับอนุมัติออกประมาณซึ่งเรียกว่าของทุนร่วมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะครับจำนวน3ล้าน2แสนกว่าบาท
0: จำนวน2แสน
2: จะพอจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเนี่ยจะแสนลูก
0: 7แสนลูก
2: ครับ7แสนลูก
0: ก็ถือว่าเยอะมากนะครับ7แสนนะครับ
2: ในช่วงเดือนสิงหาตุลา
1: ค่ะ
2: นะครับโครงการนี้จะไปสิ้นสุด31ธันวาคม
0: สองพันห้าร้อยท่านบอกสิงหาแต่ว่าเริ่มซื้อมาแล้วเลยครับ
2: กับเริ่มซื้อมาแล้วเริ่มซื้อมาแล้วนะครับ
1: ซึ่งผันพืชมาค่ะตั้งแต่สิงหามาจนถึงตอนนี
2: ้จะเริ่มซื้อจากเกษตรกรคือเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองที่ผ่านมา
1: อ๋อค่ะ
2: วันที่ยี่สิบสองที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดบริจาคพิจารณาลักเกณฑ์ต่างๆนะครับที่จะรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนะครับ
0: ก็คือเราดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ได้งบประมาณมานะครับ
1: ค่ะ
0: 7เส้น
2: 7เส้นลูกสำหรับมะพร้าวพ่นแก่แล้วก็35ตันสำหรับเนื้อมะพร้าวแห้งนะครับ
1: 35ตันนี่เนื้อมะพร้าวแห้งนะคะที่นี้ท่านนะคะพอว่ามันมีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะเราทราบอะไรว่าทุกประสงค์คือจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้เล่าประโยชน์ที่เห็นเป็นรูปธรรมค่ะว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้ประโยชน์ผลคือมั้ง
2: สิ่งที่จะเกิดประโยชน์จากการดำเนินโครงการนี้นะครับก็คือดูดซับมะพร้าวจากแหล่งผลิตนะครับจากแหล่งผลิตออกไปก็เป็นการเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตให้กับเกษตรกรแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวนะครับเพราะว่ายังที่ทราบว่าราคาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนนะครับเกี่ยวกับโครงการนี้ก็เข้ามาช่วยเสริ
1: ม
2: ที่จะปรับกลไกราคาตลาดให้ราคามะพร้าวนะส่วนเนี่ยขยับขึ้นนะครับ
0: อันนี้เราไปซื้อรวมหรือว่าไปซื้อจุดเพิ่มผันพืชกับว่านะครับ
2: การซื้อนี่ก็คือซื้อปกติอยู่แล้วจากลงในพื้นที่เนี่ยนะครับก็คือกระบวนการสื่อค้ากับ เป็นเรื่องปกติลงไปสื่อกับเกษตรกรเพียงแต่ว่าเพิ่มกระบวนการในการลงทะเบียนเข้ามาแล้วก็การแจ้งแผนการสื่อค่ายเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้ลงไปดูว่าอันนี้มีการสื่อค่ายกันจริงสื่อจากเกษตรกรจริงนะครับ
3: ที่เราไปอุดหนุนเกษตรกรอีกทีนึง
2: ครับ
3: เพิ่ม
2: ไปอย่างที่เรียนไปแล้วเดี๋ยวว่าจะแซ่ลูกเนี่ยสำหรับมะพร้าวพ่นแก่เนี่ยจะช่วยลูกละ4บาทลูกละ4บาทนะครับในส่วนของเนื้อมะพร้าวแห้งเนี่ยกิโลกรัมละ5บาท
3: 5บาท
2: แต่ว่าร ัฐจะเข้าไปสนับสนุน
3: ก็ทำให้ราคาขยับตัวสูงขึ้นสกายได้ก้าวลงโครงการนี
1: ้อันนี้คือเมื่อดอกตั้งเป้าไว้เมื่อกว่าเปล่าแกงนี่7แซ่ลูกเท่ากับว่าถ้าว่าเม็ดโคตา7แซ่ลูกก็คือพอเท่านั้นไหมคะหรือว่ามันปลื้มมัน
2: สำหรับโครงการในรอบนี้นะกำหนดมาจะแซ่ลูกแต่ว่าตอนนี้ยังได้อยู่ที่2แซ่กว่าลูกเอง
1: ยังได้เลยนะ
2: ครับนะครับวันนี้ก็เป็นพดเอเอพ่นนึงแต่ว่าต้องมาคุยในรายการเพื่อที่จะพยายามพันนะครับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเนี่ยได้เข้าไปรวมโครงการได้เข้าไปสมัครนะครับเพื่อที่จะจ่ายสิทธิ์ในส่วนนี
1: ้ค่ะนั่นต้องบอกเลยแหละว
3: ่
1: าจะสมัครกันพันพืชได้มั่งค่ะแล้วก็ระยะเวลาห้องโครงการเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่22ที่ผ่านมาอ่ะได้กำชับไปสักทีหนึ่งว่าวิธีการทำพันพืชและจะมอดเคสวันไหนคะพ่อนา
2: ครับคุณสมบัติสำหรับคนที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ก็คือมีสองกรณีก็คือกรณีคงเป็นบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ไปสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เกษตรอำเภอนะครับในอำเภอที่ตั้งอยู
1: ่
3: อันนี้คือเป็นเกษตรกรชาวสวนพลาวสมัครเกษตรอำเภอของท่านได้เลย
2: ครับแล้วก็ในกรณีของเป็นนิติบุคคลก็ได้เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะก็ไปสมัครได้ที่เกษตรอำเภอเหมือนกัน
2: ที่เกษตรอำเภอครับโยมอำเภอไหนก็ไปอำเภอนั้น
3: มีเปล่าอยู่อำเภอไหนเราไปอำเภอนั้น
1: ค่ะซึ่งทีนี้เราต้องใช้ลักษณะอะไรไปแสดงไหมคะ
2: ลักษณะในกรณีเป็นบุคคลธรรมดาก็จะสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือไม่ก็สำเนาทะเบียนพาณิชย์นะครับในกรณีที่ว่าเราเป็นร้านค้าอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงสมุดบัญชีเงินฝากนะครับแล้วก็หนังสือหมอบหนาหรือว่าใบเปลี่ยนชื่ออะไรต่างๆพวกนี้คือลักษณะแสดงตัวตนนะครับเพียงแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนกับขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับทางเกษตร
3: ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรอันนี้คือตัวสำคัญเลย
2: ครับ
3: นะครับกับเกษตรอำเภอ
1: แสดงว่าตอนนี้เราต้องไปทางเกษตรอำเภออย่างเดียวยังไม่มีออนไลน์อะไรใช่ไหมครับ
2: ไม่มีออนไลน์ครับ
1: มีเพื่อจีเดียวเจอมิจฉาชีพแล้วพี่บอกกันให้ได้ดูตัวกันว่าเราต้องไปที่เกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดอะไรแถวนั้นน่ะนะคะ
3: ตอนนี้ที่ไปแค่ได้แค่200,000ลูกนี่ประมาณกี่รายได้วะนะตอนนี
2: ้ที่รับสมัครไปแล้วนะแต่ว่าคณะกรรมการได้พิจารณาไปแล้วนี่310รายสำหรับเกษตรกรนะครับก็มีพื้นที่ที่ว่าเข้าร่วมโครงการไปแล้วเนี่ย 2,600 กว่ารายนะครับ 2,600 กว่ารายปริมาณผลผลิตเนี่ย 270,000 กว่าลูกนะครับยังก็มีในเขตอำเภอเมืองมากที่สุดก็คือ190กว่ารายนะครับ
3: ตัด
2: มาก็อำเภอกอปงันอำเภอชัยยาอำเภอตาชนะนะครับตอนซักสมุยนะครับอันนี้มีเกษตรกรมาเข้าร่วมโครงการแล้วว
3: ิธีการซื้อการค้าเลยครับพันธุ์พืชครับว่านะครับตั้งลงทีน้อยได้พันธุ์พืชครับ
1: ในแต่ละพื้นที่
2: การซื้อค้าในแต่ละพื้นที่จะมีลงเถื่อสมัครเข้าร่วมโครงการอันนี้อยู่ด้วยเพื่อที่จะซื้อมาเปล่าในโครงการเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมบอกถึงว่าเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการแต่ยังมีอีกฝั่งหนึ่งฝั่งผู้ซื้อก็คือลง

0: ลงก็ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการกัน เพราะว่าลงเนี่ยก็จะมีขาจดเชยให้เหมือนกันจะมีการจดเชยเหมือนกันในส่วนนึงแต่ไม่เท่ากับเกษตรกร
2: ครับอันนี้ใครใส่ช่วยไทยนะร้านค้าก็ต้องทำคนซื้อเราก็ต้องทำ
1: แล้วทีนี้คนซื้อจะดูได้พันพรือว่าลงในที่ว่าข้าวรวมมาคะเราจะมีอะไรที่แสดงให้เห็นพันนั้นไหม
0: รายชื่อทั้งหมดทั้งลงทั้งเกษตรกรเนี่ยสำนักงานจะประกาศรายชื่อให้ทราบนะครับรายชื่อให้ทราบก็ผ่านไปทางเกษตรอำเภอเกษตรอำเภอเขาจะรู้ในอำเภอเนี้ยมีลงได้มั้งที่ว่าเข้าร่วมโครงการนะครับ
1: จะได้ไม่งงบางทีเราสมัครลงทะเบียนแล้วแต่ว่าเอาไปค่ายแค่ลงได้ไม่รู้หน้าที่ว่าเข้าร่วมมั้งกับไปรายที่เกษตรอำเภอได้ค่ะ
2: ครับผม
1: อ่ะทีนี้ค่ะมาถึงในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนโครงการข้าวสู้เป้าหมายมั้งค่ะเรามีแนวทางพันพรือมั้งคะหัวหน้า
0: การขับเคลื่อนโครงการตอนนี้ในคณะกรรมการมีคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้วก็คณะทํางานในระดับอำเภอในระดับพื้นที่เข้าไปดูแลอยู่ตลอดนะครับเข้าไปดูแลตลอดในกระบวนการสื่อค่ายเนี่ยทุกครั้งทางผู้สื่อทางเกษตรกรก็ต้องทำรวมกันแล้วก็จะมีคณะทำงานเนี่ยลงไปดูว่ามีการซื้อค่ายกันจริงนะครับมีการซื้อค่ายกันจริงจำนวนปริมาณเท่าใดราคาเท่าไรก็ต้องมีลักท่านพวกนี้เข้ามาในคณะทำงานเนี่ยจะมีตัวแทนจากสำนักงานเกษตรสำนักงานพาณิชย์ตัวแทนของเกษตรกรเข้ามารวมเป็นคณะกรรมการในการที่จะดูแลขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับ
2: แสดงว่าซ่องแซนรู้นี่ก็มีการดำเนินการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรยังครับคุณนะ
0: ยังครับเรื่องเงินเนี่ยเซตโครงการถึงจะเบิกจ่ายเซตโครงการถึงจะไปหมายถึงว่าตอนนี้มีการสื่อค่ายกันสื่อค่ายก็คือผู้รับสื่อเนี่ยก็จะจ่ายเงิน
2: ราคาปกติ
0: กับแล้วก็เอาหลักฐานการสื่อค่ายเนี่ยส่งมาที่คณะกรรมการพิจารณาเพื่อที่จะเบิกเงินในตอนจบโครงการส่วนที่รัฐจดเชยจะไปเบิกกันตอนนั้น
2: อ๋อก็คือตอนนี้ถ้าเราเอาผมสมมุตินะถ้ารู้4บาทอยู่ก็คือได้4บาทกันก่อนคนซื้อก็จ่าย4บาทคนค่ายก็ได้4บาทก่อนแต่ถ้ารัฐอุดหนุนกับส่วนที่เหลือเดี๋ยวจะโอนให้อีกทีนึง
1: ใช่ต่างนั้นใช่มั้ยอ๋อจะได้เข้าใจตรงกันนั่นเอง
0: จะโอนเข้าบัญชีเกษตรกร
2: โดยตรงเลย
1: นะครับโอ้ดีจังเลยนะคะอันนี้เหมือนเราเพิ่งทำเป็นครั้งแรกใช่มั้ยคะโครงการนี้
0: สำหรับมะปรางนี่เป็นครั้งแรกมะปรางเป็นครั้งแรกแต่ก่อนนั้นนี่มีเรื่องของกุ้งก็มีในลักษณะใกล้ๆกันนะครับ
2: เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรจากส่วนเราต้องเข้มเข้าร่วมโครงการนะเพราะเลยอยู่ประมาณอีก500,000ลูกนะครับ
1: แต่เนี่ยพอเดี๋ยวคนมาแลรายการนะฮะ500,000นั้นอาจจะไปอย่างรวดเร็วทั่วนะเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์ใครที่ว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องทําเกษตรกรเป็นชาวสวนมะพร้าวนะคะก็เข้าร่วมโครงการกันได้ค่ะสุดท้ายค่ะทั่วนาเชิญชวนสังคิดลาวประชาชนชาวสวนมะพร้าวนะคะมาร่วมเข้าโครงการแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ค่ะ
0: ครับอันนี้คือวัตถุประสงค์วันนี้ที่มาออกรายการก็คืออยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวส่วนมะพร้าวนะครับได้เข้าร่วมโครงการซึ่งก็สามารถที่จะไปสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ส่วนอยู่หรือว่าที่ตั้งของท่านนะครับโดยกระยายเวลาไปถึง30กันยาในการรับสมัครนะครับตั้งผู้สื่อผู้ค่าย
1: นะคร
2: ับผมเอาละครับวันนี้รายการชาวใต้นะครับเราก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงนะครับน
1: ะ
2: ให้พี่น้องเข้าร่วมโครงการรูดซับมะพร้าวพุ่นแก้ทางโอ๊กระบายพุ่นผลิตสู่กองเกษตรกรนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านก็ทวนดำกับพันธิจังหวัดสุราษฎร์ธานีเทคเกียรติรายการกับขอบคุณมากคร
1: ับ ขอบคุณมากนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาห้องรายการแล่งข่าวชาวใต้ก็แมทลงแล้วค่ะเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับเค้านะคะวันนี้พบกับส้มโอและลิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
0: น้องมดผ่าควันส่วนรักค่ะ
1: ดำเนินคุณผู้ชมนะคะดีกำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง10 @NBT ผักปลายค่ะ
0: รวมถึงช่องทางอื่นๆนะคะช่องทางออนไลน์ค่ะเพจ Facebook NBT ซ่องคล้า TV ซ่องคล้าค่ะ YouTube ค่ะ News NBT ซ่องคล้า TV NBT ซ่องคล้าค่ะ TikTok ค่ะ News NBT ซ่องคล้า TV ซ่องคล้า X ค่ะ NBT ซ่องคล้าหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะแอปNBT Plus ค่ะ
1: นั่นค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพิราบขับข่าวนะคะช่องทางลักช่อง10 @NBT ผักตายค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ถือจะสามารถรับชมรายการพิราบขับข่าวของเราได้นะคะอยากจะพูดคุยอยากจะทัก
0: คอมเมนต์ทักทายสวัสดีก็มาในเพจ Facebook ได้เลย
1: มันค่ะนี่หลายคนเนี่ยก็ทยอยเข้ามาแล้วด้วยนะคะผ่านทางแฟนเพจ NBT ส่งคลาสที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้หนองต้นน้ำปรมินทร์นิรโสมาแล้วมา
0: เป็นเ
1: รกหน่วยตาเป็นรูปหัวใจมาแล้วว
0: ันดีวันศุกร์น่าจะอารมณ์ดี
1: มันเดี๋ยวต้องทาแลคำคมของหนองต้นน้ำ
0: เขาจะมีคำคมนะคนนี้แล้วเขามารายงานตัวไวมาก
1: จะมีวันจันทร์ใช่ไหมก็จะมีวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็วันศุกร
0: ์ปิดท้ายสัปดาห
1: ์สุด
0: สัปดาห์แล้วนี่เขาจะนอกเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ก็จะมีคำคม
1: ต้องรอติดตามกันนะคะเดี๋ยวจะมีคำคมอะไรส่วนวันนี้พี่รับข่าวคราวของเรามีหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่สองเนี่ยจะมาชวนประสบนิกรชาวไทยได้รวมกันน้อมรำลึกเจ้าฟ้านักกฎหมายแล้วก็สืบสานพระปณิธานเพื่อประชาชนค่ะวันนี้จะได้มาติดตามรายละเอียดกันด้วยในช่วงที่สองของพี่รับข่าวคราวนะคะส่วนช่วงแรกค่ะมารวมกันน้อมรำลึกในวันมหิดลพระบิดาแห่งการแผดแผนปัจจุบันของไทยกันก่อนค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้นำข้าราชการบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็พี่น้องประชาชนรวมทำบุญตักบาตรแล้ววางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ค่ะพร้อมกับย้อนรำลึกความผูกพันกับจังหวัดสงขลาจากพระราชกรณียกิจในการเปิดสงขลาพยาบาลแหลกปี2468ค่ะที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกโรงพยาบาลสงขลานายรัฐศาสตร์จิตชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลาเข้าร่วมนะคะพิธีเนี่ยเริ่มด้วยการทำบุญถวายผัตตาหารและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนจะรวมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็วางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
0: ซึ่งวันมหิดลค่ะก็ตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีซึ่งก็เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระองค์ทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแผดแผ่นปัจจุบันของไทยจากพระราชกรณียกิจในการวางรากฐานและพัฒนาการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขของประเทศทางด้านการศึกษาการสนับสนุนทุนการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์สำหรับจังหวัดสงขลาค่ะก็ยังมีความผูกพันกับพระองค์อย่างใกล้ชิดโดยเมื่อวันที่26มิถุนายนปี2468ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลสงขลาและพระราชทานนามว่าสงขลาพยาบาลนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดและประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ซึ่งการจัดงานวันมหิดลของจังหวัดสงขลานะคะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาการแพทย์การศึกษาแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไปนั่นเองค่ะ
0: เดี๋ยวพาไปเลยค่ะรัฐมนตรีกลาโหมค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อที่จะรับฟังแผน14อำเภอแก้ปัญหาตรงความต้องการของประชาชนค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะลงพื้นที่จังหวัดสงขลารับฟังผลการจะทำแผนปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำรองพร้อมย้ำการแก้ปัญหาต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ค่ะ ที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาจังหวัดสงขลาค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อจะรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอในพื้นที่14อำเภอน้ำรองโดยมีพันเอกธีรพันธ์แผ่เรื่องหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคงทหารตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า320คนรวมประชุมค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางจังหวัดและอำเภอค่ะโดยมีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสอบตและกอรมน.ภาคซีส่วนหน้าเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานเพื่อที่จะจัดทำแผนเทสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริงและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละอำเภอค่ะ
1: โดยแนวทางการจัดทำแผนระดับอำเภอค่ะเขาก็จะมุ่งให้ทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานไปในทิศทางเดียวกันค่ะโดยครอบคลุมทางด้านความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่การศึกษาตลอดจนการขับฉายกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมขณะเดียวกันค่ะก็ยังให้ความสำคัญนะคะกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรรวมถึงการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กล่าวนะคะว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบค่ะตั้งแต่การกำหนดแผนงานไปจนถึงการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยอำเภอเนี่ยถือเป็นกลไกสำคัญเนื่องจากในอำเภอเนี่ยเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนสามารถรับรู้ปัญหาแล้วก็ความต้องการของพื้นที่ได้โดยตรงขณะที่ทหารแล้วก็ตำรวจก็จะทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านมั่นคงรวมกับฝ่ายปกครองนั่นเองค่ะ
0: ทั้งนี้ค่ะแม้จะมีกรอบการทำงานรวมกันค่ะแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาและปัจจัยที่แตกต่างกันจึงเปิดโอกาสให้แต่ละอำเภอค่ะกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางที่ประสบผลสำเร็จเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นต่อไปค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังย้ำอีกว่าค่ะการพิจารณาปรับลดกำลังพลจะคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญค่ะพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ซึ่งการขับเคลื่อนแผนงานระดับอำเภอครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความพยายามในการเชื่อมโยงการทำงานกับทุกภาคส่วนให้ใกล้ชิดกับพื้นที่มากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อจะให้เรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยมันใช่เป็นไปตามนโยบายจากส่วนกลางค่ะแต่ว่าต้องตอบโจทย์ปัญหาแล้วก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นการลงพื้นที่นะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะนะคะจะได้มาติดตามเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆเนื้อส่วนใหญ่การแก้ปัญหาก็จะมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนสะท้อนเรื่องนั้นไปเรื่องนั้นก็จะทั่วแก้ปัญหาก็จะเขาเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดนั่นเองค่ะ
0: นั่นเองค่ะทีเดียวไปแลกความร่วมมือของไทยกับเกาหลีกันบ้างค่ะเกาหลีใต้ค่ะได้ส่งหมอบคารุพันธ์ทางการแพทย์ค่ะช่วยเลือดโรงพยาบาลหาดใหญ่ลังไดรบพ้นกระทบจากอุพนรูทอคภัยค่ะโดยรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีค่ะสนับสนุนคารุพันธ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นแก่หน่วยงานในจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชนลังไดรบพ้นกระทบจากอุทกภัยค่ะเทโรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลากลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศรวมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลีจัดพิธีส่งมอบคารุพันธ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นจากเงินสนับสนุนเพื่อที่จะช่วยเลือกพื้นที่เทประสบอุทกภัยในภาคใต้ของประเทศไทยโดยมีหน่วยงานผู้รับความช่วยเหลือจำนวนเซ่แห้งค่ะได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโรงพยาบาลสงขลาโรงพยาบาลสิครินทร์หาดใหญ่และโรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะโดยโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้รับเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปจำนวน1เครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน7ชุดรวมมูลค่าแล้วกว่า 9.5 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะทดแทนเครื่องเอ็กซเรย์เดิมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี2568โดยคารุพันธ์ดังกล่าวค่ะก็ช่วยเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยและให้บริการผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินค่ะ
1: ด้านนายแพทย์วิโรจน์ยมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาด

0: ยายก็บอกนะคะว่าต้องขอขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะที่ให้การสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหัดใหญ่ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการแล้วก็การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะห้องฉุกเฉินค่ะที่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็รองรับผู้ป่วยประมาณ300ถึง400คนต่อวันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยที่อาการรุนแรงแล้วก็ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากพื้นที่ใกล้เคียงค่ะโดยนายแพทย์วิโรจน์กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าหลังเกิดเหตุอุทกภัยโรงพยาบาลหัดใหญ่เนี่ยก็ได้เร่งดำเนินการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคแล้วก็ระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลที่ได้รับผลกระทบทางระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบออกซิเจนระบบน้ำดื่มแล้วก็การสำรองอาหารซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีความคืบหน้าแล้วประมาณร้อยละ80ถึง90ค่ะแล้วก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งเม็ดเนี่ยภายในกลางเดือนตุลาคม2569เพื่อจะให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะนายแพทย์วิโรจน์ค่ะได้กล่าวถึงการดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงสู้ฤดูฝนว่าขอให้ประชาชนสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ค่ะจากสาธารณรัฐเกาหลีในครั้งนี้ค่ะ
2: รวมทั้งความร่วมมือไคก้าและคอยก้าในการประสานความร่วมมือจากประเทศเกาหลีใต้แพทย์โดยเฉพาะที่มอบให้กับทางโรงพยาบาลหัดใหญ่คือเครื่องเอ็กซเรย์มูลค่า 9.5 ล้านบาทเพื่อทดแทนเครื่องเก่าซึ่งได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปี2568ที่ผ่านมานะครับก็แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยเรากับประเทศเกาหลีใต้ที่เป็นมิตรประเทศที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในยามยากนะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้คือเครื่องเอ็กซเรย์ที่ประจำอยู่ที่ห้องฉุกเฉินก็จะสามารถใช้ในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินทั้งผู้ป่วยที่เป็นอุบัติเหตุและก็ภาวะฉุกเฉินทั่วไปก็จะได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ค่ะถึงเดี๋ยวพาไปเลยอาซาตัวจิ๋วหัวใจใหญ่กันบ้างค่ะจับมือตำรวจจราจรดูแลความปลอดภัยหน้าโรงเรียนค่ะซึ่งเป็นภาพน่าประทับใจยามเช้าค่ะที่โรงเรียนเพ็ญศิริจังหวัดยะลาค่ะเมื่อนักเรียนตัวเล็กๆค่ะส้วมบทบาทเป็นอาสาจราจรยืนโบกธงรวมกับตำรวจจราจรท่ามกลางการจราจรที่คึกคักในช่วงเวลาเร่งด่วนค่ะยามเช้าบริเวณโรงเรียนเพ็ญศิริค่ะในเขตเทศบาลนครยะลาก็เต็มไปด้วยการจราจรที่คึกคักแต่ท่ามกลางรถเทสัญจรไปมาค่ะกลับมีภาพเทสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่พบเห็นค่ะเมื่อกลุ่มนักเรียนตัวแทนโรงเรียนได้ทำหน้าเทเป็นอาสาจราจรตัวจิ๋วยืนประจำจุดทางม้าลายรวมกับคุณครูและตำรวจจราจรค่ะเพื่อที่จะคอยโบกธงให้สัญญาณรถและก็ดูแลเพื่อนๆกับผู้ปกครองขณะข้ามถนนค่ะโดยกิจกรรมดังกล่าวค่ะก็เป็นโครงการที่โรงเรียนเพ็ญศิริได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีค่ะเพื่อจะเพิ่มความปลอดภัยในเวลาเร่งด่วนโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนที่มีสถานศึกษาอยู่ทางซ่องฟังถนนค่ะทำให้มีนักเรียนและผู้ปกครองข้ามถนนเป็นจำนวนมากค่ะ
0: โดยครูนูรีสันกริญญาลาเป็นครูผู้สอนโรงเรียนเพ็ญศิริกระบอกนะคะว่านักเรียนอาสาจราจรเนี่ยเขาจะทำหน้าที่รวมกับครูแล้วก็ตำรวจเพื่อจะอำนวยความสะดวกบริเวณทางม้าลายค่ะพร้อมกับเรียนรู้การปฏิบัติตามกฎจราจรจากสถานการณ์จริงนอกจากเรื่องของความปลอดภัยค่ะกิจกรรมก็ยังมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมขณะเดียวกันค่ะก็ยังสร้างความตระหนักให้กับผู้ขับขี่เนี่ยชะลอความเร็วแล้วก็หยุดรถเพื่อจะให้คนเนี่ยข้ามทางม้าลายซึ่งจากมือแหลกๆที่ถือธงสัญญาณก็สู้ความร่วมมือของทางโรงเรียนตำรวจแล้วก็ผู้ชายรถชายถนนก็กลายเป็นอีกเรื่องภาพที่สะท้อนว่าความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยเริ่มต้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกคนนั่นเองค่ะเป็นภาพน่ารักน่ารักนะที่นักเรียนเขาเอาตัวเองเป็นจิตอาสา
1: เป็นจิตอาสานี่หรือตั้งแต่เด็กๆเลย
0: มันเป็นอาสาจราจรนะคะนี่ก็ต้องมาแต่ว่าเช้าเพื่อจะมาทำหน้าที่ใส่เสื้ออาสาจราจรถึงก็ถือธงไปหนึ่งอันเพื่อจะทำหน้าที่ในการที่จะโบกธงให้เพื่อนเนี่ยได้ข้ามถนนที่ทางม้าลายก็เป็นการกระตุ้นเตือนทางเรื่องของผู้ใช้รถใช้ถนนขับเคลื่อนอย่างปลอดภัยคนข้ามก็ต้องข้ามทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะจะพากันน้อมรำลึกเจ้าฝ่านักกฎหมายสืบสานพระปณิธานเพื่อประชาชนกิจกรรมจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะคะส่วนช่วงนี้กะยามิระมีเรื่องอะไรมาฝากติดตามได้ในช่วงของว้าวสลาตันค่ะ
3: ว้าวสลาตันมาแล้วค่ะ

ผู้ชมคะวันนี้เช่นเคยค่ะว้าวสลาตันมีอะไรที่จะมานำเสนอให้กับตามรับชมค่ะหากนี้เด็กอาก็ penonton ว้าวสลาตันอาจจะกับเดียวขออนุญาตแชร์กับเด็กอาก็สิ่งที่ penonton boleh mengikuti tidak melewatkan masa marilah kita ikuti bersama

ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

มาในช่วงสนทนาพิราบขับข้าวของเราช่วงนี้นะคะจะชวนทุกท่านรวมกันน้อมรำลึกเจ้าฟ้านักกฎหมายแล้วก็สืบสานพระปณิธานเพื่อประชาชนค่ะการจัดงานในครั้งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างและมีที่มาที่ไปพลันพรือนะคะวันนี้เราจะได้รวมพูดคุยค่ะตอนนี้ผู้ร่วมรายการนั่งอยู่กับเราในรายการแล้วนะ

0: นะท่านณรงค์ศิระสันรองอธิบดีอัยการภาค9ค่ะตอนนี้ท่านดังอยู่ในรายการแล้วด้วยต้อนรับท่านเข้าสู่รายการนะคะ
1: สวัสดีคร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ยินดีมากๆเลยนะคะที่ท่านมารวมเล่นกับเราในรายการพี่รับครับค่ะก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับอัยการช่วยได้เพราะ NBT มีประเด็นกันมาแล้ววันนี้เนี่ยมาอยู่ในพี่รับครับค่ะจะได้มาเล่าถึงกิจกรรมสําคัญที่เกิดขึ้นแต่ว่าก่อนอื่นอยากจะให้ท่านรองเนี่ยได้เล่นถึงบทบาทแล้วก็ภารกิจของสํานักงานอัยการภาค9ก่อนค่ะว่ามีอะไรมั่งแล้วก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนมันเปรื่อบางค่ะ
1: ครับสํานักงานอัยการภาค9ก็เป็นหน่วยนึงนะครับหน่วยนึงของสำนักงานอัยการสูงสุดระแบ่งภูมิภาคการบริหารราชการว่าเป็น9ภาคก็คือกรุงเทพเป็นหลักและที่เหลือก็เป็นภาค1ภาค2ภาค3ภาค4ภาค5ภาค6ภาค7ภาค8ภาค9ภาค8ก็สุราษฎร์ภาค9ก็คือสงขลาดูแล7จังหวัดใกล้ๆกับ NBT นะครับ
0: ภาคใต้ตอนล่าง
1: 7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างก็คุมอัยการจังหวัดอัยการจังหวัดเยาวชนอัยการจังหวัดประจำอำเภอดูแลนะครับแล้วก็รวมทางงานคุ้มครองสิทธิ
0: ์
1: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืองานคดีความมั่นคงที่เคยอยู่ใน3จังหวัดและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาทำเหมือนกับย่อยสำนักงานในการสูงสุดมาไว้ในภาคนะครับเป็นราชการส่วนกลางที่อยู่ในผู้มีภาคครับ
0: นี่นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนบรรพบุรุษบ้างคะ
1: ครับเกี่ยวข้องทั้ง2ด้านนะครับด้านที่1ก็คือเกี่ยวข้องกับประชาชนในด้านการอำนวยความดีทางอาญาก็คือใครที่ถูกตำรวจจับถูกดำเนินคดีก็จะรู้กันว่าถูกส่งไปที่อัยการแล้วอัยการจะเป็นคนฟ้องคดีถ้าผิดนะครับมีหลักฐานผิดก็ฟ้องหากเห็นว่าพยานหลักฐานไม่ผิดก็สั่งไม่ฟ้องไปก
0: ็
1: คือการดำเนินความอยู่ทำหรือจะหากว่าการสอบสวนพนักส่วนนั้นยังไม่ครบถ้วนอัยการก็จะสั่งสอบเพิ่มเติ
0: ม
1: ให้ได้ข้อมูลในชัดเจนก่อนว่าสั่งฟ้องหรือจะสั่งไม่ฟ้องนั่นคือด้านอาญาคนจะมองเห็นอัยการภาพนี้เป็นหลักก
0: ็
1: คือแต่ก่อนก็มองอัยการนี่ขี้ฟ้องนะครับแล้วก็น่ากลัว
0: นั่นแหละ
1: นะครับกลัวเป็นคนที่พาคนเข้าคุกแต่ยิ่งเราคนผิดเข้าคุกนะครับนะไม่ใช่ว่าคนต้องทำผิดถึงจะเข้าคุกมีหลักฐานยืนยันอีกมิตินึงที่เกี่ยวข้องกับประชาชนก็คือเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ
0: ์
1: ประชาชนอย่างเช่นการให้คำปรึกษากฎหมายชาวบ้านทำนิติกรรมสัญญาไม่เป็นก็มาปรึกษาอัยการทำสัญญาให
0: ้
1: กับกรณีไกล่เกลี่ยก็พิพาททะเลาะวิวาทกันบุกรุกที่ดินสามีจะฟ้องหย่าภรรยาจะฟ้องหย่าไอ้แบบนี้ตกลงกันไม่ได้อัยการเป็นคนกลางให้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการอบรมความรู
0: ้
1: ให้กับประชาชนแล้วมีงบประมาณหน่วยงานไหนท้องถิ่นไหนต้องการจะอบรมชาวบ้านพี่น้องในชุมชนมาบอกอัยการอัยการก็จะจัดอบรมให้โดยใช้เงินงบประมาณหรือหน่วยงานท้องถิ่นไหนที่ไม่มีงบประมาณแต่ไม่มีวิทยากรด้านกฎหมายในระบบราชการก็บอกว่าให้ไปขอที่อัยการจังหวัดได้แล้วก็อีกอันนึงก็คืองานคุ้มครองสิทธิประชาชนอย่างเช่นชาวบ้านพี่น้องตายนะครับพ่อแม่ตายในที่ดินบ้านรถยังเป็นเชื้อคนตายอยู่เลยไม่สามารถโอนในหลวงล้านได้เขาว่าดุนไปขอคำสั่งศาลก่อนไปอย่างนี้นะครับอัยการก็ดูแลตรงนี้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหรือผู้ป่วยติดเตียงเดินอ่อนไปไหนไม่ได้ไปเบิกเบี้ยก็ไม่ได้อีกค่ายดินมารักษาตัวเองก็ไม่ได้ต้องตั้งผู้อนุบาลแบบนี้ก็ไปพบอัยการอัยการก็จะตั้งผู้อนุบาลผู้อนุบาลก็ไปกดเงินธนาคารไปทำบัตร ATM ไปฝากขายที่ดินมารักษาพ่อแม่ได
0: ้ก็ได้เข้าใจกันมากขึ้นเรื่องบทบาทแล้วก็ภารกิจของสำนักงานอัยการภาค9นั่นเองค่ะ
2: เราสำหรับการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกค่ะในครั้งนี้ค่ะอยากให้ท่านรองเราถึงที่มาเรื่องและความตั้งใจสำคัญค่ะ
1: คือในเป็นที่รู้กันนะครับว่าในด้านมุมกฎหมายนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภาเนี่ยถ้าคุณเคยเห็นในภาพตลอดเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษามาเนี่ยพระองค์ไปสอบเป็นอัยการนี่คือความภาคภูมิใจทั้งพ้องชาวอัยการว่าโอ้มีเจ้าฟ้าเจ้าหญิงแต่ก่อนเจ้าหญิงนักกฎหมายนะมาเป็นอัยการซึ่งทางพระองค์ก็เคยพูดกับ

0: กับนักกฎหมายกับกระทรวงยุติธรร
1: ม
0: แล้วก็ในด้านกระบวนการยุติธรรมนักการโครงการถือก็ได้น้อมรำลึกแต่ไว้ความอาลัยนะครับกับพระองค์ขึ้นมาให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาหรือหลายๆคนที่ว่ามองไว้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องปกติอยู่ไม่เคยจับไม้เป็นเรื่องเด่นขึ้นมาได้รู้ว่าพระองค์ทรงมีพระกรณียกิจแล้วก็พระคุณที่คุณแก่ประเทศชาติดันให้บ้าง
1: ก็มาตามจัดนิทรรศการในครั้งนี้ที่นี่ท่านรองคะถ้าเกิดแรงถึงพระปรีชาสามารถแล้วก็พระราชกรณียกิจด้านกฎหมายนะมองว่ามีความโดดเด่นแล้วก็มีความสำคัญต่อวงการกฎหมายระหว่างกระบวนการยุติธรรมเป็นพื้นมั้งคะ
0: จริงๆงานกฎหมายไม่ใช่งานคดีอย่างเดียวเนา
1: ะ
0: งานกฎหมายก็คืองานที่ทำให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิ์ของตัวเองปกป้องสิทธิ์ของประชาชนนะครับในปฏิญญาสากลว่าโดยการสิทธิมนุษยชนนะครับเขามองว่ารัฐเนี่ยจะต้องมีการยอมรับหนึ่งยอมรับสิทธิมนุษยชนก่อนทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนไม่แบ่งแยกนะครับไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการตีตรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยอมรับแล้วนะครับรัฐต้องปกป้องไม่ให้ประชาชนทุกข์ละเมิดสิทธิ
1: ์
0: และที่สำคัญที่สุดก็คือวาระที่สามคือรัฐต้องเสริมส่งเสริมให้ประชาชนได้สิทธิ์นั้นด้วยก็เรียกฟูลฟิวอย่างเด็กเนี่ยเขาเป็นเด็กเขาไม่สามารถที่จะทำมีไรมันผู้ใหญ่ได
1: ้
0: เขาก็ต้องออกกฎหมายคุ้มครองเด็กมาเห็นไหมทำไมต้องคุ้มครองคนพิการเนี่ยเขาไม่เหมือนกับคนปกติก็ต้องออกหมายส่งเสริมคนพิการก็เรียกรัฐต้องส่งเสริมหรือผู้สูงอายุเนี่ยทำงานไม่ได้รัฐก็ต้องออกกฎหมายส่งเสริมให้มีกองทุนให้มีสิทธิเพราะฉะนั้นเมื่อผมเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะครับผมไม่ได้ทำด้านใดด้านเดียวแต่ทำสองสามด้านการทำให้เกิดกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวอันนี้ต้องมองเลยแต่ก่อนเนี่ยผู้เมียตีกันแฟนตีกันบนนู้นเราไม่ยุ่งเลย
1: มัน
0: ชาวบ้านตีกันเราไม่ยุ่งเลยนะครับแต่พอผมมองว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยนะมันเป็นเรื่องของครอบครัวใครทำผิดตบลูกตบเมียทำลายแฟนนะครับอันนี้คือความรุนแรงในครอบครัวมีความผิดทางอาญาได้ยกท่านาจารย์เดี๋ยวว่าเป็นสิ่งที่เป็นอยู่เป็นขั้นตอนเรียนประเภทนี้กลายเป็นกฎหมายเป็นพรบความรุนแรงในครอบครัวพร้อมยัดคุ้มครองเด็กนะครับพอมาแล้วก็ส่งเสริมให้มีการรณรงค์ให้มีการไม่หยุดไม่ทำผิดทำรุนแรงซะเองไม่เฉยเผยโชว์ต่อการใช้ความรุนแรงขอบหินต้องแจงใช่ไหมครับมีพ่อหมอมีอัยการมีตำรวจมีนักสังคมสงเคราะห์มีหมอมีนักจิตเข้ามาช่วยเป็นทีมเลยก็เลยทีมสหวิชาชีพนี่คือคุณอุปการหนึ่งที่ท่านส่งให้กับกฎหมายในประเทศไทยแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมโดยเฉพาะโครงการกำลังใจ
1: ใ
0: พอเมในเรื่องจำเนี่ยผู้หญิงในเรื่องจำมันมีทองตั้งขั้นอาจจะตั้งขั้นกันไปก่อนนะครับหรือไปพลาดทาแล้วก็แล้วแต่นะครับปรากฏไม่สามารถให้ลูกเลี้ยงดูได้ให้นุ่มลูกได้ซิดตรงนี้ครับเด็กๆเคยเขาผิดอะไรเขาไม่ได้ทำผิดด้วยเมเนี่ยก็ต้องการจะเลี้ยงลูกท่านก็เลยสร้างโครงการกำลังใจนะครับในเรื่องจำจะมีส่วนของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กฝากเลี้ยงนะครับแล้วก็มีอาหารการกินเสริมเด็กเกินมาต้องมีผู้ปกครองมีการรักษาพยาบาลมีการศึกษาผักบังคับนะครับจนกระทั่งเด็กได้ออกมานะครับแล้วก็อยู่ต่อในชีวิตนั่นคือดันกฎหมายครับนั่นคือดันกฎหมายอีกเยอะแยะเลย
1: ใช่เป็นการคุ้มครองสิทธิ์
0: แล้วก็ในด้านคุ้มครองสิทธิ์นะครับท่านเคยส่งดำรงตำแหน่งเป็นอัยการคุ้มครองสิทธิ
1: ์
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติหน้าที่ที่น้องบัวลำพูแล้วก็เคยปฏิบัติหน้าที่อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เลยนะ
1: ครับ
0: ท่านนี้ที่จังหวัดระยองอันนี้ท่านก็ออกพื้นที่ทําเหมือนชาวบ้านเลยคือจังหวัดเกินทีมันได้รับใบทําขาวนะครับวันนี้ผู้ว่าจังหวัดเกินทีไปได้สบายย่อยท่านก็ไปเหมือนกันท่านไปเหมือนอัยการปกติไปนั่งให้คําปรึกษากฎหมายไปรวมให้ของหมอบถุงอย่างฉีมเลยนะครับท่านทําเหมือนอัยการเลยไม่มีคําว่าเป็นเจ้าฝ่ายเจ้าแผ่นดินแล้วเนี่ยไม่ได้ออกพื้นที
1: ่
0: นะครับประชุมจังหวัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปกติอัยการจังหวัดประชุมจังหวัดกันเดือนละครั้งท่านเราทําขาวนะครับท่านไปประชุมจังหวัดเหมือนกันทางนี้ท่านเป็นชาวฝ่ายหญิงนะท่านไม่ต้องออกไปก็ได้ท่านมอบน้องก็ได้มอบลูกน้องก็ได้แต่ว่าท่านไปส่งประชุมด้วยตนเองแล้วก็ไปบรรยายกฎหมายด้วยตนเองนะครับออกบรรยายกฎหมายเพื่อเผยความพระราชกิจของอัยการกลุ่มกองสิทธิ์มันดีผมบอกนะครับผมก็เคยรวมกับทางที่ระยองนะครับท่านก็เชิญไปบรรยายนะครับกับโครงการของพระองค์ตอนนี้พระองค์ทรงเป็นในการจังหวัดกับโรงของนั้นผู้ใหญ่บ้านเราก็ให้ท่านก็บรรยายก่อนชั่วโมงแรกหลังจากนั้นผมก็บรรยายต่ออันนี้เราท่านใส่ใจสนใจแล้วก็ช่วยจริงๆท่านก็มีคำพูดของท่านปัจจุบันนี้นะครับที่เราบอกมาเขียนเอาไว้ในสำนักงานในการส่งสุดก็คือประชาชนเดือดร้อนเขาจึงมาหาเราให้เราช่วยเขาให้เต็มความสามารถท่านเขียนไว้แบบนี้เลยนะครับเป็นรูปพระองค์นางอยู่แล้วก็มีให้คำปรึกษาประธานตกฎหมายปลายเขียนไว้ใส่จุดสิกากีมันข้าราชการทั่วไปนี่คือแล้วเราไม่คิดหรอกว่าเจ้าว่าจะแผ่นดินจะลงมันเด็ดเนื้อยถ้าเราเห็นราชการดีกาคนอื่นนะเราเห็นพระองค์ภาคไกลๆกันเลย
1: ค
0: ือท่านไม่ยึดติดเลยโตทรงงานพระองค์เนี่ยครับท่านบอกว่าถ้าเสือไหม ต่เดี๋ยวมีคนมานั่งก็ไม่ได้ต่อจากพระองค์มาเป็นทรงโต๊ะก้องจาวเพรา
1: ะ
0: ยันให้ไปเอาโต๊ะกบเก่าทีท่านเคยนั่งมาจากของนั้นของนี้มาไหว้เลยท่านก็ทำงานมาโต๊ะอัยการปกติไม่มีซวยไหนหมากไม่ใหญ่กองนะครับไปว่าความเขาจะถือกลุยหายไม่ต้องอย่างคนอื่นทำ

0: คือท่านกระทำพนันอัยการก็คือขอบคุยว่าความตั้งแต่เช้าอ่ะนะใช้คุยกับปฏิแค้นฝ่ายถือสำนวนปฏิแค้นคว้าเด
1: ิน
0: ไปศาลท่านก
1: ็
0: ถือเหมือนกันเขาไว้เอารถออกจากอัยการจะขับไปศาลท่านบอกไม่นะครับพอทางข้างเนี่ยมีทางเดินทะลุกำแพงพอศาลอัยการจะเปิดนายและปิดประตูในตอนเลิกศาลท่านบอกคนเดินเดินท่านก็เดินท่านก็เดินเหมือนกับเพื่อนนะครับแล้วก็การทำงานของผมการว่างอิประอิริยปริยอิริยวัตรประจำวันนะครับปกติทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เจ้าวิทยาการประทับใจ
2: ค่ะ
1: นะที่นี่ก็จะเห็นว่าพระองค์ได้ทรงข่าวถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็หลายๆอย่างท่านก็เรียนรู้เองแล้วก็ปฏิบัติเป็นกลางแล้วก
0: ็
1: กระบวนการอำนวยการยุติธรรมทีนี้ถ้าเกิดบุคลากรในสำนักงานอัยการนะคะเร
0: ื่อง
1: ของพระราชกรณียกิจหรือว่าแนวพระปณิธานของพระองค์เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเป็นแนวทางให้กับพี่น้องประชาชนพันผือบางคะ
0: ผมมองว่าโดยเฉพาะคำพูดเมื่อกี้นะครับประชาชนเดือดร้อนมาเรานะครับคนต้องการให้เราช่วยเหลือเราต้องช่วยเหลือให้สุดความสามารถตรงนี้มองว่าท่านไม่ได้มองว่าประชาชนได้หล่นนั่นกฎหมายได้หล่นเหลืองไรเป็นหนี้นอกระบบเป
1: ็
0: นหน
1: ี้
0: นอกระบบรันพือตอนนี้บ้านไม่มีจะอยู่แล้วพงศ์ก็ให้พ่อม่อเนี่ยช่วยแบบนี้ครับก
1: ็
0: ให้พ่อม่อพ่อมาจ๋อมาช่วยว
1: ่
0: าเขาไม่มีบ้านเลยน
1: ะ
0: เขาไม
1: ่
0: มีของอย่างชีพนะเขามีทุนประกอบอาชีพไม่นะครับหรือกรณีผิดคุ้งผิดการนะครับท่านก็มีเพื่อนคือท่านไม่ได้ทรงงานในด้านอัยการอย่างเดียวในขณะเดียวกันท่านก็มีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเราจะเห็นมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาตลอดเลยนะครับว่าเวลาพระองค์มีเหตุแล้วท่านจะไปก่
1: อ
0: นแล้วม
1: ัน
0: จำเป็นต้องทำข้าววันนี้นะข้าวมันจะหลุดเที่ยท่านล
1: ุ
0: กไปก่อนแหละไปจุงกางเกงวอร์มที่จะยืดรองเท้าผ้าใบนะครับไม่มีข้าวมันจ้าพอประชาชนเดือดร้อนได้กินไรหรือยังได
1: ้
0: รับของหรือยังท่านจะลงไปเสกในทรงเที่ยวจงว่างระวังที่หลัดกำลังจัดหาพอหลัดเนี่ยมันจะมีวิธีการในการจะสื่อจัดจ้างใช่ไหมครับแต่ของพระองค์นี่คือท่านมีเพื่อนพึ่งพาของท่านเองท่านลงไปก่
1: อ
0: นนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นว่าไม่ได้ทรงทำงานในฐานะอัยการอย่างเดียวในขณะที่เป็นโลกของพระบรมโอรสาธิราชหรือพระมหากษัตริย์ในขณะนั้นเนี่ยท่านก็ยังทรงงานอยู่เลยนะคร
1: ับ
0: สองฐานะนะครับแล้วก็ด้านทหารก็เป็นที่สำคัญแต่เราไม่ลืมก็คือในช่วงที่เป็นอัยการอยู่ประมาณ2ปีได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตสันถวไมตรี
1: ใช่ค่ะ
0: องค์ทรงลาออกจากอัยการไปเพื่อไปรับตำแหน่งเป็นทูตสันถวไมตรีก่อน
1: ม
0: าไปทำเหลืองยูเอ็นทำเหลืองยูเอ็นวูแมนทำเหลืองผู้หญิงมาจนประเทศไทยเนี่ยครับมาต่อสู้เหลืองปาติญญาแบงคอกคือกรุงเทพที่พระองค์สร้างให้มีการผู้หญิงในเรื่องจำต้องรับการคุ้มครองเด
1: ็
0: กในเรื่องจำรับการคุ้มครองหลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จ2ปีท่านพระองค์ก็ทรงรับมาเป็นอัยการและพอสุดท้ายเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ได้สถาปนาท่านก็ท่านก็ต้องลาออกจากอัยการโอนให้เป็นทหารเก่งทุกด้านครับ
1: จริงท่านมีความรอบรู้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือใส่ใจทุกอย่าง
0: ใส
1: ่ใจท
0: ุ
1: กเรื่องแล้วก็ที่สำคัญค
0: ื
1: ออยากจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมองว่าเรื่องไหนที่อาจจะเป็นเรื่องไกลต
0: ั
1: วหร
0: ือ
1: ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญแต่ท่านเนี่ยเห็นว่าสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของความยุติธรรมแม้กระทั่งเรื่องของคนในครอบครัว
0: นะคะ
2: ทางนี้เลยทำให้เกิดนิทรรศการขึ้นมาใช่ไหมคะซ
1: ึ่
2: งนิทรรศการครั้งนี้นะคะเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มาเรียนรู้นะคะใช่ไหมคะท่านรองแล้วทำไมคะเราถึงให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม
0: ่ครับคือปัจจุบันตอนนี้มันก็มีซื้อทั้งคอมออนไลน์เนาะม
1: ี
0: หลายๆมุมนะครับเกี่ยวกับสถาบันนะครับสถาบันนั้นน่าจะเป็นเรื่องแฝงมากว่าแต่เราต้องการจะเถิดประเกียรติพระองค์นะคร
1: ับ
0: ให้เห็นว่าสถาบันของเราเองนะครับเมื่อมาทรงงานแล้วเนี่ยได้สร้างคุณูปการในบางแล้วก็ให้หนักกฎหมายเด็กๆจ
1: ะ
0: ยากเป็นหนักกฎหมายไงแล้วมีหลายคนเลยนะครับในโดยเฉพาะในสงขลาเนี่ยมีหลายโรงเรียนที ่ไปเปิดม.456สายนิติศาสตร์เลยก็เป็นขนาดนิติศาสตร์เลยครับสิ่งเราก็อบให้ก้อมรวมมาเจ้าน่านเลยนะคร
1: ับ
0: จนต่อมานะครับบุคคลเราเนี่ยครับเป็นเป้าหมายของเราแหละว่าคนที่มาสนใจเนี่ยมาดูสิมาด
1: ู
0: ว่าการเรียนนิติศาสตร์มันคือในนั้นจะมีตั้งแต่ประสูตรเรียนหนังสือจากโรงเรียนไรเร
1: ีย
0: นต่อมัธยมที่ไหนไปเรียนต่อดิกที่ไหนไปต่อปริญญาโทนอกที่ไหนเข้ามาสอบเป็นนายการได้เป็นฝืนน
1: ั่
0: นก็คือเก็บความรู้ที่น้องว่าอ๋อเราเรียนมัธยมใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ลืมชี้ชีวิตได้แล้วนะครับกับอีกอันต่อมาก็ไม่ใช่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กอย่างเดียวนะคร
1: ับ
0: มันจะมีองค์กรประกันสุขท้องถิ่นมีผู้สูงอายุอย
1: ู่
0: บ้านว่าง
1: ๆ
0: นะคร
1: ับ
0: เดี๋ยวสำนักงานในการสูงสุดจะทำหนังสือแจ้งไปยังศูนย์ในการคุ้มครองสิทธิประจำเทศบาลต่าง
1: ๆ
0: นะครับว่าตัวฐานเองเนี่ยประสงค์จะนำคนเข้ามาดูแลมาดูวงดินจัดการไม้เราจะให้เขาจองตารางนะครับตั้งแต่วันที่12ตุลาไปจนถึงวันปลงประสบนะคร
1: ับ
0: ปลงประสบเลยนะครับไปถึงเราได้ทราบมากก็ประมาณสักกลุ่มผ้าแต
1: ่
0: ถ้ายังไม่ชัดเจนเนา
1: ะ
0: นะครับเราก็จัดนิทรรศการนี้ไม่ได้จัดวันเดียวนะครับจ
1: ั
0: ดยาวไปจนถึงนู่นเลยแล้วจะมีอัยการนำบรรยายถ
1: ึ
0: งเรามีสคริปต์นะครับในการนำบรรยายที่กลั่นกรองมาแล้วว่านี่คือแฟกต์คือข้อเท็จจริงที
1: ่
0: พระองค์ได้ทำคุณูปการอะไรบ้างให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจได
1: ้
0: รับทราบถึงพระกรณียกิจ แล้วก็คุณอุปการที่มีต่อตักกฎหมายไทย
1: ค่ะนี่ก็คือแสดงว่าไม่ใช่เฉพาะพี่น้องประชาชนอย่างเดียวเยาวชนก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะโดย
2: เฉ
1: พ
2: าะเป็นแนวทางนะเด็ก
1: หลายคนบอกว่านี่คือปกติเวลาจะเรียนกฎหมายอาจจะรู้ตัวตอนเข้ามหาลัยเลยตอนนี้อาจจะได้เริ่มเรียนรู้เร็วขึ้น
2: แรงบันดาลใจ
0: มอซีเลยครับเด็กมอซีตอนนี้เหลือซ้ายได้เลยครับนะครับมีหลายโรงเรียนในสงขลาที่ทำโครงการนิติศาสตร์ครับ
1: ค่ะทีนี้ท่านรองพอจะเล่าคร่าวๆได้ไหมคะว่าภายในนิทรรศการเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างคะ
0: นิทรรศการเนี่ยครับตามในภาพท่านเห็นมีอธิบดียืนบรรยายนะครับท่านอธิบดีท่านพีอาทิพรจันทพันธ์เนี่ยกำลังจะยืนบรรยายอยู่มันมีประมาณ6บอร์ดบอร์ดหลักเป็น6บอร์ดนะครับบอร์ดที่ประสูตรนะครับประสูตรเกิดนะเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ประวัติตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับน
1: ะ
0: บอร์ดที่2และบอร์ดที่3เนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของตัวของทีวีซึ่งทีวีเนี่ยจะมีประกรณียกิจนะครับภาพต่างๆตั้งแต่สมัยประสูติจนส่งงานเป็นอัยการอยู่ที่จังหวัดไหนทำงานตรงไหนส่งงานด้านไหนตั้งแต่ตอนจนจบสลับกับภารกิจอื่นๆนะเพื่อนเพิ่งว่าแล้วก็ร่วมทำงานอื่นที่เป็นทหารหลังจากนั้นก็จะไปเป็นบอสเรื่องของการศึกษาต่างประเทศนะครับเป็นบอสซีนะครับส่วนบอสที่5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงานอื่นส่งเป็นทหารส่งเป็นนักการทูตเป็นเรื่องของยูเอ็นอีบอร์ดนะบ้านฮอกบอร์ดครับฮอกบอร์ดอีบอร์ดเป็นเรื่องของยูเอ็นกิจกรรมนอกประเทศที่ท่านเป็นการได้รับรางวัลทูตสันตวามิตรีเจ๊ละคนคนเดียวเนี่ยฮอกบอร์ดเนี่ยลาวตั้งแต่เกิดจนสิ้นประชนเนี่ยโอ้เยอะแยะมากทำงานได้พื้นไม่รู
1: ้
0: เราก็ไม่เข้าใจนะว่าเออทรงเนื้อจริงๆนะครับ
1: นั่นแหละทีนี้ก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะวันนี้เนี่ยฟังท่านรองก็อาจจะบอกกล่าวดานมอสรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยต้องไปแย่เอง
0: ใน
1: นิทรรศการนะคะที่ท่านรองมองว่าในมุมมองของอัยการภาคกลางค่ะเรื่องของการน้อมนำแนวพระปณิธานมาสืบสานแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมอง
0: ครับผมมองว่าถ้าเรามองแบบนี้ในส่วนตัวผมนะผมมองด้วยความเห็นส่วนตัวว่าในเรื่องแรกที่สุดเลยความเสียสละบางคนเราเป็นข้าราชการเนี่ยเรามองว่ามารับราชการนี่บางที่ก็คือมากินเงินเดือนน่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่พระองค์ไม่ใช่เลยพระองค์สุขสบายทุกประการไม่จำเป็นต้องมาเหน็ดเหนื่
1: อ
0: ยแต่พระองค์ไม่ใช่เป็นนั้นนะครับเรามองย้อนแล้วมาเลยว่าเจ้าฝ่าเจ้าแผ่นดินเขาทำได้ขนาดนี้เขาเหนื่อยขนาดนี้เราหลกตาซีตาซามากินเงินเดือนภาษีประชาชนเราควรเสียสละอุทิศเวลาให้กับราชการแล้วก็ควรทำงานให้คุ้มค่าในเวลาที่เรามีอยู่นะครับเพราะว่าบางคนเหมือนพระองค์เนี่ยก็ไม่แน่ชัดเลยเห็นไหมอยู่ๆพระองค์ก็ไปโดยที่เราไม่คิดเลย
1: ค
0: นแข็งแรงทุกอย่างวิ่งปั่นจักรยานในกิจกรรมของอัยการวิ่งฟันลั่นวิ่งจัดกิจกรรมปั่นจักรยานท่านจัดทุกปีทุกปีเลยในการยุติรณรง
1: ค์
0: ยังไม่คิดเลยว่าอยู่ๆวันนึงมาเป็นพันนี
1: ่
0: เพราะฉะนั้นในวันที่เรามีโอกาสได้ทำงานควรทำให้มันเต็มทีนะครับแล้วก็วันนั้นวันเวลาที่ผ่านไปเราไม่จะไม่เสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาว่ายังเสียดายไม่ได้ทำในนู่นในนี
1: ้
0: นะครับผมมองว่าตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับการเป็นพนักงานอัยการแล้วก็ที่เหลือก็คือความสื่อสัตย์สุจริตสื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในความโปร่งใสนะครับของกระบวนการยุติธรรมสำคัญมากของรับอัยการครับ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการทำงานของอัยการแต่ถ้าเป็นในมุมของเด็กหรือว่าเยาวชนค่ะเรามีคุณธรรมรวนเดียวแนวทางการส่งงานในด้านใดคะที่อยากให้เยาวชนเนี่ยได้นำไปปรับใช้ค่ะ
0: ครับผมก็มองว่าเป็นจะมองเห็นพระองค์ก็ความเสียสละนะครับการอุทิศเวลากับหน่วยงานและองค์กรผมเห็นท่านทำที่ไหนไม่ว่าจะหน่วยงานไหนท่านตั้งเต็มที่ทุกเรื่
1: อง
0: เพราะฉะนั้นน้องๆเยาวชนนะครับปัณณีมีหน้าที่เรียนน้องก็ต้องทำหน้าที่เรียนให้ดีบางคนก็บอกว่าเราเรียนสายอื่นไม่ไว้มาเรียนสายนิติมึงเรียนสายนิติแหละมีเวลามีโอกาสทำให้มันเต็มที
1: ่
0: นะครับเราต้องตั้งความฝันนะครับพระองค์อาจจะสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับการเรียนการไล่ของพระองค์ของเรานะครับอาจจะสมบูรณ์ก็มีเหมือนกันหรือบางเราอาจจะคาดเรือแต่ผมเห็นการเป็นนายการการเป็นผู้บังคับใช้การบางคนก็ตัวที่นะครับเข็นพักค้ายบางคนก็สั่งสาวโรงงานแต่เราก็เห็นใน YouTube บางคนเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไปเรียนกศน.ก็สุขใจเรียนเทคนิคเรียนอาชีวะมาเรียนมาในปิดเรียนรากไม้ในมสท.หรือเรียนมาในเปิดของรัฐแล้วสุดท้ายก็มาเป็นนายการผู้บัง
1: ค
0: ับใช้ได้ก็เป็นตัวอย่างแบบอย่างน้องๆว่านี่คือความสมบูรณ์ของคนดีว่ามีเส้นทางชีวิตที่ดีนะครับน้องลองดูใครที่มีดีอยู่แล้วเอาไว้ได้ถ้าผงได้ไหมส่วนคนที่ไม่มีนี้เราก็ต้องฝ่าค่อยกว่าแล้วก็ส่งตัวเองขึ้นไปให้ไปอยู่ในจุดนั้นได
1: ้
0: นะครับไปดูแล้วเห็นนิทรรศการแล้วอาจจะมีกำลังใจขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจกับเด็กรุ่นใหม่ได้ครับ
1: ค่ะที่สำคัญคือนิทรรศการครั้งนี้นะจะเห็นว่าทั้ง5 6บอร์ดที่ท่านรองบอร์ดเดียวเนี่ยพระองค์จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคประเด็นเนี่ยค่ะมันมีความหมายต่อการทำงานของอัยการในปัจจุบันเป็น
0: ใช่ครับเพราะว่าอัยการนั้นสมัยการสูงสุดนั้นเป็นองค์กรตามธรรมนูญมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็รัฐธรรมนูญกำหนดไว้รัฐธรรมนูญ

0: เราไปยกศูนย์เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นในรัฐธรรมนูญจะเขียนในมาตรา68รัฐต้องจัดให้มีกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายเกินควรใน68วรรค3ไม่เขียนไว้เลยว่ารัฐต้องจัดให้กับทนายความให้กับประชาชนที่ยากจนโดยโอกาสเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันก็เรียกว่าการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมกระบวนการที่ท่านมองว่าสิทธิประชาชนควรได้มีเราต้องไปบอกประชาชนว่าคุณมีสิทธิอะไรบ้างแล้วก็จะเข้าถึงสิทธิผันผืนนี่คือหน้าที่ของอัยการโดยเฉพาะอัยการนี่ก็ตัดไว้เลยว่าเราไปออกกฎหมายประชาชนในพื้นที่ไม่รู้ว่าเราออกกฎหมายมาขับฉายเขาอย่างไรจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเอากฎหมายไปสู้ประชาชนนี่คือหน้าที่ของสำนักงานอัยการกลุ่มครองสิทธิต้องเผยแพร่ต้องอบรมนะครับเราต้องไปแนะนำให้ชาวบ้านได้รู้เอาทุกประชาชนอย่าตายเสียชีวิตได้ตังค์ยังไม่ที่ไปยินเงินคุ้มครองสิทธินะที่สำนักงานอยู่ที่จังหวัดเลยเดี๋ยวทำไม่ได้ขาดชิ้นไม้ตัดแทนเดี๋ยวอัยการไก่เกี่ยง่ายถ้าอัยการไก่เกี่ยมันสำเร็จตอนอัยการฟ้องอัยการจะแจ้งสิทธิ์ให้มาพบอัยการนะอัยการจะยินคำร้องขาดชิ้นไม้หายเห็นไหมชาวบ้านก็จะได้รู้ว่าเขามีเขาได้สิทธิ์มีสิทธิ์เลยมั้งแล้วเขามีข่าวสิทธิ์ถึงสิทธินั้นมันเปลือยนี่คือสิ่งที่ผมสำคัญที่สุดเลยกับประชาชน
1: คือทำให้ประชาชนในพื้นที่ยางตาซีตาซ่าที่ไม่รู้กฎหมายจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะบางที่เนี่ยเราอาจจะถูกกลัดกร่อนสิทธิ์โดยที่ไม่รู้ตัวหรือว่าอาจจะถูกไม่ได้รับกระบวนการยุติธรรมก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงกระบวนการนี้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะ
2: ค่ะสุดท้ายค่ะอยากฟังอะไรซึ่งประชาชนหรือว่าเด็กหรือว่าเยาวชนที่เขาได้เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะเพื่อให้การน้อมเนี่ยน้อมรำลึกเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการจดจำแต่เขาเนี่ยสามารถนำไปสู้การทำความดีและการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปได้อะ
0: ครับก็อันดับแรกก่อนก็คือนิทรรศการนะครับมีตั้งแต่วันที่12ไปจนถึงพรมประสบนับวันถึงกุมภาพันธ์เดี๋ยวส่วนหนึ่งใครจะมีความประสงค์จะแจ้งเข้ามาติดตามเพจทางสำนักงานสุดผมกำลังทำประกาศอยู่นะครับแล้วจะออกประกาศตามหน้าเพจสำนักงานในการพักเก้าหรืออาจจะมาในรายการนี้นะครับยื่นในขันของเอ็นวีที
1: มีการ
0: ช่วยได้เนาะส่วนนั้นจะบอกเพื่อแผลกับ2ก็คือวิทยุมิเตอร์ไทย 90.5 ไป 90.5 กับส่งคำถามนะครับในสิ่งที่เราเห็นว่าเมื่อท่านมาชมนิทรรศการนะครับมันไม่ใช่แค่มาเดินดูนะครับท่านจะได้เห็นมองภาพนะครับเห็นวิดีโอนะครับแล้วก็ท่านจะได้ฟังคำบรรยายเพราะบางที่ท่านมองภาพเนี่ยไม่รู้ภาพไปไหนภาพนี้ตรงไหนไม่รู้แต่เราจะเห็นว่าการที่มาภาพนึงอ่ะเหมือนฝรั่งก็พูดอ่ะภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดไม่รู้พันคำหรือหมื่นคำหรือล้านคำนะแต่ผมชอบใจก็ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดล้านคำ
1: ค
0: ือในภาพนั้นมีคำความหมายของมันอยู่ต่างเพศนะครับการที่เราเรียนจะจบสักแห่งหนึ่งจากอนุบาลจากเด็กนะครับมาอาจจะพบกับไว้ข้างน้องๆหรือผีๆป้าๆที่มาเห็นว่าใครที่มีอายุเลื่อยอยู่เนี่ยยังคาดอะไรยังไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมบางนะครับกับน้องๆที่กำลังจะก้าวไปข้างหน้ามีอนาคตยังคาดอะไรที่เราคิดจะทำเผื่อประเทศชาติหรือเผื่อสังคมบางนั่นก็จะเห็นจากบทนี้ได้ว่าคนคนหนึ่งชีวิตหนึ่งเหมือนละครนะครับแล้วก็จะได้มองภาพแล้วก็จะหมกจะเดินตามพระองค์ทันไปถึงฟันใดหรือเปล่า
1: ค่ะสุดท้ายเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปรวมชมนิทรรศการกันงาว่าเปิดปิดวันไหนแล้วก็ไปแลที่ไหนบ้าง
0: ครับตั้งแต่12ตุลาเนี่ยครับจะเปิดแล้วก็จะมีการมารับคำร้องข้อความช่วยเหลือปรึกษากฎหมายควบคู่ไปด้วยไปแล้วชมแล้วใครมีปัญหาก็ไปปรึกษาได้ให้อาคารกรมครองสิทธิ์มานั่งให้คำปรึกษาตรงนั้นเลยมีทนายอาสามาบริการถึงประมาณปรุงประสบก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ท่าที่รับทราบมาเบื้องต้นนะครับนะยังไม่ในชัดตัวใดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยังไม่ลงมาซับก็จะไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็จะมีพลัดเปลี่ยนมุ่นเวียนกันมาแจ้งกันด้วยงานต่างๆมุ่นเวียนเข้ามาชมนะครับแล้วก็จะมีการลงทะเบียนเก็บข้อมูลนะครับเพื่อให้รู้ว่ามีคนมาประชุมในรูปเทศกาลประมาณเท่าใดอย่างไรนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ต่างๆเดี๋ยวจะรีบประกาศให้ทางเพจเนื่องจากเพิ่งเปิดสักเมื่อวันก่อนเองนะครับนะขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่สนใจเดี๋ยวพอเห็นเบอร์โทรปุ๊บท่านโทรเข้าไปจองคิวได้นักเรียนที่พิเทิมอยู่ก็ไม่เป็นไรหมู่บ้านชุมชนนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับเครือข่ายไหนก็แล้วแต่ที่อยากจะสนใจมาพบกับอัยการได้แล้วก็มาชมนิทรรศการนะครับลงนำลึกถึงพระองค์ได้ครับผม
1: ระหว่างนี้ติดตามเพจของสำนักงานอัยการภาคเก้าไว้เลยนะคะ
0: เพื่อจ
1: ะ
0: ได
1: ้ติดตามกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านรองมาค่ะที่มาให้รายละเอียดแล้วก็มารวมกันน้อมรำลึกถึงเจ้าฟ้านักกฎหมายแล้วก็สืบสานพระปณิธานเผื่อพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมาก
0: ขอบคุณทางรายการด้วยครับ
2: ค่ะ
1: เอาละค่ะเวลาของพี่รามขับค้าแม่แล้วนะคะสมโอนน้องหมอดผู้รวมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สดีค่ะรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและตรงนี้นะคะที่เจนยืนอยู่ก็คือคลองมีนค่ะที่เทศบาลปากน้ำฉวางนะคะจะบอกว่าที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เขาขึ้นชื่อว่าน้ำดีค่ะแน่นอนนะคะว่าถ้าน้ำดีสุขภาพก็จะดีสิ่งแวดล้อมก็จะดีผู้คนก็จะดีไปด้วยนะคะวันนี้เราจะได้รู้ได้ทราบกันค่ะว่าที่นี่เขามีการบริหารจัดการยังไงให้สิ่งแวดล้อมที่นี่ดีสุขภาพดีผู้คนดีและที่สำคัญเหมือนที่บอกไปน้ำดีให้สมกับโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมติดตามมาพร้อมกันได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: ุณผู้ชมค่ะเหมือนที่บอกไปว่าที่อำเภอฉวางนะคะที่เทศบาลปากน้ำฉวางเนี่ยจะมีน้ำดีอย่างที่เห็นเลยพอน้ำดีแล้วสุขภาพก็ดีสิ่งแวดล้อมก็จะดีไปด้วยนะคะและตอนนี้นะคะจะอยู่กับท่านนายกแล้วค่ะท่านที่จะมาบอกมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันว่าที่นี่เขามีการบริหารจัดการยังไงทำไมสิ่งแวดล้อมที่นี่น้ำที่นี่ถึงดีอย่างนี้ท่านนายกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้สื่อข่าวและท่านผู้ชมทุกท่านครับเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางเป็นท้องถิ่นเล็กๆเต็มไปด้วยแม่น้ำลำคลองและบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติซึ่งห่างจากตัวอำเภอฉวางประมาณ2กิโลครับ
0: ค่ะที่นี่เป็นคลองที่มีสายน้ำหลายสาขาไหลผ่านท่านนายกขาแล้วทางเทศบาลค่ะมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ำที่นี่ยังไงบ้างคะ
1: ต้นแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงพี่น้องโซนภูเขานะครับวันนี้ปากน้ำฉวางแม่น้ำทุกสายจะมาบรรจบกันณสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นการหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยแม่น้ำตาปีแห่งนี้เพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดต้องมีเรื่องการห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องมีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดน้ำต้องสะอาดต้องไม่มีมลพิษต้องไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงสู่แม่น้ำสิ่งปฏิกูลมูลฝอยไม่ว่าจะเป็นขยะก็ดีหรือของเสียจากมูลสัตว์ก็ดีอื่นๆก็ดีครับ
0: น้ำที่นี่ต้องสะอาด
1: ครับ
0: อันนี้เราทำยังไงคะท่านนายก
1: ต้องเรียนว่าอิทธิพลทางความคิดอิทธิพลของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเราอยู่ด้วยแม่น้ำลำคลองมาตลอดเราเป็นสังคมชนบท
0: ค่ะ
1: แล้วก็ความเจริญก็พัฒนามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องใส่จิตสำนึกต้องปลูกฝังต้องรณรงค์กับองค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเป็นพี่น้องชุมชนพี่น้องอสม.ผู้ใหญ่กำนันนักปกครองท้องที่ท้องถิ่นทุกเครือข่ายต้องระดมความคิดกันแบบนี้และก็ต้องปลูกจิตสำนึกตลอดเวลา
0: การปลูกจิตสำนึกของเราเริ่มต้นจากอะไรคะ
1: เริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นจากคนในครอบครัว
0: ค่ะ
1: เริ่มต้นจากการพูดคุยไม่ว่าจะวงเสวนาร้านน้ำชากาแฟขยายไปสู่โรงเรียนโรงเรียนก็ขยายไปที่คุณครูขยายไปที่นักเรียนวัดและก็ที่สำคัญที่สุดผู้มีอิทธิพลก็คือพี่น้องอาสาสมัครในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นอสม.อปปร.และภาคเอกชนทุกส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
0: การปลูกฝังจิตสำนึกของเรา1 2 3 4จนมาประสบความสำเร็จอย่างนี้เราทำยังไงบ้างคะเคสตัวอย่างมี
1: ครับเคสตัวอย่างก็คือเรื่องขยะมูลฝอยอันดับแรกเลยนะครับเราต้องไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำหรือที่สำคัญที่สุดไม่เหวี่ยงไปที่ริมคลองเพราะว่าธรรมชาติของคนเราเนี่ยชอบเหวี่ยงขยะไว้ริมขอบถนนหรือริมคูคลองห้วยหนองคลองบึงตลอดโดยเฉพาะความมีวินัยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าสังคมชนบทแล้วนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถุงลูกชิ้นก็เหวี่ยงข้างถนนอย่างนี้ในปากน้ำฉวางไม่มีฮะแต่ก่อนมีตอนนี้ประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาไม่มีครับหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในแม่น้ำก็ไม่มีริมคลองไม่มีมีแต่หญ้าเขียวๆทั้งนั้นเพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายหลักของเทศบาลปากน้ำฉวางที่ปลูกฝังกันมาในทุกยุคทุกสมัยฮะ
0: แล้วมาเปลี่ยนแปลงยังไงคะตอนนั้น
1: เปลี่ยนแปลงโดยผู้นำท้องที
0: ่
1: ก็คือผู้ใหญ่กำนันในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นสมาชิกผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างพวกเรานี่แหละครับและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที
0: ่
1: ทุกสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสถานีอนามัยและพี่น้องอสม.เพราะบุคคลเหล่านี้จะไปถ่ายทอดไปยังครัวเรือนบุคคลเหล่านี้ถ่ายทอดไปยังสถานศึกษาเพื่อนบ้านข้างเคียงและเรามีกติกาว่าเราเนี่ยแม่น้ำตาปีเนี่ยเป็นแม่น้ำหลักเพราะฉะนั้นอย่าทำความสกปรกหรือว่าทำลายสิ่งแวดล้อมและเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญสังคมเมืองเดี๋ยวนี้ให้ทุกคนเห็นว่าฝุ่นมลพิษอย่างเช่น PM2.5 ประมาณนี้นะครับ
0: ก็แสดงว่าเราเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะบนบก 100% เพื่อที่จะไม่ให้ลงสู่แม่น้ำลำคลอง
1: แน่นอนครับขยะในแม่น้ำลำคลองเนี่ย 100% ไม่มี
0: 100% ไม่มีนะคะที่ปากน้ำฉวางแห่งนี้
1: ถ้าจะมีก็ตอนภัยธรรมชาติมีบ้างแต่ก็ถือว่า 100% ส่วนการคัดแยกขยะในพื้นที่ปากน้ำฉวางเป็นคลัสเตอร์1คลัสเตอร์ที่5ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราทำมาตลอดศูนย์คัดแยกขยะของเราเป็นลำดับต้นๆของจังหวัดเรามี RDF จำหน่ายได้เรามีธนาคารขยะเรามีสิ่งดีๆมากมายในเรื่องการรณรงค์เรื่องขยะเพราะเราเป็นท้องถิ่นขนาดเล็กเราทำง่ายนะครับผมมั่นใจว่า ครงการคัดแยกขยะหรือปลูกฝังวินัยเนี่ยปากน้ำฉวางเนี่ยมาถูกทางครับ
0: พูดถึงโครงการการคัดแยกขยะในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจะเป็นปัญหาเรื่องของขยะเยอะมาก
1: จริงๆแล้วผมว่าการคัดแยกขยะเนี่ยเป็นข้ออ้างมากกว่าว่าไม่มีบริเวณไม่มีถังออกจากถังแล้วไปปลายทางก็ไปรวมกันอยู่ดีไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้ดูนะครับสินค้าออนไลน์ที่มีกระดาษต่างๆเนี่ยเก็บไว้เถอะครับมาขายได
0: ้
1: หรือพลาสติกถุงพลาสติกต่างๆแยกไว้เถอะครับแยกไว้พอถึงเดือนเราก็จะมีธนาคารขยะเราก็เดือนหนึ่งเรามารวบรวมครั้งหนึ่งที่เทศบาลส่วนขยะอันตรายขยะมีพิษก็แยกไว้ที่บ้านประธานชุมชนในแต่ละชุมชนเป็นหน่วยรับได้อย่างดีเลยเป็นสาขาได้อย่างดีเลยคณะกรรมการชุมชนนะครับไปไว้ที่บ้านกรรมการชุมชนส่วนขยะทิ้งเดือนก็เอามาขายเรามีธนาคารขยะแบบนี้ครับทำได้ไม่ว่าสังคมชนบทหรือสังคมเมืองอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นกันไหมประมาณนี้ครับ
0: แสดงว่าเราเป็นการคัดแยกขยะบนบกแบบ 100% แล้วก็ชัดเจนมากทั้งขยะอันตรายขยะที่รีไซเคิลด้วยแล้วตรงขยะอันตรายอะค่ะนายกเราเอาไปทำอะไรต่อคะ
1: ขยะอันตรายนี้หนึ่งในเมื่อที่บ้านคุณมีขยะอันตรายคุณไม่มีบริเวณกำจัดหรือคุณไม่มีที่เก็บคุณพามาที่บ้านของคณะกรรมการชุมชนประธานชุมชนแต่ละชุมชนหรือพามาไว้ที่เทศบาลปากน้ำฉวางเราจะมีที่เก็บสุดท้ายเราก็จะรวบรวมส่งไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพี่ใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะขนถ่ายไปที่กำจัดถูกวิธีครับผม
0: ค่ะกลับมาเรื่องคลองสักนิดเพราะว่าถือว่าเป็นความท้าทายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกับการที่เราจะดูแลคนในชุมชนไม่ให้ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลองเพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าในพื้นที่อำเภอฉวางเนี่ยเขาจะใช้น้ำซะส่วนใหญ่นะคะในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะทั้งเรื่องของการเกษตรอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่นี่แต่ละปีค่ะทราบกันดีเขาจะมีการใช้น้ำในการแข่งขันเรือค่ะและทีนี้พอเป็นคนนอกอย่างเดียนใช่ไหมเราก็จะคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันแข่งเรือแล้วทีนี้น้ำจากที่เป็นน้ำที่สะอาดเป็นน้ำที่สมบูรณ์แล้วหลังจากแข่งเรือเสร็จเนี่ยมันจะเป็นกลับมาสมบูรณ์ไหมเพราะว่าไอ้ที่ลงไปในคลองก็จะมีเรือมีทั้งคนมีทั้งน้ำมันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านนายก
1: เรื่องนี้นะครับถ้าพูดเรื่องนี้มองมุมกลับเลยครับปากน้ำฉวางเนี่ยคนทุกคนเนี่ยเน้นที่ศักยภาพและศักดิ์ศรีทุกคนมีศักยภาพมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นคนปากน้ำฉวางนี่รักศักดิ์ศรีมากพอเป็นมนุษย์เนี่ยหน้าตานี่สำคัญการแข่งเรือวันออกพรรษานี่แหละก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าความสะอาดต้องมีเพราะอะไรรู้ไหมเรามีถ้วยรางวัลพระราชทานถึง3ใบด้วยกันปีนี้วันที่26 27ตุลาคมเราก็มีการแข่งขันเรือยาวพอดีตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นสำคัญของพวกเราในแม่น้ำตาปีเนี่ยมันต้องสะอาด
0: โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที
1: ่
0: ตรงนี้มีหลายจุดมากคุณผู้ชมค่ะในปากน้ำฉวางเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสถานที่หนึ่งฝั่งโน้นจะบอกว่าทั้งสะอาดแล้วก็ทั้งสวยด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะ

0: นี
1: ่
0: ตรงนี้เป็นประจักษ์พยานและสักขีพยานที่ดีที่สุดตั้งแต่สมัยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางแล้วก็ยกฐานะมาเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางซึ่งป้ายนี้ไม่ต่ำกว่า12ปีให้ความมั่นใจได้นะครับปวดอย่าทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองจะเห็นได้ว่าพวกเราเนี่ยทำกันมาอย่างต่อเนื่องทำกันมาอย่างยาวนานทั้งในแม่น้ำริมคลองริมถนนต่างๆเราจะตัวเนี้ยเป็นประจักษ์ที่เห็นได้ชัดว่าปากน้ำฉวางยั่งยืนในเรื่องขยะ
1: แล้วก็มีการทำมานานแล้วการันตีได้จากป้ายนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าที่ปากน้ำฉวางเขายืนหยัดค่ะเรื่องของการไม่ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำนะคะ
2: ใต้ตรงนี้อยู่คู่กับลำน้ำแห่งนี้แม้จะติดตั้งมานานกว่า12ปีแต่ข้อความสำคัญยังคงเดิมโปรดอย่าทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดูแลรักษาความสะอาดของลำน้ำยังคงเป็นสิ่งที่เทศบาลปากน้ำฉวางให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องและไม่ใช่เพียงแค่การดูแลในวันปกติเท่านั้นแต่ในช่วงเตรียมพื้นที่สำหรับประเพณีแข่งเรือทางน้ำซึ่งจะมีผู้คนแล้วก็จะมีกิจกรรมเข้ามาใช้พื้นที่ริมลำน้ำมากขึ้นแต่ที่นี่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สายน้ำเพื่อให้สายน้ำแห่งนี้ยังคงเป็นทั้งพื้นที่แห่งประเพณีและเป็นสายน้ำที่ชุมชนภาคภูมิใจในทุกวันเพราะสำหรับที่นี่การสืบสานประเพณีไม่ได้หมายถึงการใช้สายน้ำเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการช่วยกันรักษาสายน้ำให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย
1: ตอนนี้เปลี่ยนโลเคชันแล้วค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่เห็นได้กว้างกว่าเมื่อกี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ
0: ตรงนี้เป็นไฮไลท์ของปากน้ำฉวางเนี่ยที่แม่น้ำสามสายมาบรรจบกันตรงนี้นะครับและตรงนี้ที่สำคัญที่สุดเป็นจุดปล่อยเรือ
1: ค่ะ
0: ในคุ้งตรงนี้ครับจะเป็นจุดปล่อยเรือ แล้วก็จุดเส้นชัยไปประมาณ650เมตรนะครับจะมีจุดเส้นชัยอยู่มีกองอำนวยการอยู
1: ่ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นภาพกว้างเลยแล้วไม่มีขยะเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำแต่ท่านนายกค่ะท่านนายกมีวิธีการดูแลยังไงเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้สัก 100% ที่จะไม่มีขยะเล็ดลอดลงมาเลยเรามีการแบบว่ามาตรวจมาอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ไม่ครับก็เหมือนที่เรื่องก็คือเรื่องศักยภาพศ
1: ัก
0: ดิ์ศรีของคนปากน้ำฉวางเนี่ยถ้าเขาเห็นนะเขาจอดรถหยิบขยะเลยผมรณรงค์ถึงขนาดนี้ลูกนักเรียนเนี่ยก็เดี๋ยวนี้สื่อเนี่ยเหมือนตาวิเศษเลยนะฮะคนทำความดีนะครับบางทีจอดรถเอารื้อไม้ที่ล้มอยู่ข้างถนนหรือขยะที่กองข้างถนนเนี่ยเป็นคนที่น่าชื่นชมเราต้องยกย่องเขานะครับเราต้องให้สิ่งดีๆกับบุคคลเหล่านี้ให้เขาคิดดีให้เขากล้าที่จะทำดีจอดรถปุ๊บเก็บขยะ อย่าให้เห็นเพราะว่าเป็นหน้าตาความรู้สึกตัวนี้มันมีกับคนปากน้ำฉวางเยอะ
1: ก็คือถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของชาวฉวางเลยนะคะจะไม่ให้มีขยะทั้งบกแล้วก็ในน้ำเลยแบบ 100%
0: เพราะว่าเช่นนี้เป็นเช่นหลักในการไปศูนย์ราชการในตัวอำเภอด้วยคนสัญจรไปมาเยอะเพราะฉะนั้นเราเจ้าบ้านเนี่ยต้องเน้นไปตรงนั้นด้วยแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี
1: ตลอดระยะเวลาที่เราทำเรื่องนี้กันมาอย่างจริงจังตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแค่ไหนคะ
0: 90%
1: 90แล้วอีก10
0: อีก 10% เนี่ยข้อมูลตรงนี้เผื่อคนนอกพื้นที่มานะครับถ้าพูดว่าเต็มร้อยเดี๋ยวบางทีไปมาเจอทักชิ้นอย่างนี้เสียหายแต่ว่า90ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากอยู่แล้วครับ
1: แล้วเรามีเกณฑ์ในอนาคตไหมคะวางแผนไว้ว่ายังไงบ้าง
0: ในอนาคตนะครับของเราเนี่ยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพื้นที่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นความไม่ขัดแย้งในพื้นที่เราจะต้องเป็นตัวประสานที่ดีกับวัดกับโรงเรียนกับส่วนราชการเนี่ยต้องเป็นตัวประสานที่ดีเราอย่าไปสร้างความขัดแย้งในพื้นที่และทุกอย่างเนี่ยมันจะไปด้วยดีครับเข้าหากัน
1: เข้าหากัน
0: ให้ความร่วมมือกันให้ความสำคัญกับทุกครัวเรือน
1: นายกข่าวเหมือนที่เรารู้กันว่าตรงนี้ค่ะเขาชาวบ้านใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันกับน้ำเป็นหลักอันนี้เขาทำยังไงบ้าง
0: น้ำก็จะมีน้ำอุปโภคบริโภคเราจะมีระบบประปาก็เห็นอยู่นะครับถังประปานะมีถังประปาอยู่ทีนี้ที่เห็นเป็นลักษณะแบบนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: คือวิถีชีวิตเผื่อมีการทอดแหกันบ้างหาปลากันบ้างก็เป็นวิถีชีวิตชุมชนส่วนศาลาเทวดานี้ก็เป็นของคู่บ้านคู่เมืองปากน้ำฉวางที่เราเคารพนับถือเขาเรียกว่าเทวดาหัวกรองเทวดาหัวกรองนะครับได้สักการะกันนะครับประมาณนี
1: ้ก็ถือว่าใช้น้ำทั้งอุปโภคบริโภคแล้วก็เหมือนที่เห็นอยู่ก็ หาปลาด้วย
0: ครับ
1: เออ
0: จะเป็นช่วงฤดูอยู่นะครับบางทีก็หน้าน้ำมาปลาก็เยอะก็มาเวียงแหกันบ้างนะครับนั่นเป็นวิถีชีวิตชุมชนของคนในพื้นที่นะครับ
1: ถ้าใครที่มีโอกาสมาอำเภอฉวางนะคะมาเที่ยวปากน้ำในช่วงของเข้าปกพรรษานะคะจะมีการแข่งเรือด้วยแล้วก็เหมือนที่ท่านนายกบอกว่าการแข่งเรือจะไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการที่ทำลายระบบนิเวศของน้ำแน่นอนเพราะว่ามีการเขาเริ่มจากจิตสำนึกดีกว่าจิตสำนึกของคนในอำเภอฉวางเขารักน้ำของเขาเชิญชวนหน่อยค่ะท่านนายก
0: ครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับปากน้ำฉวางเนี่ยเป็นต้นแม่น้ำตาปีแม่น้ำตาปีจะไหลไปสู่จังหวัดสุราษฎร์เพราะฉะนั้นถ้าต้นน้ำสะอาดปลายน้ำก็ต้องสะอาดด้วยและที่สำคัญที่สุดอดีตที่ผ่านมากรมมลพิษได้พิสูจน์แล้วก็ได้ให้รางวัลว่าปากน้ำฉวางแม่น้ำตาปีเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดยืนยันได้จากข้อมูลของกรมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
1: แม่น้ำตาปีอำเภอฉวางเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดคุณผู้ชมคะและแน่นอนว่าจะมีการคัดแยกขยะทางบกนะคะเป็นคัดแยกแบบ1 2 3 4แบบชัดเจนเลยเพื่อที่จะไม่ให้มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเล็ดลอดลงไปลงสู่แม่น้ำลำคลองเดี๋ยวท่านนายกจะพาไปดูการคัดแยกขยะนะคะ
0: ดีครับเดี๋ยวตามไปดูที่ศูนย์คัดแยกขยะของเรานะครับแล้วก็เป็น RDF เราส่ง SCG ลงปูนทุ่งสง
1: ไปค่ะ

0: คุณลุงเขาเป็นคนที่นี่ไหมคะท่านนายก
1: เป็นคนแถวนี้ครับ
0: เป็นคนแถวนี้ใช่ไหมลุงสวัสดี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้มาสัมภาษณ์นายกค่ะลุงพูดคุยเรื่องการคัดแยกขยะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าที่ฉวางเนี่ยน้ำดีมาก
2: ครับผม
0: เขามีการบริหารจัดการน้ำลุงเป็นคนที่นี่ไหมคะ
2: คนที่นี่ครับตอนนี้ทีมบริหารจัดการของเทศบาลตำบลป่าน้ำฉวางเนี่ยเข้ามาอยู
0: ่
2: รู้สึกว่าน้ำมันดีขึ้นเยอะเพราะมีในหมู่ที่8มันมีโครงการใหญ่อยู
0: ่
2: ตอนนี้มันก็โอเคอยู่นะทางเทศบาลของปากน้ำจะหวังทีมบริหารเขาเข้ามาจัดการอยู่ตรงนี
0: ้ดีขึ้นเยอะจากเมื่อก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เมื่อก่อนเป็นยังไงคะ
2: เมื่อก่อนมันยังไงอ่ะกระหยักมันเยอะอ่ะเดี๋ยวนี้มันลดลงแต่ยังมีกลิ่นอยู่ไม่มากน้ำก็มีอยู่เสียบ้างมาตอนขนมาแต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะแล้ว
0: ขึ้นเยอะแล้ว
2: ครับ
0: แล้วลุงได้ใช้น้ำไหมคะในชีวิตประจำวัน
2: ได้ใช้ครับได้ใช้
0: ใช้ทำอะไรเอ่ย
2: ชามเอามาใช้กับในครัวเรือนเนี่ยอาบน้ำซักผ้าอะไรแบบเนี้ย
0: ก็คือใช้อยู่เป็นในครัวเรือนในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วลุงอยากจะฝากอะไรถึงชาวบ้านไหมคะคนอื่นเรื่องของการจัดการน้ำการจัดการขยะอะไรเงี้ยเราต้องช่วยกันนะ
2: ใช่ครับโคกกว่าถึงกว่าชาวบ้านในเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางนะช่วยกันเอากระยามาขายที่เทศบาลเทศบาลเขารับซื้อกระยาอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วตอนนี้ทำอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ทำอยู่แล้วก็ทำเรื่อยๆไปคนที่ไม่ทำทีก็ช่วยกันหน่อยครับช่วยกวาดไปกัน
0: ก็คือให้ช่วยกันไปขัดแยกขยะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: เจอคุณลุงชาวปากน้ำแท้ๆค่ะลุงย้ำนะคะว่าต้องคัดแยกขยะนะบ้านของเราชุมชนของเราจะได้สะอาดทำให้เป็นหน้าที่อย่างเดียวกับที่ท่านนายกบอกเลยค่ะว่าศักดิ์ศรีของคนฉวางเขายอมไม่ได้นะคะที่จะมีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเดี๋ยวท่านนายกจะพาไปดูค่ะว่าที่ทิ้งขยะของที่นี่เป็นอย่างกระบวนการต่างๆได้ประโยชน์แน่นอนตามไปดูกันเลยค่ะ

0: ถึงแล้วค่ะท่านนายกตรงนี้อะไรนะคะตรงนี้คัดแยกขยะ
1: เรียกว่าศูนย์คัดแยกขยะปล่อยของเทศบาลตำบลป่านัด
2: เนี่ยชุดประมาณ18ไร่สามารถนะครับก็มีการคัดแยกขยะเข้าแต่ละวันก็ประมาณ80ตันถึง100จากผลปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนี้ขยะเข้ามาหายหมดไปแต่ละวัน80ตันถึง100ตันของเก่า200ตันก็ต้องเอามาคัดแยกสรุปว่าขยะจากเชิงลบขยะไปแต่ละวัน300ตันเนี่ยต้องมีการคัดแยกและออกมาเป็นรูปแบบอาดีฟนี่คือผู้จัดการน่ารักมากครับตรงไหนถามพวกนี้ง่ายเลย
0: บอกว่าเป็นรูปแบบ RDF RDF คืออะไรคะ
3: RDF คือผลผลิตจากขยะนะฮะเราทำเพื่อเป็นเชื้อเพลิงส่งโรงไฟฟ้าครับผมเป็นเชื้อเพลิงครับผม
0: ค่ะแต่ละวันเราทำอะไรบ้างคะ
3: แต่ละวันนะก็หน้าที่หลักของเราคือคัดแยกขยะจากขยะสดนะขยะสดเนี่ยเอาเข้ามาครับผม
0: ค่ะ
3: ครับเริ่มแรกเลยเนี่ยต้องขอบคุณท่านนายกนะท่านละ
0: ค่ะ
3: ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์นะมองเห็นว่าขยะเนี่ยคือปัญหาของท้องถิ่นครับท่านก็เลยเลือกให้ทางเรามาช่วยดูแลกำจัดขยะนะครับในพื้นที่เนี่ยคัตเตอร์ที่5เนี่ย30กอบทที่เอามาทิ้งที่นี้ขยะนี้สารพัดเลยครับผมนะก็มารวมที่นี้ทางเราก็จะเป็นที่คัดแยกนะเอาขยะสดนะอย่างที่ท่านนายกแจ้งไปนะว่าขยะสดเนี่ยทั้ง30อบทเนี่ยเข้ามาในประมาณวันละ80ถึง100หรือมากกว่านะก็แล้วแต่เป็นบางวันนะแล้วเครื่องผลิตของเราเนี่ยผลิตอาเรียนได้วันละ300กว่าตันนะครับส่วนที่เหลือเราก็จะเอาขยะเก่าสะสมซึ่งสะสมมาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วก็ได้สมัยท่านนายกเนี่ยช่วยมองเห็นแล้วก็ได้ลดขยะตัวนี้นะตอนนี้เราลดไปได้กว่าหลายพันตันแล้วครับผมนะพื้นที่ที่ลดไปเนี่ยเป็นขยะเก่าลดไปประมาณ3ไร่เศษนะฮะเกือบ4ไร่แล้วครับผมซึ่งเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นนะฮะการเราทำนะครับจะสังเกตว่าขยะในที่นี
0: ้
3: ถึงแม้ว่าเป็นกองขยะที่สูงใหญ่แต่จะไม่มีกลิ่นสังเกตไหมฮะกลิ่นจะน้อยมากครับผมเพราะว่าการบริหารจัดการนะท่านนายกจะเน้นย้ำแล้วว่าเรื่องกลิ่นเราก็จะมีการฉีด UM นะวันละ3รอบนะครับเชื่อไอ้กำจัดแมงวันและกลิ่นซึ่งว่าประชาชนรอบๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบน้อยมากครับจากการดูแลนะ
1: ฮะแบบนี้ขยะก็เข้ามาในแต่ละวันขึ้นตาช่างขึ้นตาช่างในดีด้านในกระบวนการของเราก็จะดึงกระปากกันแยกสุดท้ายก็ยังเหลืออยู่ดีแต่เหลือที่น้อยที
0: ่น้อยสุดอันดับแรกเข้ามาเราต้องมาชั่งก่อนชั่งแล้วเอาไปแยก
3: ไปไม่ไปกองรวมครับตอนนี้อยู่ข้างหลังท่านนายก
0: ค่ะ
1: น
3: ี่
1: เกิดเหมือนบินเบิร์ดจะเห็นหมด
0: เพ
1: ราะฉะนั้นขยะเหล่านี้ที่อยู่ข้างด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่มีการสับกับทิลิกแล้วก็ไปสู่เมืองไฟฟ้าขนาดใหญ
0: ่
1: ไม่ว่าจะเป็นเมืองปูนซีจีหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เขารวมรวมกันช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็มีมูลค่านะครับทางเทศบาลก็มีรายได้อีกส่วนหนึ่งจากตรงนี
0: ้ก็คือเป็นการแยกขยะที่ชัดเจนเลย
1: ต้นทางต้นถึงปลายทางให้ความมั่นใจเหมือนที่ผมบอกไว้ว่าตอนนี้ว่าทุกอย่างเราดูระดับโลก
0: ค่ะก็คือให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้ว่าเราจะ

0: การคัดแยกที่ชัดเจน
1: ครับผมแล้วก็ผลประโยชน์นะผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยได้ตั้งแต่เริ่มต้นจากประชาชนเลยฮะประชาชนจะหมดปัญหาเรื่องการทิ้งขยะเพราะว่าเราสามารถรองรับได้ตลอดนะฮะเพราะเราสามารถกำจัดขยะสดรายวันเนี่ยหมดเป็นรายวันนะฮะแล้วก็ADMที่ได้เนี่ยก็เป็นผลประโยชน์นะฮะโดยตรงเทศบาลก็เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากADMนี้ด้วยนะฮะจะมีรายได้จากADMที่เราคัดแยกมาส่งโรงไฟฟ้านะฮะอันนี้เป็นผลประโยชน์เพื่อที่จะเอางบประมาณเนี่ยไปช่วยประชาชนอีกทีนึงครับ

0: ท่านนายกขาโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมอำเภอฉวางเป็นยังไงบ้างคะสำหรับท่านนายก
1: โลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมของอำเภอฉวางอย่างไรก็แล้วแต่ก็มนุษย์เป็นผู้สร้างทุกอย่างล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาสร้างความสมดุลให้ได้เพื่อความยั่งยืนของทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดจากมือมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนก็ต้องช่วยกันบำรุงรักษาช่วยกันสร้างโดยปลูกจิตสำนึกถามว่าจิตสำนึกเนี่ยก็ต้องมีการกระตุ้นกระตุ้นจากไหนกระตุ้นจากพวกเราผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการเพราะฉะนั้นเราปลูกจิตสำนึกขึ้นมาในเมื่อเราเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมเราก็สร้างให้สวยสร้างให้ยั่งยืนสร้างให้สมดุลอย่าให้มีมลพิษการมีมลพิษก็คือการทำลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาให้นานที่สุดโดยการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับลูกหลานรุ่นต่อๆไปนานๆทุกอย่างแก้ปัญหาให้ถูกทิศถูกทางแล้วจะอยู่กันได้อย่างยั่งยืนแบบหลักธรรมาภิบาลครับ
0: สรุปง่ายๆก็คือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกนะคะจากเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวชุมชนสถานศึกษานะคะหลากหลายในพื้นที่อำเภอฉวางล้วนแล้วแต่รักสิ่งแวดล้อมรักบ้านเกิดสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้จากตัวเรานะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมในวันนี้ในพื้นที่เทศบาลปากน้ำฉวางวันนี้ขอบคุณท่านนายกมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะคะตอนหน้าคุณผู้ชมข่าวรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมจะพาคุณผู้ชมไปสถานที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เจแล้วก็ท่านนายกพร้อมด้วยพี่ๆทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: พราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

แรงบันดาลใจของการสร้างสรรค์อาจเริ่มต้นเพียงปลายดินสอหนึ่งแท่งถ่ายทอดตัวตนและเรื่องราวของผู้คนผ่านศิลปะการวาดภาพเหมือนจนกลายเป็นผลงานที่สร้างทั้งคุณค่าและพลังใจทำความรู้จักกับเส้นทางของศิลปินอิสระผู้ใช้ศิลปะเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงานพร้อมสัมผัสอีกหนึ่งมิติของความศรัทธากับการสักการะองค์ดำแสนสิริจันทราและแม่ย่ามณีจันทราองค์พญานาคคู่ใหม่ท่ามกลางบรรยากาศที่มีทิวเขาอบล้อมณดินแดนสิงโกราที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา

0: พี่เบนครับเราพูดถึงงานศิลปะโดยทั่วไปจริงๆมันก็มีหลายๆแบบเนาะมันก็จะมีทั้งแบบว่าเป็นพวกแลนด์สเคปหรือพวกงานที่แบบวาดในหลายๆรูปแบบด้วยกันแต่ว่าของพี่เบนเนี่ยจะเป็นเรื่องพอร์เทรตใช่ไหม
1: ใช่ครับของพี่จะเป็นแนวพอร์เทรตเป็นหลักก็คือแบบบวกกับฟิกเกอร์ด้วยเพราะว่าบางทีเวลาเราวาดแบบนี้คือต้องเป็นเชฟเป็นรูปแบบต่างๆเหมือนอย่างเช่นว่าฟิกเกอร์เราจะต้องเน้นเชฟเน้นรูปร่างเป็นหลักอยู่แล้วส่วนโพสเทรตจะเน้นเรื่องสัดส่วนใบหน้าเวลาเราวาดให้ลูกค้าเราก็ต้องมีความสังเกตเยอะๆหน่อยในการทราบผลงานต่อหนึ่งชิ้นครับผม
0: จุดเริ่มต้นในการที่แบบเรามาหยิบจับสายโพสเทรตแบบจริงจังเลยตอนนั้นเราชอบหรือว่าเราคิดถึงอะไรตอนที่เราเริ่มมาจับตรงนี้จริงจัง
1: จริงๆอ่ะก็คือว่าพี่เอาจริงๆก็คือสามารถวาดได้หลายๆแบบออกนะแต่ว่าในเมื่อว่าเรามาทางสายโพสเทรตเราก็พยายามว่าคือฝึกฝนแล้วเนี่ยก็คือเราพยายามว่าจะพูดจะผัวที่แบบว่าแบบเราก็หาอีการวาดโพสเทรตอ่ะมันต้องวาดยังไงสังเกตยังไง
0: ไม่ต้องของพี่เบนเป็นยังไง
1: จริงๆอ่ะก็คือศิลปะจริงๆอ่ะพี่มีอะไรบ้างจากคณิตศาสตร์วิชาอังกฤษสุดท้ายศิลปะทุกอย่างอ่ะมันต้องมาเจอกันทั้งหมดเลยไม่ว่าเรื่องคณิตศาสตร์อังกฤษแต่ว่าพอเราเอาตรงนั้นมาจากที่สมัยเด็กๆที่เราวาดอ่ะเราพยายามที่แบบว่าเราลองจริงจังดูสิเพราะว่าเราได้แรงบันดาลใจจากที่ว่าแบบเรามีเพชชั่นกับตัวเองที่แบบว่าตอนนั้นอ่ะเราได้ลองเอาไปประกวดในงานวันแม่จนได้รางวัลจนได้รางวัลชนะเลิศจ
0: นต่อวาดรูปอะไรคะจำได้ไหม
1: ตอนนั้นมันเป็นโครงการของวันแม่แห่งชาตินี่แหละก็คือให้วาดคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวกับว่าภายใต้ที่แบบว่าวันแม่ของฉันเป็นรูปแบบยังไงก็เลยว่าพี่ก็คิดออกมาก็เลยว่าเราคิดในสไตล์เราแล้วก็เลยมันมีความแปลกใหม่ที่แบบว่าเราคิดออกมาแล้วก็เลยว่าถูกใจคณะกรรมการเขาก็เลยว่าที่แบบว่าเราก็ได้รางวัลตรงนั้นมันก็เลยเป็นภาคภูมิใจก้าวแรกของเรา
0: อย่างเงี้ยคือจุดเริ่มต้นพี่เบนมันเป็นเรื่องสายประกวดซึ่งตอนเด็กๆเวลาเราเห็นคนที่เขาประกวด
1: เพราะจริงๆกันพี่เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยกล้าอยู่แล้วแต่ว่าอ่ะลองดูพอเรามีจุดเริ่มต้นตรงนั้นปุ๊บแล้วมันเป็นจุดประกายพอจุดประกายปุ๊บก็เลยที่แบบว่าอ่ะคือถึงไม่ได้รางวัลก็จริงนะแต่ว่าถ้าผลงานเราไปติดอยู่ในบอร์ดอ่ะมันก็ภูมิใจส่วนหนึ่งต่อให้เราไม่ได้ติดรางวัลชนะเลิศใช่
0: คือพอพูดถึงการวาดพอร์เทรตแต่ตอนนั้นอะคือเราก็ไม่ได้หยิบจับพอร์เทรตถูกไหมคะเพราะว่าตอนเด็กอะพอร์เทรตเป็นอะไรที่ไกลตัวเราเนาะ
1: ถูกต
0: ้องรู้สึกว่ามันยาก
1: ใช่เพราะพอร์เทรตจริงๆอะทักษะมันต้องใช้เยอะจริง
0: ๆใช่
1: ในการที่ว่าเราต้องเข้าใจนะ
0: พี่เบนเคยเจอปัญหานี้ไหมอันนี้เราพูดถึงในมุมของปอเองด้วยน้องปอเองก็วาดพอร์เทรต
1: ครับ
0: เคยเจอไหมตอนเด็กๆที่เราวาดมาปุ๊บมีคนทักไม่เห็นจะเหมือนเลย
1: ใช่ใช่วาดปุ๊บทำไมไม่เหมือน
0: เฟล
1: อีกใจหนึ่งเราเฟลนะ
0: เฟลเสร็จแล้วออกมาปุ๊บมันไม่เหมือนเลย

0: เนี่ยสม
1: อั
0: ม
1: น
0: ต
1: น
0: ิ
1: ี้
0: มี
1: ก
0: ไห
1: ็
0: มม
1: อ
0: ี
1: ีก
0: เห
1: อย
0: ต
1: ุ่ากง
0: ารณ
1: ห
0: ์
1: น
0: น
1: ึ่
0: ี
1: ง
0: ้
1: ที่เป็นประเด็นคือบางทีว่าเวลาเหมือนเราเคยเจอปัญหาแบบนี้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะลูกค้าแต่ละคิดมันมีความที่แบบว่าความคิดที่แตกต่างกัน
0: โอ้
1: เพราะว่าบางทีว่าบางคนเขามีความอินในวาดเหมือนแหละแต่ลูกค้าบอกว่าวาดไม่เหมือนบางทีเราใช้วิธีแบบว่าบางทีว่าหนึ่งด้วยการที่ว่าเราบอกว่าบางทีว่ารูปที่เขาส่งอ่ะมันมีความคมชัดมากน้อยแค่ไหนบาง
0: จ
1: ท
0: ร
1: ี
0: ิง
1: ว่า
0: จริงอันนี้จริง
1: อันนี้ก็คือว่ารูปอ่ะถ้าคุณส่งในภาพมือถืออ่ะถ้าคุณส่งในระบบแบบไหนอ่ะความคมชัดมันจะเบลอจะแตก
0: ใช่
1: เราพยายามดูว่าว่าจุดสําคัญในการวาดรูปอยู่แล้วคือเราต้องสังเกตแก่นลึกเข้าไปในของรูปนั้นครับ
0: จริงมันอันนี้มันเป็นจุดที่คนที่อยากได้ภาพเหมือนเนี่ยเขาคาดไม่ถึงเหมือนว่าภาพนี้มีการตกแต่ง
1: ใช่
0: ไปเข้า AI ไปเข้าอะไรแต่เจ้าตัวพอเวลามองรู้สึกว่าไม
1: ่ระบบ AI ฟังก์ชันมันก็เยอะอยู่แล้วเขาจะมองว่าภาพวาดเดี๋ยวนี
0: ้
1: มันจะเริ่มไม่ค่อยเป๊ะเหมือนกับ AI ว่าเป็นปัญหาไหมเอาจริงถ้าเหมือนว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียมาสะดวกในการใช้งานที่แบบว่าบางทีเราอยากหาแพลตฟอร์มในการที่แบบว่าเราอยากรู้ในสิ่งที่เราไม่รู
0: ้
1: เช่นเหมือนบางทีว่าเราพยายามว่าเก็บดีเทลยังไงให้แบบว่าสีมันดูสมูทขึ้นเส้นมันดูคมชัดขึ้นการลงสเกลยังไงให้ที่สามารถว่าเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นมันถามว่าดีแหละแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งว่าคือพอเราอยู่กับมันมากเกินมันก็ทำให้เราอะคือมันนิสัยมันเปลี่ยนไปเลยที่แบบว่าเราไปยึดติด กับ AI มากเกินจนที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเอง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอย่างหนึ่งศิลปะมันยึดในของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าศิลปะคือไม่สามารถมีอะไรมาข้อตัวเองเราได้เพราะมันเป็นตัวของตัวเรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถึงก็เลยที่แบบว่าเราอะคือจะใช้ AI ในทางที่แบบว่าคือแค่หาแพลตฟอร์มข้อมูลที่แบบว่าเราลงยังไงดีเทลยังไงอะไรประมาณนี
0: ้หาความรู้
1: ใช่มันหาความรู้ว่า
0: อันนี้ก็คือตัวอย่างงานของพี่เบนซ์นะคะอย่างอันนี้คืออะไรคะพี่เบนซ์
1: อันนี้ครับผม
0: อันนี้ตรงกลางนี
1: ้อันนี้ภาพวาดสีไม้
0: อันนี้ที่แบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่

0: ปัจจุบันแล้วเพราะว่าหนึ่งด้วยแสงเงาระยะดีเทลที่น้องสื่อถึงอารมณ์ด้วยนะเพราะว่าเหมือนอย่างเช่นเราก็ได้ฝึกมาจากดีเทลเหมือนที่พี่ถืออยู่เนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่อะดีเทลเดิมก็คือมาจากเหมือนเราดรออิ้งก็คือแค่ต่างกันที่ว่าดรออิ้งอะมันแค่แบบว่าเหมือนเราไปตามจังหวะของงานแต่ว่าอันเนี้ยเราอาจจะฉีกกรอบที่แบบว่าเราเหมือนเราฝนเราแบบปรับทักษะไปนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: คือจากที่เห็นตรงนี้อันนี้ก็จะมี4ไม้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นดินสอ
0: ใช่คร
1: ับ หลายๆคนที่เริ่มพอร์เทรตเขาก็จะเริ่มจากอันนี้แหละ
0: ใช่ๆเพราะว่าคือวิชาเรียนแม้ว่าจะอะไรก็ตามแม้ว่าตั้งแต่สมัยอยู่ปี1นะ
1: ค่ะ
0: สามารถใช้ได้จนถึงรับประกอบอาชีพได้ด้วยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคือพื้นฐานหลักอ่ะไม่ว่าเราจะเป็นเรียนดรออิ้งอะไรก็ตามพื้นฐานก็มาจากโครงสร้างดรออิ้งหมดเลยเพราะว่าเวลาเหมือนเราจะก่อนจะลงสีเราแสงเงาดีเทลครับผม
1: ความยากแล้วก็เสน่ห์ระหว่างสีไม้แบบนี้กับงานที่เป็นดินสอดรออิ้งแบบนี
0: ้
1: ในสายตาของพี่เบนมันต่างกันยังไงเสน
0: ่ห์ถามว่ามันมีความชอบที่แตกต่างกันนะเพราะว่าดรออิ้งสมัยก่อนอะสมัยปู่ย่าตาทวดอะเวลาเขาเอารูปถ่ายไปให้เขาวาดอะว่าคือส่วนใหญ่สมัยก่อนอ่ะเขาก็เลยที่แบบว่ามันดูแล้วว่ามันดูขลังมันดูคลาสสิกมันดูที่แบบว่ามัน
1: แล้วกว่าที่จะเรียนรู้ที่จะใช้สีมันก็หนักเขาอยากจะเปลี่ยนจากนี้มาเป็นนี
0: ้ก
1: ็ต้องใช้แนวคิดยังไง
0: อย่างหนึ่งนะก็คือว่าเราพยายามว่าคือไม่ว่าสีหรือขาวดำอ่ะจริงๆอ่ะคือมันมีทักษะคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันที่ว่าเราฝึกฝนในเรื่องนี้เหมือนงานสีอ่
1: ะ
0: เราก็ต้องฝึกฝนก้าวกระโดดมาจากตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะพื้นฐานเดิมมันมาจากจุดนี้อยู่แล้วเหมือนเนี้ยที่พี่ถืออยู่แต่ว่าขอให้ยึดอย่างนึงว่าสังเกตเยอะๆเหมือนที่พี่พูดตั้งแต่ต้นเพราะว่าไม่ว่างานอะไรก็ตามไม่ว่าสีน้ำสีไม้หรือว่าวาดเส้นก็ตามมันก็อยู่จุดสำคัญอย่างหลักก็คือว่าสังเกตฝึกฝนเยอะๆเพราะเอาจริงๆอ่ะความยากความง่ายมันก็คล้ายๆกัน
1: คือชีวิตพี่เบนซ์น่ะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเขาก็มีความลำบากในบางเรื่องแล้วก็ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตรงนี้มันคือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของพี่เบนพี่เบนอยากจะพูดอะไรถึงงานเหล่านี้ที่อยู่กับพี่เบนมาจนถึงวันนี้แล้วทำให้พี่เบนมีแรงใจในการใช้ชีวิตทุกวันนี้บ้าง
0: เอาจริงๆอ่ะศิลปะนะมันไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ที่แบบว่าเราเรียนในด้านระดับไหนก็ตามนะบุคคลทั่วไปก็สามารถทำได
1: ้
0: ก็ไม่ว่าเหมือนบางคนกระแสอายุมาน
1: ะ
0: ก็ไม่รู้จะทำอะไรถูกไหมพยายามที่แบบว่าเราก็ลองหาอะไรทำเพื่อว่าผ่อนคลายทำเพื่อรีเล็กความคิดตัวเองบางทีว่าอันนี้ยอมรับนะพี่อ่ะเป็นคนที่แบบว่าบางทีแบบฟุ้งซ่านอะไรแบบนี้นะก็คือว่าด้วยความที่เราศิลปะมันก็คล้ายกับดนตรีมันก็เหมือนเป็นการที่แบบบำบัดจิตเพราะว่าจริงๆอ่ะมันสามารถว่าบรรเทาในเรื่องที่แบบว่าความคิดอารมณ์ทุกอย่างแล้วสามารถว่าสร้างอาชีพได
1: ้
0: เพราะว่าศิลปะมันไม่ได้ว่ามีการตายตัวอยู่แล้วไม่เจาะจงว่าต้องเป็นบุคคลแบบนี้วัยนี้คุณวุฒินี้วัยวุฒิแบบนี้คือสามารถคุณทำได้หมด
1: นี่ก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางให้คุณผู้ชมนะคะก็คือทั้งเบอร์โทรศัพท์ก็ดีหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: า Facebook ก็ดีนะคะเราจะขึ้นมาให้สำหรับคนที่อยากได้งานแบบนี้นะคะพี่เป็นมีทั้งสีน้ำเนาะ
0: สีน้ำสีไม
1: ้แ
0: ล้วก
1: ็ดิสอ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบเนาะแล้วแต่เสน่ห์ของงานด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะได้ครูสอนศิลปะสำหรับน้องๆอย่างนี้ก็พี่เบนก็รับสอนด้วยเหมือนกันนะคะ

0: จบจากเรื่องราวของงานศิลปะเราจะพาคุณผู้ชมไปสิงหานครกับเชอร์คาเฟ่คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่ไม่
1: เราอยู่กันที่เชอร์คาเฟ่นะคะด้านหลังเราก็เป็น

0: เป็นองค์ดำแสงสีจันทราแล้วก็เป้สักนิดดีกว่าเชอร์คาเฟ่นี่เป็นร้านที่พญานาคกับภาคใต้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่สำหรับคนใต้แสงสีจันทราและแม่ย่าค่ะอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็เราศรัทธาด้วยค่ะศรัทธาในองค์ท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ท่านก็มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดแล้วก็ท่านก็ดูแลทะเลใต้ด้วยค่ะก็เลยเกี่ยวพันกับภาคใต้ในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะ
2: ครับก็มี2 อย่างเหมือนที่น้องแอลบอกนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องความเชื่อความศรัทธานะครับก็คือตามตำนานเนี่ยองค์ดำก็คือเป็นองค์พญานาคที่แผ่พังพานอยู่กับหลวงปู่ของเรานะครับเพราะว่าที่เหนือเนี่ยสามารถมองได้ทั้งทะเลอันดามันแล้วก็ทะเลอ่าวไทย
0: จากที่ทำพิธีไปแล้วเห็นว่าร้านเชิญก็ทำพิธีไปแล้วด้วยบวงสรวงอะไรเรีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: นั่นเป็นยังไงบ้างคะ
1: เป็นยังไงบ้างเหรอคะเท่าที่เห็นนะคะคือมาถึงก็แล้วมาถึงมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านมาหาญาติผู้ใหญ
2: ่มาบอกถึงความทุกข์ความสุขได้ซึ่งพอเขากลับจากตรงนี้ได้ปลดปล่อยได้ระบายนะครับหรือว่ามีความสุขก็มาบอกได้แล้วท่านก็กลับไปได้กำลังใจกลับไปแล้วก็ไปสู้กับชีวิตต่ออันนี้คือสิ่งที่ฟีดแบ็กที่ได้รับมานะครับ
0: พูดถึงถ้าเกิดจะมาไหว้อย่างเงี้ยมีข้อห้ามหรือว่าข้อกำหนดอะไรสำหรับคนที
2: ่นะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนสามารถพื้นที่ของเรามันติดกับป่าถ้ามีไก่ไปสิ่งที่เราคิดแล้วก็อยากเอาเรื่องในเรื่องของปฏิหาร
0: ไม่ได้จำเป็นว่า18:00 น.แล้ว
2: เปิดไว้นะครับสำหรับมาด้วยใจศรัทธาเราก็เปิดนะครับเพราะว่าตรงนี้เราสร้างเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
3: ที่แม้โลกใบนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่าใดสิ่งใดในทุกวันค่ะ

0: กสิ่งที่เราเป็น
1: คือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดซัพพาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่อแฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2: ถ้ามั่วสุมกับยาเสพติดมันอนาคตจะสิ้นหวังครับไม่ถูกโดนจับอยากให้เยาวชนทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดครับเพื่อครอบครัวพ่อแม่จะได้มีความสุขครับผม
3: จากวันที่หลงผิดมืดมนแต่ทุกคนมีโอกาส

0: ้นใหม่ด้วยการบำบัดรักฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปร่วมคืนคนดีสู่สังคม
1: เสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่
2: พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมาเพลงมาเพลง
3: ใช
2: ่ใ
3: ช่ครับของทุกคนครับ
4: มาพี่ชนกัน
5: ไปบุญไม่เอาไงลูก
6: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
3: ชาวต่างชาติด้วยครับ
5: What
3: เลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะ
4: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะ
7: คุณแต่พิษ
8: ที่ย้อนหลังไปนะครับให้แม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสายที่มีความสมาชีพประชากรก็ประชาชนเด็ดมาเพื่อที่จะเปิดขั้นอัศจรรย์นะครับน่าจะจังหวัดชุมพร
9: แล้วก็เราก็ได้เรียนรู้ว่าเป็นวิถีที่แข่งเรือกันได
8: ้ได้ตามพระราชดำรีด้วยนะครับถ้าไม่มีพระราชดำรีก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะว่าความจริงมันก็มีอยู่ที่ทางส่วนแล้ว
9: ครับค่ะก็เห็นถึงความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนไหมคะ
8: ครับได้ฝึกซ้อมแล้วก็ต้องมีกำลังสนับสนุนมีพี่น้องประชาชนมาดูแลเรื่องที่เราปฏิบัติสืบกันมาแต่เรื่องมีการแข่งเรือนะครับและนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือมีการระดมทุนนะครับตั้งแต่มีการแข่งเรือของท้องที่แห่งนี้นะครับก็จะมีการระดมทุนถามว่าระดมทุนมาจากไหนก็มาจากพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่และก็ผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับปีหนึ่งเราสามารถระดมทุนได้ประมาณ 5-6 แสนบาทนะครับ
9: ก็คือกว่าจะเป็นความเข้มแข็งแต่ละคนก็ต้องเหมือนมีหน้าที่รู้หน้าที่ว่าจะต้องถนัดด้านไหนทำอะไรกันเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
8: คือจะแบ่งงานกันนะครับโดยเฉพาะในของพื้นที่จะต้องมีผู้นำนะครับผู้นำท้องถิ่นก็ได้แก่ผู้นายกนะครับและผู้ตอและผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนตัวพี่เองนี่เขามอบหมายให้ทำในเรื่องของการดูแลในเรื่องของดูแลเรือและก็ดูแลเรื่องทุนที่จะมาจัดการแข่งขันนะครับ
9: ก็ถือว่ากิจกรรมนี้ก็คือถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนได้ด้วย
8: ใช่ใช่ใช่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งพื้นที่ตั้งแต่พระคุณเจ้านะพระคุณเจ้าผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่พี่น้องประชาชนนะครับ
9: เพราะเราจะมีกิจกรรมบวงสรวงกันก่อนทุกปีใช่ไหม
8: เป็นกิจกรรมบวงสรวงเมื่อมีเรือแล้วเมื่อกี้พูดว่าเราจะแข่งเรือได้ต้องมีเรือนะและก็มีกำลังคนสิ่งหนึ่งที่ต้องปฏิบัติและเป็นความเชื่อนะต
9: ั้
8: งแต่สมัยโบราณกาลว่าเรือทุกลำเนี่ยมีสิ่งที่ประจำเรือเขาเรียกว่าแม่ย่านางนะครับแม่ย่านางไม่ว่าเรือที่จะแข่งเรือยาวหรือเรือที่เขาใช้ในการประมงหรือใช้ในแม่น้ำลังคลองนะก็จะมีพิธีบวงสรวงเชื่อว่าเรือแต่ละลำมีแม่ย่านางซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเรือนะครับและนอกจากนั้นนอกจากแม่ย่านางและก็บอกในเรือไม้ที่เอามากุดอะไรนี่ก็อาจจะมีอะไรที
9: ่ติดอะไร
8: ติดจูครับไม้กว่าแต่ต้นที่เอามาทําเรือก็มาได้มาไม่ง่ายน
9: ะ
8: ต้องหาต้นไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยจะเมื่อก่อนที่ใช้เรือขุดตอนนั้นก็ใช้เรือเสียบก็เลยต้องมีการบวงสรวงเรือบ้านเราก็เรียกว่าการไหว้เรือนะครับทุกการทุกปีนะครับทุกปีที่มีการแข่งขันเรือยาวเรือทุกลำนะครับที่มาอยู่ที่ริมคลองที่คลองอย่างนี้นะครับก็จะมีพิธีบวงสรวงไหว้เรือแต่ความจริงการไหว้เรือนี้เป็นประเพณีแต่โบราณนะ
9: ค
8: นที่ทําประมงสมัยก่อนก็เค้าจะไหว้เรือก่อนที่เอาเรือลงสู่แม่น้ําทําอาชีพประมงนะก็ต้องมีการไหว้เรือแต่ว่าการไหว้เรือยาวเนี่ยมันจะให้ความสําคัญมากกว่าเรือประมงเพราะว่ามีพิธีบวงสรวงการบวงสรวงการไหว้เรือเนี่ย
9: จะต้องเหมือนกับศูนย์รวมจิตใจ
8: ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ
9: ให้เรารู้สึก
8: ให้เรารู้สึกมีความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมีใจพึกเขิมนะครับพร้อมที่จะ

0: ก็พอไหว้เรือเสร็จเนี่ยเขาถึงบอกว่าแม่ย่านางที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเรือนะก็จัดงานเรือเนี่ยมีความกระตือรือร้นมีความเข้มแข็งนะครับที่จะนำเรือเข้าสู่การแข่งขันเพื่อหวังชัยชนะนะครับ
1: อยากให้อาจารย์มนัสได้ฝากถึงประเพณีดั้งเดิมของที่นี่ให้เป็นที่สืบทอดต่อไปให้กับคุณผู้ชม
0: ครับก็ประเพณีการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนจิงทงจิงถ้วยพระราชทานนะครับถือว่าเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับบ้านกับพื้นที่บ้านเรานะครับมาเป็นเวลาเกือบ30ปีนะครับซึ่งประเพณีนี้เกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจนะครับของทุกฝ่ายไม่ว่าจะผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่แม้แต่พระคุณเจ้าและพี่น้องประชาชนนะครับทุกคนหวงแหนว่าประเพณีเช่นนี้ครับไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับพอเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องมีความหวงแหนช่วยกันรักษาช่วยกันเสียสละช่วยกันดูแลนะครับเพื่อให้ประเพณีนี้คงอยู่กับบ้านเราตลอดไปนะครับ
1: ค่ะทราบถึงความเป็นมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีกระบวนการหรือมีการทำกิจกรรมอะไรกันบ้างหลังจากนี้ค่ะ

0: จากความเชื่อและความเป็นมาของชุมชนที่มีวิถีชีวิตส่วนใหญ่กับแม่น้ำลำคลองสู่ประเพณีสำคัญของจังหวัดชุมพรกับการแข่งขันเรือยาวที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันต้องใช้ความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนและการบูรณาการกับหลายภาคส่วนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้างค่ะ
1: ว่าที่ไปที่มาของคลองแห่งนี้มาอย่างไรนะครับขุดคลองหัววังพนังตักครับซึ่งปัจจุบันจะได้มีพระสวนีนะครับจากในหลวงและก็สมเด็จพระเทพนะครับเนี้ยเหมาะที่จะจัดการแข่งขันเรือยาวนะครับหลังจากนั้นชาวจังหวัดชุมพรนะครับรวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดนาจังนะครับเราก็ได้สืบสารนะครับพระราชดำริของท่านนะครับว่าเราจะจัดถิ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของเทศบาลเนี่ยเราก็ให้ความนะครับในการจัดการแข่งขันเพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมและก็น้อมสำนึก
2: ยิ่งทงกันบ้างค่ะอันนี้คือเป็นลักษณะการแข่งขันยังไงคะท่านนายก
1: คือของจังหวัดชุมพรเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์นะครับเพราะว่าเราจะต้องไม่ได้เอาที่ว่าใครถึงก่อนนะครับว่าจะได้รับชัยชนะนะครับของจังหวัดชุมพรเนี่ยก็คือจะต้องได้หวายนะครับนายหัวนะครับจะต้องนั่งบนทองเหินนะครับนั่งบนทองเหินแล้วก็ปีนขึ้นโขนมีผ้าทองสีแดงนะครับส่วนหวายเนี่ยจะทำจากหวายธรรมชาตินะครับถูกต่อกันนะครับถ้าทีมหนึ่งทีมใดนะครับได้หวายไปนะครับทีมนั้นจะได้เป็นผู้ชนะนะครับ
2: ก็เหมือนที่เราเห็นในภาพว่าเรือแข่งกันมา2ลำ
1: ครับ
2: แล้วก็ถ้าลำไหนไปถึงหวายที่มีธงอยู
1: ่ครับ
2: แล้วไปคว้า
1: ธ
2: งแล้วก็คือจะได้ชัยชนะ
1: อ
2: ันนี้ตกน้ำได้ไหมคะเราเห็นภาพบาง
1: คือถามว่าตกน้ำได้ไหมนะครับนายหัวถ้าตกน้ำก่อนถึงธงนะครับก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าฟ้าธงแล้วตกก็ไม่ได้แต่ถ้าฟ้าธงแล้วตกแต่ว่าตกในช่วงของท้ายเรือนะครับพ้นทุ่นการแข่งขันไปแล้วนั่นก็ถือว่าได้นะครับ
2: อันนั้นได้อันนี้เขาแบ่งเป็นประเภทฝีพายหรือยังไงกี่ประเภทคะ
1: คือหลักๆนะครับของจังหวัดชุมพรนะครับเรามีตั้งแต่8ฝีพายนะครับ16ฝีพายแล้วก็32ฝีพายในส่วนของ8ฝีพายเนี่ยที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ดำเนินการอยู่เนี่ยก็จะเป็น8ฝีพายภายในจังหวัดชุมพรนะครับ16ฝีพายเนี่ยจะเปิดโอเพ่นนะครับภาพว่างมาได้ทั่วหมดเลยนะครับ16ฝีพาย32ฝีเป็นประชาชนทั่วไปนะครับภายในจังหวัดชุมพรนะครับในหนึ่งประเภทแล้วประเภทที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือประเภทของผู้นำนะครับประเภทผู้นำเนี่ยก็คือ32ผู้นำนะครับจะต้องมีผู้นำอยู่ในลำเรือนะครับไม่น้อยไฮไลท์ของการแข่งขันในครั้งนี้ครับที่เกิดขึ้น
2: นายกก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แข่งด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ทุกปีไหมคะ
1: เราจะมีท่านอดีตกำนันนะครับกำนันใหญ่เนี่ยก็ได้กำนันนะครับขึ้นโขนอยู่เป็นประจำนะครับหลังจากท่านที่เกษียณอายุราชการนะครับผมในฐานะที่เป็นนายกนะครับก็ได้สานงานต่อนะครับจากรุ่นของกำนันขึ้นมาแล้วก็ผมก็ได้สานงานต่อเป็นผู้ที่ขึ้นโขนเองนะครับก็ปีนี้จะเป็น

0: การขึ้นผลของปีที่2กับปีที่แล้วก็ขึ้นผลเช่น
1: ทีอะไรยังไงบ้างคะ
0: คือการฝึกซ้อมเนี่ยทุกคนก็ต้องสามารถที่ผู้นำท้องถิ่นนะรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจในการพายเรือนะครับมาร่วมกันที่ใกล้ๆจะไม่ไหวนะครับก็มาทดแทนกันด้วยนะครับ
1: แล้วรางวัลที่ได้เป็นยังไงบ้าง
0: รางวัลนะครับในการแข่งขันนะครับของกลองหัววังพนังตักนะครับซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจังหวัดชุมพรครับรางวัลที่ได้ก็รางวัลชนะเลิศเนี่ยจะได้รับถ้วยพระราชทานนะครับถ้วยพระราชทานนะครับแล้วก็มีเงินรางวัลนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับ
1: นอกจากไฮไลท์ที่ความสนุกสนานของการแข่งเรือแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นเช่นแสงสีเสียงอะไรมีทุกปีใช่ไหมฮะ
0: ก็ส่วนมากแล้วจะเป็นลานวัฒนธรรมนะกิจกรรมเกี่ยวกับลานวัฒนธรรมแล้วก็มีนิทรรศการนะครับที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะครับของในหลวงนะครับของราชวงศ์ต่างๆเนี่ยมีให้เห็นนะครับในบริเวณงานนะครับ
1: ค่ะอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากมาดูบรรยากาศสามารถวางแผนมาได้เพราะเรามีการแข่งขันทุกปีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็การแข่งขันนะครับณคลองหัววังพนังตักนะครับที่ตำบลนาจางเนี่ยจัดในช่วงของเดือนกันยายนของทุกปีครับ
1: ก็คือเป็นประจำเลยกันยายนถ้าเกิดเหมือนใครเห็นบรรยากาศแล้วอยากมาก็สามารถวางแผนมาได้
0: นะครับยินดีนะครับ
1: ให้เชิญชวนนิดนึงค่ะว่ามายังไง
0: ในนามของเจ้าของพื้นที่และกันในนามเจ้าของพื้นที่ของตำบลนาจางนะครับซึ่งเป็นสนามในการจัดการแข่งขันนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะในส่วนของจังหวัดชุมพรหรือว่าจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับพี่น้องจากต่างชาตินะครับก็ขอเรียนเชิญมา

0: นายกคะอันนี้คือเรือที่เราใช้แข่งจริงๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: กี่ลำได้คะของนาชัง
1: ของนาชังเนี่ยเราลำด้านในสุดนะครับจะเป็นลำของลำเดิมนะเป็นเมื่อก่อนจะใช้เรือขุดคือขุดจากไม้ทั้งต้นนะครับขุดมาเป็นเรือนะครับลำนู้นก็เป็นอดีตแชมป์3สมัยติดต่อกันนะครับของเรือในนามของสังกัดของเรือเจ้าแม่พนังตักนะครับ
0: เจ้าแม่พนังตักยังใช้แข่งอยู่เหมือนเดิม
1: ตอนนี้เราไม่ได้ใช้นะแต่ว่ายังดูแลท่านอยู่ดูแลแม่ยานางอยู่นะครับแล้วปัจจุบันนะครับเราจะใช้เรือประเภทเรือยุคใหม่ก็คือเรือประกอบนะครับก็คือเรือประกอบขึ้นมานะครับประกอบขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็คือประเภทของเรือ32นะครับทั้ง2ลำนะครับ
0: 32ฝีพาย
1: ใช
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่ครับคือปีนี้เราจะใช้ลำตัวกับชมพูลำนี้ครับจะใช้ทำการแข่งขันในเรือของประเภทของผู้นำนะครับส่วนลำนี้เราจะใช้ในประเภทของการแข่งขันเรือประเภทของประชาชนทั่วไปนะครับประเภทเล่นนะครับแล้วก็ยังมีเรือ8ฝีพายบ้างนะครับก็นี่ลักษณะเรือก็จะมีกาบเรือมีตัวเรือแล้วก็มีต่างๆ
0: ก็คือ32ฝีพายก็คือ32คนนั่งอยู่บนเรือลำเดียวกัน
1: ถูกต้องครับใช่
0: รวมทั้งคนที่ขึ้นโขนจริงทงด้วย
1: ถูกต้องครับ32คนก็จะรวมคนที่ขึ้นโขนด้วยนะครับ
0: อืมค่ะแต่เราก็คือมีการบำรุงรักษาดูแลกันไว้ทุกปีใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเรือเนี่ยพอการแข่งขันจบการแข่งขันเนี่ยเราต้องมีการบำรุงรักษาเพราะเรือมันต้องมีตามการชำรุดไปตามสภาพของมันแหละ
0: อันนี้คือเป็นไม้
1: ไม้ทั้งหมดเลย
0: เขาใช้ไม้อะไรคะถ้าทำเรือ
1: ปกติจะใช้ไม้สักนะครับเพราะว่าจะมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีไม้อื่นผสมบ้างนะครับตัวด้านล่างเนี่ยเขาเรียกกระดูกงูเนี่ยจะส่วนมากจะใช้ไม้ตะเคียน
0: ก็คือเรือลำนี้ชื่อเรืออะไร
1: เรือเจ้าแม่พนังตักครับ
0: เรือเจ้าแม่พน
1: ัง
0: ต
1: ัก
0: อ
1: ัน
0: นี้คว้าแชมป์มากี่สมัยแล้ว
1: ก็ได้มาอีกหนึ่งสมัยเมื่อปี62นะครับหลังจากนั้นก็มีช่วงโควิดบ้างอะไรบ้างก็ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนของตำบลอื่นบ้างนะครับแต่ปีนี้เราก็ตั้งใจนะครับตั้งใจทีมฝีพายเองก็ตั้งใจที่จะนำแชมป์กลับมาสู่ตำบลนะครับ
0: ค่ะแล้วการฝึกซ้อมเนี่ยจังหวะฝีพายอะไรเราคือนอกจากซ้อมในน้ำแล้วมีการแบบว่าซักซ้อมกันบนบกไหม
1: มีครับเรามีไม่ว่าจะเป็นการเวทเล่นเวทการออกกำลังกายหรือการยืดเส้นยืดสายเนี่ยเรามีหมดนะครับเรา

0: ือจะใช้แต่การทักษะการพายเรืออย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช้วิทยาศาสตร์ในการกีฬาเข้ามาช่วยด้วยนะครับ
1: ก็คือผสมผสานกันไปแต่ว่าความสิ่งสำคัญก็คือความพร้อมเพรียงความสามัคคีแล้วก็จังหวะที่นายกบอกว่าต้องมีจังหวะพายที่เหมาะพร้อมกันด้วย
0: นั่นแหละคือที่มาของความสามัคคีเลยครับทุกคนมันจะต้องออกแรงทุกคนนะครับเพราะว่าเรือต้องไปด้วยกันนะครับถ้าไปข้างคนหนึ่งหนักคนหนึ่งเบาเนี่ยเรือจะไม่ไปได้ตรงมันจะแทงไป
1: ที่เราเห็นเรือเล่นไปบนผิวน้ำเหมือนธรรมดาแต่ว่าจริงๆคือเขาใช้ฝีพาย
0: ใช้ฝีพายไปนะครับใช้แรงขับจากคนเนี่ยขึ้นไปตัวเรือก็มีองค์ประกอบนะครับเพราะว่าเรือสามารถเดินได้ดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่การทรงรูปทรงของเรือด้วยแล้วก็สภาพของเรือแล้วเป็นสิ่งสำคัญ
1: ค่ะเดี๋ยวเราขอเดินไปดูที่บริเวณหัวเรือกันแล้วกันค่ะ
0: ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวพูดตรงนี้ก่อนตรงนี้คือเขาเรียกตรงเหินนะครับภาษาของเรือขึ้นไปนะครับอยู่ช่วงนี้ครับเพื่อใช้ในการทำแข่งขันนะครับทุกหลังจากพายไปนะครับระยะหนึ่งนะครับก่อนจะเข้าเส้นชัยเนี่ยในหัวนะครับจะส่งสัญญาณ
1: เห็
0: นครับเห็นครับจะหันดู
1: กันไป
0: จะมีทักษะไหวพริบนะครับจริงได้อาจจะเสียเปรียบนิดหนึ่งเพราะว่าน้ำหนักของในหัวเรือเนี่ยพอขึ้นมาอยู่ปลายสุดเนี่ยถ้าอยู่ห่างจากหวายเกินไปเนี่ยน้ำหนักหัวเรือจะกดทำให้การพายเรือเนี่ยมันจะหนักกว่าปกติ
1: มันช้าลง
0: ช้าลงนะครับแต่ถ้ามันจังหวะพอดีเนี่ยก็สามารถขึ้นปุ๊บแล้วก็ฟ้าทองได้เลยเนี่ยมันจะได้เปรียบกว่านะครับมันต้องมีการชิงไหวพริบนิดหนึ่งนะครับ
1: แล้วก็คนที่ชิงธงจะไม่มีพายใช่ไหมคะมีพายไหม
0: มีไม่มีก็ได้ครับ
1: จะร่วม
0: แล้วแต่สะดวก
1: ก็ได้
0: แล้วแต่สะดวกครับ
1: แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีพายก็คือนั่งรอไปชิง
0: นั่งรอนะครับแล้วก็คอยให้จังหวะครับให้กับปีพายนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ที่เราเห็นมีธูปมีเทียนมีดอกไม้คือก่อนจะทำการแข่งจริง
0: ๆเราต้องบอกออกชื่อนะครับแม่ยานานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เรานับถือเหมือนลำนี้ก็คือแม่ยานาก็คือเจ้าแม่พนังศักดิ์นะครับต้องออกชื่อบอกท่านให้ทุกการแข่งขันทุกเที่ยวการแข่งขันเนี่ยให้พวกเราได้รับแต่ชนะนะครับแล้วก็ให้ปีพายทุกคนในหัวในท้ายเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะครับที่เรานับถือแล้วก็เชื่อถือกันมา
1: ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับความปลุกแรงบันดาลใจปล
0: ุ
1: กความเชื่อด้วยค่ะแต่ไม้พายที่ถืออยู่นี่คือทุกคนจะต้องมีเป็นของตัวเองประจำตัว
0: ถูกต้องครับต้องมีไม้พายเป็นของตัวเองนะครับอันนี้เป็นไม้พายไม้นะครับปัจจุบันเนี่ยจะไม้พายเนี่ยจะมีหลายรูปแบบนะครับที่ทำไม้พายอันนี้เป็นไม้พายไม้นะความยาวนะครับที่ฝีพายใช้กันนะครับก็อยู่ประมาณเม็ด23ถึงเม็ด25นะครับที่ใช้กันส่วนนายท้ายเนี่ยก็จะเป็นใบลักษณะหนึ่งจะมีด้ามยาวๆนะเพราะว่านายท้ายนี่จะต้องยืดนะครับเพื่อช่วงงัดน้ำให้เรือขึ้นนะครับ
1: อันนี้คือลักษณะหรือขนาดของไม้พายแต่ละเรือได้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะไม่มีข้อกำหนดอะไรใช่
0: ไหมได้หมดครับจะใช้ขนาดนี้หมดเลยนะครับก็จะปรับประยุกต์มาใช้เป็นใบคาร์บอนครับจะมีน้ำหนักเบานะครับ
1: แข่งขันเรือจริงกันเลยได้ไหมคะ
0: โอเคครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
0: รับชมครับ

0: ดังอดีตที่เคยโด่งดังและก็เป็นผลหรือไม่ป่าชมติด
1: ใส่ขึ้นไปใส่ขึ้นไปเอาเลยเว้ยเรื่องจะเบียดกันกันไปแล้ว
2: เอาแล้วครับในขยะทางหรือประมาณ80เป็นสุดท้าย8คนสุดขอแล้วออกคน
3: คุณผู้ชมคะสายน้ำไม่ได้เป็นเพียงวิถีชีวิตของคนที่นี่แต่คืออัตลักษณ์ท้องถิ่นความผูกพันความภาคภูมิให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและจะยังคงเหนียวแน่นอยู่ในสายเลือดของคนลุ่มน้ำเพื่อร่วมสืบสานประเพณีนี้ต่อไปวันนี้รายการชุมชนเล่าเรื่อง

0: าเอง
1: ค่ะกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบอุ๊ยเกินอ่ะ
2: อยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบ
3: ความดันไตหัวใจก็มีโซเดียมสูงมาก
4: จิ้มน้อยๆเค็มลดโรคจากสสส.

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นกับอัยการช่วยได้ค่ะวันนี้พบกับดิฉันปิยดาชยานัยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทางกล่องที่ท่านกดหมายเลข11หรือจะรับชมทางออนไลน์ค่ะทางแฟนเพจ Facebook NBT สงขลาค่ะอัยการช่วยได้วันนี้ค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับทุกคนมากๆเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข้อมูลส่วนตัวของเราแทบจะอยู่ในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่รูปภาพหรือแม้แต่ข้อมูลจากการใช้บริการต่างๆแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยใครมีสิทธิ์เก็บหรือว่าใครมีสิทธิ์นำไปใช้และเราสามารถปฏิเสธในการใช้หยุดข้อมูลของเราได้หรือไม่วันนี้อัยการช่วยได้ค่ะเราจะพามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA นะคะตั้งแต่การเก็บการใช้แล้วก็การเปิดเผยข้อมูลไปจนถึงสิทธิ์ที่เจ้าของข้อมูลควรรู้เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันแล้วก็ปกป้องข้อมูลของตัวเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะจะพาไปติดตามคลิปดีๆในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินก่อนค่ะ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องความรับผิดของเด็กและผู้ปกครองตามกฎหมายไทยครับกรณีเด็กกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดนะครับในกรณีความรับผิดในทางอาญาเนี่ยครับตามประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติในส่วนของอายุความรับผิดของเด็กไว้หลายช่วงอายุนะครับช่วงแรกก็คือกรณีที่เด็กกระทำความผิดในขณะที่ยังมีอายุไม่เกิน12ปีครับกรณีนี้กฎหมายบัญญัติว่าไม่ต้องรับโทษแต่ว่าให้ส่งตัวเด็กเนี่ยครับไปคุ้มครองสวัสดิภาพแทนในกรณีที่เด็กกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดในขณะนั้นเด็กอายุเกิน12ปีแต่ยังไม่ถึง15ปีครับให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กแทนการให้เด็กรับโทษแบบผู้ใหญ่ครับก็คือส่งเด็กไปสถานฝึกอบรมหรือว่าการว่ากล่าวตักเตือนแทนการรับโทษทางอาญานะครับแล้วก็เด็กอายุตั้งแต่18ปีแต่ไม่ถึง20ปีเนี่ยครับกฎหมายบัญญัติว่าให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจที่จะลงโทษผู้เยาว์ในกรณีเนี้ยอย่างผู้ใหญ่ได้แต่ว่าถ้าเกิด

จะลงโทษอย่างผู้ใหญ่เนี่ยครับให้ลดโทษลง1/3หรือกึ่งหนึ่งแต่ว่าถ้าศาลเห็นว่าเด็กเนี่ยยังไม่สมควรได้รับโทษอย่างผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะใช้วิธีการสำหรับเด็กได้ในส่วนของผู้ปกครองในกรณีที่เด็กเนี่ยมีบิดามารดานะครับในกรณีที่บิดามารดามีส่วนที่ทำให้เด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยกระทำความผิดด้วยเช่นมีการบังคับขู่เข็นชักจูงหรือว่าส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กกระทำการที่เป็นความผิดเนี่ยครับตัวผู้ปกครองเนี่ยอาจจะรับโทษทางอาญาก็คือมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาททั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546นะครับแต่ถ้ากรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเนี่ยกระทำการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดที่หนักมากกว่านั้นเช่นตัวผู้ปกครองเนี่ยเป็นตัวการร่วมการกระทำความผิดกับเด็กหรือว่าเป็นผู้ใช้ให้เด็กกระทำความผิดหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เด็กกระทำการที่เป็นความผิดนี่นะครับตัวบิดามารดาหรือผู้ปกครองก็จะต้องรับโทษในความผิดฐานนั้นๆร่วมกับเด็กด้วยซึ่งก็จะมีโทษหนักขึ้นไปอีกต่อไปเป็นความรับผิดในทางแพ่งครับถ้าเป็นกรณีที่บุตรเนี่ยปกติเคยขับรถว่าอาวุธปืนเนี่ยเก็บไว้ดีแล้วเก็บไว้ในลิ้นชักล็อกอื่นนะครับบุคคลที่รับเลี้ยงรับดูแลครับหากมีข้อสงสัยติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และ

0: ลับมาช่วงนี้กับอัยการช่วยได้รู้สิทธิ์ก่อนข้อมูลของเราจะถูกใช้นะคะวันนี้ค่ะผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ท่านณรงค์ศรีรสันรองอธิบดีอัยการภาค9นั่งอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะต้อนรับท่านเข้าสู่รายการด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ท่านรองค่ะก่อนอื่นเลยค่ะวันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของใกล้ตัวมากๆเลยกฎหมาย PDPA แต่ว่าก่อนอื่นอยากจะให้ท่านเนี่ยอธิบายก่อนค่ะว่าในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยตามกฎหมายอะค่ะมันคืออะไรและข้อมูลแบบไหนที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลบ้างคะ
2: ครับจริงๆถ้าเรามาอ่านกฎหมาย PDPA นะครับหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขานิยามไว้ชัดแล้วก็สั้นๆนิดเดียวว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นคือข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับพอเราพูดอย่างนี้ปุ๊บอะไรที่มองเห็นได้เนี่ยรู้เลยว่าเป็นใครเนี่ยชื่อก็รู้ละ
0: ชื่อนี่
2: ก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มันก็สามารถระบุบุคคลได้หมดแต่ก็มองยกเว้นไว้ว่ายกเว้นข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้วอันนี้ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยอะไรก็ตามที่สามารถระบุตัวตนว
0: ่
2: าเพราะรูปเห็นปุ๊บรูปภาพเป็นไหมก็เป็น
0: รูปภาพก็ใช่เหมือนกัน
2: ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยชื่อที่อยู่ทะเบียนบ้านข้อมูลเกี่ยวกับความรักษาพยาบาลพอรูปปุ๊บเป็นบัตรคนไข้ของใครอ
0: ัน
2: นี้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลน
0: ั่นอะไรก็ตามที่เป็นการระบุตัวตนของบุคคลนั้นน
2: ั่
0: นคือข้อมูลส่วนบุคคล
2: เขียนให้กว้างมาก
0: ชื่อนามสกุลรูปภาพต่างๆเยอะแยะไปหมดทีนี้หลายคนเข้าใจว่า PDPA เนี่ย
2: ค
0: ือกฎหมายห้ามถ่ายรูปคนอื่น เพราะว่ารอบล่าสุดที่ผ่านมาอ่ะอย่าถ่ายฉันนะมันเป็น PDPA รู้หรือเปล่าท่านมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเข้าใจนี้นั้นมันถูกต้องหรือมากน้อยแค่ไหนคะ
2: เข้าใจถูกแต่เป็นแค่เสี้ยวเดียวของกฎหมาย
0: แค่เสี้ยวเดียวด้วย
2: ใช่
0: แสดงว่า PDPA เนี่ยครอบคลุมเรื่องอื่นด้วยเหมือนกัน
2: โอ้เยอะกว้างมากนะครับเพราะการถ่ายรูปเนี่ยถามว่าถ่ายรูปไปทำอะไร
0: ค่ะ
2: ถ่ายรูปมาเนี่ยพอไปถึงก็ลง Facebook ของตัวเองหรือลง Facebook กับเพื่อนมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เป็นเรื่องของข้อมูลของส่วนบุคคลที่เป็นระบบของการจัดเก็บข้อมูล
0: ค่ะ
2: รวบรวมเอาไปใช้และเปิดเผยนะครับอันนี้มันต้องยกเว้นไว้ว่ากรณีของพรบฉบับนี้มันไม่ใช้อยู่หลายๆเรื่องไม่ให้นำมาใช้กับเรื่องของการเป็นส่วนตัวเรื่องของความมั่นคงอันนี้ไม่เกี่ยวกฎหมายฉบับนี้เลยนะเราก็ไม่เข้าเลยเรื่องส่วนตัวอย่างเช่นคุณกับผมไปเที่ยวกันแล้วถ่ายรูปมารู้จักกันเนี
0: ่
2: ยแล้วผมลงโพสต์วันนี้กินจะจังเจอเจนนะครับมาทำข่าวที่นี่ผมโพสต์เข้าไปใน Facebook ผมเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตเพราะมันเรื่องส่วนตัวผมไม่ได้ทำธุรกิจไม่ได้

0: แสวงหาประโยชน
1: ์
0: แล้วก็อีกอันนึงเป็นเรื่องความมั่นคงถ้าหน่วยงานรัฐจะเก็บเพื่อความมั่นคงอย่าง3จังหวัดเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ไม่เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ไม่เข้าเลยเรื่องของสภากรรมธิการในการเรียกกรรมธิการเรียกเอกสารเรียกนู่นเรียกนี
1: ่
0: นะครับแล้วก็เปิดเผยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรการพิจารณาคดีในศาลก็ไม่ใช้กฎหมาย PDPA
1: ไม่ใช่ครับ
0: มันมีหลายเรื่องแล้วเรื่องของความปลอดภัยเรื่องสาธารณประโยชน์อย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกฎหมายฉบับนี้เลยเขาสามารถ

0: จริงเหรอคะ
1: ครับก็อย่างเช่นสมมติเจนเป็นดารา
0: ค่ะ
1: และผมขายของแล้วถ้าเจนรู้เข้าเจนอาจจะบอกเอ้ยพี่ปลดว่าแก้ไขหน่อยนะลบให้หน่อยพี่เอารูปหนูไปเสียหายนะอย่างเงี้ยเป็นเรื่องไม่ใช่ส่วนตัวแล้วเป็นเรื่องธุรกิจแสวงหาประโยชน์แล้วนะครับหรือกรณีที่บริษัทประกันภัยเก็บข้อมูลเราแล้วเป็นไงครับอยู่ๆโทรมาคุณเจนเลยครับพอดีคุณเจนมีจะประกันเพิ่มสุขภาพเพิ่มไหมหรือคุณเจนจะทำประกันรถไหมบอกเอ้ยคุณเอาข้อมูลฉันมาจากไหนอ่ะเป็นบริษัทประกันภัยที่คุณทำเอ้ยอย่างนี้คุณเอาข้อมูลผมเนี่ยไปให้บุคคลอื่นอ่ะแสวงหาประโยชน์อ่ะอย่างเงี้ยผิดนะอย่างเงี้ยครับมันจะมีขั้นระบบของมันที่บ่งบอกว่าผู้เก็บผู้รวบรวมผู้ใช้คือใครนะครับ
0: เดี๋ยวไปถึงข้อนั้นเดี๋ยวจะไปถึงข้อนั้นเพราะว่ามีอย่างแน่นอนเดี๋ยวพูดถึง
1: ข้อนั้นเพราะฉะนั้นเราสรุปว่าไม่ใช่แ
0: ค
1: ่การถ่ายรูปคนอื่นแล้วเอาไปโพสต์นะมีรายละเอียดอีกเยอะ
0: เยอะแยะมากมาย
1: แต่การถ่ายรูปเอาคนอื่นไปโพสต์เป็นเกเซียลหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้แค่นั้นเอง
0: ครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงค่ะท่านเวลาเราจะทำธุรกรรมอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผ่านเอกสารหรือว่าผ่านอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: ถ้าหากว่าเลื่อนลงเวลาข้อตกลงการยินยอมอะค่ะมันจะมีให้เลื่อนสุดเพื่อกดความยินยอมในส่วนนี้เรามองว่าความยินยอมเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักของ PDPA หรือเปล่าคะแล้วก็การใช้การเก็บหรือว่ารวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจำเป็นต้องมีการยินยอมด้วยทุกครั้งหรือเปล่า
1: ครับหลักของกฎหมายฉบับนี้นะครับเขียนเอาไว้เนี่ยหลักความยินยอมถือเป็นเรื่องสำคัญ
0: ค่ะ
1: แต่ก็มีข้อยกเว้นอีกเว้นแต่ผู้ควบคุมหรือหน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนนั้นมีสิทธิ์จะเก็บได้ตามกฎหมายนะครับหรือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอันตรายความเสี่ยงนะครับสุขภาพนะครับแล้วก็กิจการสาธารณประโยชน์หรือประวัติศาสตร์อะไรพวกนี
0: ้
1: นะครับไอ้พวกนี้เขาเก็บได้เลยโดยไม่ต้องไปเกี่ยวกับความยินยอมเพราะฉะนั้นความยินยอมกับอำนาจทางกฎหมายเกือบเท่ากันแต่ต้องไปแยกว่าอะไรบ้างที่ให้ความยินยอมอย่างข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของชื่ออายุอาชีพที่อยู่ประวัติศาสตร์ปรัชญาทางกฎหมายความคิดความเชื่อทางการเมืองไอ้อย่างเงี้ยคุณจะไปเก็บข้อมูลเขาไม่ได้นะครับเขาต้องยินยอมอย่างเช่นวันนี้เจอคุณเจนจะทำโพสักอันนึงคุณเจนครับผมถามหน่อยคุณคิดว่าเราจะแบ่งแยก3จังหวัดดีไหมอย่างเงี้ยไปเก็บอย่างเงี้ยครับแรงทิศทางการเมืองอย่างนี้ต้องเอาไปทำอะไรคุณเย็นต้องถามความยินยอมคุณเย็นก่อนแล้วต้องบอกวัตถุประสงค์ในการเก็บด้วยวัตถุประสงค์ต้องชัดแจ้งด้วยแล้วก็ไม่ใช่กดดันข่มขู่เนี่ยเขาไปกันหมดแล้วคุณยังคิดอยู่อย่างนี้อีกเหรอคุณยังอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นความยินยอมเป็นเรื่องหลักแน่นอนแต่ก็จะมีกฎหมายยกเว้นไว้เว้นแต่บางเรื่องไม่ต้องอาศัยความยินยอ
0: ม
1: ตามกฎหมายฉบับนี้ก็มีต้องไปลงรายละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นแบบนั้นนะครับ
0: ก็แสดงว่าเหมือนถ้าอย่างเป็นกรณีที่แบบเราต้องการที่แบบจะไปสมัครสมาชิกของร้านค้าแล้วถ้าหากว่าไปซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการเขามีการถามว่าขอชื่อเบอร์โทรศัพท์บัตรประชาชนอ
1: ัน
0: นี้เรามีสิทธิ์ถามเขาได้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะเป็นสิทธิ์ของเรา
1: เขาก็เรียกว่าต้องแจ้งคุณขอข้อมูลส่วนบุคคลเขาต้องแจ้งเราชัดแจ้งว่า
0: เอาทำอะไร
1: ให้ความยินยอมไหมกับสองก็คือต้องบอกเขาว่าวัตถุประสงค์ในการเก็บเพื่ออะไรเก็บเป็นข้อมูลนะครับเป็นลูกค้าต่อไปจะติดต่อกันแล้วจะไม่เอาข้อมูลไปทำอย่างอื่นและเก็บแล้วเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งเท่านั้นเอาไปใช้นอกวัตถุประสงค์ที่แจ้งนะครับทำไม่ได้เว้นแต่นะครับเอาไปใช้แล้วถามความยินยอมใหม่ว่าเออฉันเอาไปใช้แล้วโทษทียินยอมไหมถ้ายินยอมก็ไม่เป็นไรเอาไปหรือขอความยินยอมในขณะจะใช้หรือหลังใช
0: ้
1: ก็ได้นะครับความยินยอมมันเกิดขึ้นหลังได
0: ้เกิดหลังได
1: ้ถูกต้องครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ยอมแสดงว่าคุณถอนพอถอนปั๊บคุณต้องลบคุณต้องเลิกเว้นแต่อีกว่าการที่จะบังคับให้เขาถอนหรือหน่วยงานราชการหรือผู้ควบคุมข้อมูลจะถอนนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์จะไม่ถอนอีกก็ได้หากเป็นเรื่องของความมั่นคงประวัติอาชญากรรมคุณไปร้องขอให้ถอนลายพิมพ์นิ้วมือเขาไม่ถอนอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีข้อยกเว้นอีกว่าเว้นแต่ผู้ควบคุมนั้นมีอำนาจตามกฎหมาย
0: จ
1: ะทำอะไรจะบอกเอ้ยเคยรักษาที่เนี่ยเป็นโรคจิตถอนฉันด้วยนะฉันลบข้อมูลในสุขภาพเป็นเรื่องอันตรายเป็นเรื่องเสี่ยง
0: เป็นประวัติการรักษาอ
1: ย่างเงี้ยครับ
0: เหมือนที่เราเจอในข่าวบ่อยๆว่าเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เราก็จะเจอว่าแล้วม
1: ัน
0: จะมีข้อมูล
1: มันมีข้อยกเว้นอยู่บางครั้งไม่จำเป็นต้องทำตามที่ผู้ร้องขอนะครับแต่ถ้าถามว่าจะเก็บข้อมูลไปทำอะไรมีสิทธิ์ถามเพราะคนที่เก็บข้อมูลเนี่ยต้องบอกโดยชัดแจ้งอย่างคุณไปดูคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยคุณเดินเข้ามาท่านที่ผ่านกล้องตรงนี้นะครับจะต้องถูกขออนุญาตนำภาพไปเผยแพร่นะครับถ้าท่านใดไม่สะดวกให้แจ้งกับผู้จัดงานบางทีเจนโทษทีนะเจนไปกับกิ๊กอย่างเงี้ยอย่าแพนมาทางชั้นนะเอสไลด์เอสามเอสิบเอสี่สองที่เขาจะบอกเลยว่าไม่บรรจุจะออกเขาจะไม่แพนกล้องไปทางนั้นเห็นไหมต้องขออนุญาตโดยชัดแจ้ง
0: ก็คือเป็นความยินยอมของเราด้วยถ
1: ้
0: าหากว่าเราสาม

0: มารถแบบให้เก็บภ
1: ครั
0: า
1: บ
0: พบรรยากาศได้ก็แจ้งเขาได้
1: เข
0: ว่
1: า
0: าไ
1: ก
0: ม
1: ็
0: ่เป็นปัญหาน
1: ะครับถ้าไม่มีก็ให้บอกก็บอกเนี่ยครับหรือเวลาเราไปอบรมนะครับขอบอกว่าการมาอบรมครั้งนี้ยินยอมให้บันทึกภาพหรือวิดีโอนะครับเพื่อใช้ในการรายงานหรือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเราก็เซ็นชื่อเข้าไปแสดงว่าเราได้อ่านแล้วก็ยินยอมแล้วเนี่ยครับ
0: แสดงว่าก็หลักๆสำคัญเลยก็คือต้องอ่านรายละเอียดข้อมูลเนี่ยให้ชัดเจนด้วยเหมือนกันเพราะถ้าหากว่าเกิดเซ็นไปแล้วพลาดขึ้นมาก็คือเอ้าเรายินยอมเองไง
1: ใช่ครับ
0: แต่ในส่วนของการลบข้อมูลอย่างที่ท่านรองพูดเมื่อสักครู่อะค่ะ
1: ครับ
0: ข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเราไปต้องการที่แบบอยากจะให้เขามีแบบถอนความยินยอม
1: ครับ
0: ต้องรอนานไหมคะท่าน
1: ไม่ฮะดูในตามหลักกฎหมายที่เราอ่านเนาะ
0: ค่ะ
1: เจ้าของข้อมูลเนี่ยในถึงสิทธิ์เนี่ยครับใครเอาข้อมูลเราไปใช้นะครับหรือเราเห็นข้อมูลเราปรากฏอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะขอดูขอดูได้นะครับอย่างสมมติเอาง่ายๆเลยสมมติชื่อนามสกุลเราหรือที่มาของนามสกุลเราเกิดจากไหนอย่างไรแล้วอยากรู้ว่าชื่อเดิมพ่อแม่สะกดมาอย่างไรหรือแจ้งเกิดอย่างไรแล้วก็เรียนกรมการปกครองเลยขอดูขอรู้ได้นะครับขอรู้แล้วขอเข้าถึงด้วยเข้าไปอ่านเอกสารด้วยขอสำเนาให้เราก็ได
0: ้
1: หรือจะไปขอที่มาของกรณีดังกล่าวก็ได
0: ้
1: หรือจะขอให้ส่งต่อให้ผู้อื่นได้ไหมก็อาจจะส่งต่อได้ต่อไปก็ขอคัดค้านได
0: ้
1: ขอคัดค้านก็คือข้อมูลชั้นเนี่ยคุณทำผิดนะคุณช่วยจัดการให้ด้วยในแก้ไขให้ด้วยนะครับหรือขอลบเหมือนที่คุณบอกกันแหละขอลบนี่คือถอนได้เลยที่ฉันเคยยินยอมเอาไว้แต่ก่อนนั้นนะครับที่ถูกต้องถ้าเป
0: ็
1: นแม่ค้าออนไลน์แล้วก็บอกไอ้ฝั่งนู้นก็ต้องรับผิดชอบตัวข้อการโพสต์ในครั้งนั้นน่ะมันมีเรื่องหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นหรือโฆษณาอย่าลืมว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ใช่กฎหมายเหล่านั้นแล้วมาผิดช่องว่างที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้จึงเอา PDPA มาอุดช่องว่างอย่างเช่นหน่วยงานของรัฐบอกข้อมูลรั่วไหลข้อมูลรั่วไหลมีคนแฮกสมมตินะมีคนแฮกเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปจากกรมการปกครองสมมติเนา
0: ะ
1: 10,000 รายชื่อสมัยก่อนต้องบอกว่าอ๋อพอดีเขาต้องขออภัยถูกแฮกสมัยก่อนก็จบแต่สมัยนี้ไม่ใช่ PDPA บอกอ้าวคุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูล
0: ค
1: นเก็บคนใช้เพราะงั้นคุณต้องรับผิดชอบ
0: อ
1: ย่างนั้นหรือธนาคารก็เหมือนกันแต่ก่อนขอโทษค่ะสแกมเมอร์มันเข้ามาได้แล้วข้อมูลลูกค้ารั่วไหลไปบางคนไปทำเอาบัญชีลูกค้าหายไปไอ้เรื่องเงินธนาคารรับผิดชอบแต่ข้อมูลชื่อนามสกุลเข้าไปโทรศัพท์มามั่วไปหมดเลยเนี่ยแต่ก่อนบอกขอโทษค่ะมันแฮ็กไปธนาคารก็ไม่มีความรับผิดทางอาญาแต่กฎหมายฉบับนี้มาอุดช่องว่างว่าต่อไปเนี่ยคุณต้องมีระบบป้องกันความมั่นคงระบบป้องกันต่างไฟล์ต่างๆที่มาป้องกันเรื่องการแทรกแซงเนี่ยคุณต้องทำถ้าไม่ทำคุณมีโทษจำคุก
0: นี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวหน้าไปไกลไอ้พวกสแกมเมอร์มันก็โอ้โหก้าวล้ำซะเหลือเกิน เราในหน่วยงานของรัฐเองหรือว่าหน่วยงานเอกชนเองก็ต้องมีอะไรป้องกันข้อมูลของพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยเขาสงสัยว่าข้อมูลของตัวเองเนี่ยเรื่องรั่วไหลหรือเปล่าในส่วนนี้ค่ะเบื้องต้นเขาควรตรวจสอบยังไงได้บ้างคะหรือว่าขอสิทธิ์อะไรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บ้างคะ
1: ได้หมดเลยครับที่ผมบอกอะขอเข้าถึงนะครับขอคัดค้านนะครับขอแก้ไขนะครับแล้วก็สุดท้ายที่คุยเมื่อกี
0: ้ะ
1: นะครับการเข้าถึงก็ขอได้ทั้งสำเนาแล้วขอให้ระงับไปนะครับ
0: ใน
1: บางเอ้ยใครคุณเอามาจากไหนเนี่ยข้อมูลนี้ขอให้ระงับไว้ก่อนได้ไหมถ้าอยู่ระหว่างร้องเรียนอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับหรือข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะครับหรือหยุดระงับสัก3ปีก่อนนะครับคุณต้องระงับไว้ถ้าเรื่องนั้นไม่เข้าเรื่องเหตุที่หน่วยงานเหล่านั้นไม่ต้องระงับไม่ต้องเพิกถอนไม่ต้องลบก็ได
0: ้
1: เขาต้องทำให้เราถ้าไม่ทำก็จะมีความผิดตามกฎหมายฉบับนี
0: ้
1: นะครับเว้นแต่เป็นเรื่องของขออย่างคุณบอกว่าผมเนี่ยถูกจำคุกมา3ปีตอนนี้ขอให้คุณลบข้อมูลผม
0: อันนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะกฎหมายบอกเขามีสิทธิ์เรื่องทะเบียนประวัติเรื่องอาชญากรรมหรือการดำเนินคดีในศาลแล้วแต่เนี่ยอันนี้เขามีสิทธิ์ไม่ลบได
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นที่เจนถามมาก็คือเรามีสิทธิ์จะดูข้อมูลเรา
0: เพราะมันเป็นสิทธิ์ของเรา
1: ต้องครับเรามีสิทธิ์ถอนความยินยอมเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมครับ
0: แล้วก็มีผลเลย
1: มีผลเลยนะครับถ้าเราไม่ให้ความยินยอมคุณต้องหยุดเลยเว้นแต่ไปเข้าข้อยกเว้นอีกก็ถึงบอกกฎหมายฉบับนี้มันซ้อนยกเว้นอยู่เยอะเลยเว้นแต่หน่วยงานผู้ควบคุมนั้นบอกแม้นคุณจะขอถอนความยินยอมฉันก็จะไม่ระงับการใช้ข้อมูลคุณเพราะเป็นเรื่องเสี่ยงอันตรายเป็นเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องความมั่นคงและเป็นเรื่องสาธารณะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยต่อได
0: ้
1: เขาจะเก็บรักษาไว้ไม่ลบก็ได้ยังไม่ถอนแม้นคุณถอนฉันก็ยังใช้ข้อมูลได้อันนี้มีข้อยกเว้นอยู่ในบทหลังนะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่า อีกหนึ่งเรื่องถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยเขาเคยไปสมัครบริการกับบริษัทแห่งหนึ่งใช่ไหมคะเมื่อหลายปีก่อนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ทำละห่างหายไปนานหลายปี

0: แต่เขาสงสัยเกิดขึ้นมาว่าเอ้ยตอนนี้ข้อมูลของบริษัทเนี้ยยังเก็บของฉันหรือเปล่
1: า
0: เราสามารถไปถามเขาได้อีกหรือเปล่าคะหรือว่าข้อมูลมันจะหายไปไหมยังไง
1: เขาเรียกขอเข้าถึง
0: ค่ะอันนี้
1: น
0: ี่
1: ที่คุณพูดเมื่อกี้ในขอเข้าถึงเรียนบริษัทกนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วฉันเคยบริษัทงานมีบัตรมีอะไรของฉันอยู
0: ่ค่ะ
1: บัตรนี้ประสงค์อยากรู้ว่าข้อมูลยังอยู่หรือไม่นะครับถ้าอยู่ขอให้ลบนะครับหรือฉันขอให้ยกเลิกทำลายเอกสารไฟล์นั้นเสียนะครับหรือส่งคืนเอกสารเหล่านั้นมาให้ฉันด้วยอย
0: ่
1: างนี้เขาเรียกขอเข้าถึงขอให้ทำสำเนาส่งกลับมาหรือขอให้ทางอะไรนะระงับการใช้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเรียกทำได้หมดครับเป็นสิทธิ์นะครับเข้าถึงระงับคัดค้านได้หมดเลยเป็นสิทธิ์ของเจ้าของเลยแล้วก็ยินถอนการยินยอมได้ด้วยไม่ให้ใช้แล้วนะตั้งแต่วันที่ฉันมีหนังสือถึงคุณแต่ตั้งแต่คุณรับหนังสือขอให้ระงับการใช้ข้อมูลฉันด้วยนะครับ
0: หมายถึงว่าเราต้องทำหนังสือไปให้เขาก่อน
1: ถูกต้องครับหรืออาจจะ walk in เข้าไปร้องยื่นคำร้องตามระบบของเขา
0: เพราะมันอาจจะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกว่าขอระงับการใช้สิทธิ์ข้อมูลของเราในส่วนนี้สุดท้ายก็อยากจะให้ท่านรองค่ะได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนทางบ้านค่ะในส่วนของกฎหมายข้อนี้เกี่ยวกับ PDPA ว่าเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราทำยังไง
1: PDPA เป็นเรื่องกฎหมายที่ป้องกันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลส่วนใหญ่ที่เขาได้ไปเนี่ยมาจากเราทั้งนั้นแหละนะครับไม่ว่าเราจะโพสต์นู่นโพสต์นี่นะครับชี้ชู5นิ้วฟิงเกอร์พริ้นท์พวกนี้ครับรายการประวัติทั้งหมดไปอยู่ในจอหมดเลยนะครับการที่เรามาเรียนรู้กฎหมาย PDPA เนี่ยเราต้องระมัดระวังข้อมูลส่วนบุคคลของเราด้วยบางทีการที่เราไปทำแบบนี้นะครับเราเห็นแล้วนะครับว่าเราเดินเข้ามาในบริษัทนี้เขาบอกว่าคนที่ผ่านกล้องบริษัทนี้บันทึกภาพวิดีโอไว้24ชั่วโมงถ้าเราไม่ประสงค์ที่จะให้เขาเผยแพร่เราต้องไปแจ้งเขาก็ชัดแต่ถ้าเราเดินเข้าไปแล้วเราไม่ทักท้านเนี่ยแสดงว่าเรายินยอมแล้วโดยการโดยชัดแจ้งด้วยการยินยอมโดยการแสดงโดยชัดแจ้งหรือเป็นหนังสือหรือไม่เป็นหนังสือก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นด้วยเราต้องรีบโต้แย้งนะครับหรือถ้าเสียหายไปแล้วเราก็รีบขอให้ลบหรือทำลายนะครับหรือถ้าเกิดเราไม่มั่นใจก็ขอให้เข้าถึงข้อมูลไปขอตรวจสอบนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีเราเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่สมควรเรารีบไปร้องเรียนคณะกรรมการเชี่ยวชาญให้ออกคำสั่งทางใดทางหนึ่งแล้วก็ให้ระงับใช้ข้อมูลนั้นไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดทำผิดกฎหมายให้เราเนี่ยเราก็ไปแจ้งความดำเนินคดี
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: นี่นะคะก็ครบจบในที่เดียวนะสำหรับในส่วนของข้อมูล PDPA เพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเราเรามีสิทธิ์รู้แล้วก็มีสิทธิ์ใช้นั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมคะรายการอัยการช่วยได้วันนี้หมดลงแล้วนะคะน้องสาวนุ้ยแล้วก็ท่านรองต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับข้าวเกรียบปลาอาหารพื้นบ้านที่ไม่ได้มีเพียงรสชาติอร่อยและเป็นเอกลักษณ์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและความใส่ใจของคนในชุมชนที่สืบทอดกันมาในอดีตครับตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการทำข้าวเกรียบปลาทุกกระบวนการล้วนเต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวเบื้องหลังการทำข้าวเกรียบปลาพร้อมพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนในการสืบสานภูมิปัญญานี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับข้าวเกรียบปลาเป็นขนมขบเคี้ยวที่ขึ้นชื่อของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และนิยมบริโภค

0: โอกันโดยทั่วไปพื้นที่อำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ติดทะเลและประชาชนประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่ครับจึงได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตข้าวเกลียบปลาซีลินเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นข้าวเกลียบปลาที่มีอัตลักษณ์ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปรุงอย่างพิถีพิถันจนได้ข้าวเกรียบปลาที่กรอบอร่อยมีคุณค่าจากปลาทะเลแท้ๆอุดมไปด้วยโปรตีนแคลเซียมและไอโอดีนถูกปากถูกใจจนใครๆก็ต้องลอง
1: กว่า20ปีนะครับของข้าวเกรียบปลาซีลินนะครับก็ได้ยืนหยัดอยู่บนพื้นถิ่นอยู่บนท้องที่หาดตะโลกับโบแห่งนี้มาอย่างยาวนานนะครับด้วยคุณภาพด้วยรสชาติแล้วก็ด้วยความใส่ใจในทุกกระบวนการนะครับอยากจะถามกนีอย่างนี้นะครับว่าจุดเริ่มต้นความเป็นมาเริ่มแรกที่เราประกอบอาชีพการทำข้าวเกียบนี่มันเริ่มต้นได้อย่างไรครับกนีครับ
2: ต้องบอกว่าเป็น DNA ได้ไหมคะเป็น DNA มาจาก DNA เลยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรับราชการท่านเป็นครูทั้งสองคนเลยแต่ว่าด้วยความตอนนั้นเราอยู่ในชุมชนบ้านแหลมโพค่ะคุณพ่อก็เลยมีอาชีพเสริมทำข้าวเกรียบปลาแต่ว่าท่านก็แบบจ้างคนมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนตอนเด็กๆยุคนั้นยังไม่มีนวัตกรรมใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเลิกเรียนมาช่วยคุณพ่อคุณแม่นับคือสมัยตอนนี้เรามันต้องชั่งใช่ไหมคะชั่งน้ำหนักอะไรก็คือเร็วแต่สมัยนั้นอ่ะต้องมานับ100ชิ้น6เลิกเรียนแล้วก็จะมานับแล้วก็เราอยู่ทุกกระบวนการสมัยนั้นตั้งแต่แบบยังไม่มีเครื่องจักรเนาะทำมืออย่างเงี้ยค่ะแล้วจนกระทั่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านเสียตอนที่กะนีเนี่ยอายุเพียงแค่15ปีแค่นั้นเองโตก็กิจการก็เลยถูกยกเลิกแต่ว่าตอนนั้นก็คือกะนีก็พอหลังจากพ่อแม่เสียเนี่ยเราก็ต้องมีอาชีพใช่ไหมกะนี้ก็เลยไปเป็นเด็กส่งแป้งรับจ้างส่งแป้งตามโรงงานข้าวเกรียบในหมู่บ้านแหลมโพก็คือวนเวียนอยู่กับข้าวเกรียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทีนี้ก็เอาข้าวเกรียบไปอีกวางตามร้านคือจะบอกว่าชีวิตมันแบบแบบอะไรก็คืออยู่กับแป้งอยู่กับข้าวเกรียบนี่แหละแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำหน้างานไปเอาตัวรอดไปแล้วก็ไปดิวเอาข้าวเกรียบที่เรารู้จักมาลงในร้านปรากฏว่าผลตอบรับดีคนมาหาแล้วก็บอกต่อยุคนั้นก็คือไม่มีอินเทอร์เน็ตเป็นการบอกต่อแล้วใครๆจะเอาข้าวเกรียบก็เลยมาหาที่เราแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะไปได้แล้วเว็บไซต์ของยุคนั้นนะคะคล้ายๆช้อปปี้สมัยนี้แต่ว่าเขาจะชื่อขายดี .com สมัยนั้นแล้วก็ทำเว็บไซต์ลงเว็บโอแล้วก็มียอดสั่งซื้อมาก็เลยทำให้คิดว่าข้าวเกรียบมันไปได้ไกลกว่าที่คิดก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราจะต้องผลิตทำได้จนถึงทุกวันนี
0: ้บ้างนะครับเริ่มจากขั้นตอนการหั่นนำแผ่นข้าวเกรียบปลาที่เตรียมสู่เครื่องหรือภาชนะสำหรับสลัดน้ำมันเพื่อแยกน้ำมันส่วนเกินออกช่วยลดความมันและทำให้ผลิตข้าวเกรียบเย็นสนิทแล้วนะครับนำมาชั่งตามน้ำหนักที่กำหนดและบรรจุหลบความสะอาดและความสมบูรณ์ของถุงก่อนบรรจุทุกขั้นตอน
1: เอาละครับตอนนี้ปลาทูของเรามาแล้วครับ1กะละมังนะครับวันนี้เราจะทำอะไรครับกะ
2: กระโปะสดค่ะ
1: กระโปะสดนะครับขั้นตอนแรกนี่คือขั้นตอนอะไรครับบทปลานี่ปลาที่เราใช้เนี่ยเป็นปลาอะไรครับกะ
2: ปลาทูค่ะ
1: เป็นปลาอื่นไม่ได้กะ
2: ได้ค่ะแต่ว่าคุณภาพหรือว่าการแข่ตัวเนี่ยมันมีส่วนต่างกันเยอะแล้วก็ปลาทูนี้เป็นอะไรที่แทบจะไม่มีปัญหาเลยทำทุกครั้งฟูทุกครั้งขยายตัวดีทุกครั้ง
1: จริงๆแล้วปลาทูที่เป็นปลาทะเลที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะกันนะถ้าเรามาทำไอ้ข้าวเกรียบนี่เราจะมีปัญหาเรื่องราคาไหมครับกะมันแพงมากนะปลาทูเนี่ย

0: ก็มีเราถึงได้ขายแพงกว่าผู้ผลิตอื่น
1: อ๋อเพราะว่าวัตถุดิบเราก็คือมีคุณภาพแล้วก็มีราคาที่สูงอยู่แล้ว
0: ใช่ใช
1: ่แล้วเวลาเราบดเนี่ยทำไมเราต้องใส่กับน้ำแข็งด้วยครับ
0: เพราะว่าเวลาผลิตเนี่ยมันต้องอาศัยความเย็นตลอดเวลา
1: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นเขาจะมีทริคค่ะว่าอาจจะต้มไม่สุกตรงกลางอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะต้องใช้ความเย็นช่วยตลอดเวลาแล้วก็เลยต้องใส่น้ำแข็งให้ปลาเขามีความเย็น
1: นี่คือปลาที่เราใส่ไปนี่คือเป็นปลาสดใช่ไหมคะยังไม่ได้ผ่านการต้มเลยใช่ไหม
0: ไม่
1: เอาปลาสดมาปุ๊บแล้วก็ตัดหัวตัดเอาไส้พุงออกล้างให้สะอาดแล้วก็ผสมน้ำแข็งแล้วก็เข้าเครื่องบดโม่นี่เลยออกมาเป็นอย่างนี้เลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: นี่ครับเนื้อเขาจะออกเป็นแบบชมพูแดงๆนี่คือเป็นการบ่งบอกถึงเนื้อปลาที่มีความสดนะครับคะเนี่ยเขาจะออกเป็นแดงๆชมพูครับทุกคนนี่คือปลาสดถ้าปลาสดที่ทำข้าวเกี่ยวออกมาคือจะอร่อยก็บอกนะ
0: อร่อย
1: แล้วเวลากินมันจะไม่คันเนื้อคันลิ้นอะไรนี้ใช่ไหมเขาบอกใช่ไหมแต่จริงแล้วปลาอื่นก็สามารถทำข้าวเกี๊ยว
0: ได้
1: แต่ว่าคุณภาพก็จะแตกต่างกันออกไป
0: แต
1: ่คุณภาพที่ดีที่สุดก็คือต้องเป็นปลาทู
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วราคาก็จะสูงด้วยตามไป
0: สูง
1: เราเน้นคุณภาพนะครับที่นี่ครับแล้วพอเป็นขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บก็จะนำปลาที่บดได้กับน้ำแข็งเนี่ย
0: ไป
1: ข
0: ั้
1: นตอนไหนต่อไปนวด
0: นวด
1: กับอะไรครับกะ
0: ก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็แป้งมันสำปะหลัง
1: โอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการนว
0: ด
1: เข้ากับแป้งแล้วก็เครื่องปรุงเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับข้าวเกี๊ยวปลาของเรานะครับได้ปลาบดกับน้ำแข็งเย็นๆนะครับปลาเด้งดึงแล้วครับเนื้อปลาก็เรียกได้ว่าสดใสมากๆนะครับไม่มีกลิ่นคาวเลยครับก็เป็นปลาสดนะครับเพราะว่าโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับหาดตะลุกกาโปนะครับวัตถุดิบก็มาจากเรือประมงพื้นบ้านที่ชาวบ้านที่ออกไปหาปลาวันต่อวันนี่แหละปลาที่ได้ก็คือมันก็เลยมีความสดเพราะอยู่ใกล้ทะเล
0: ค่ะ
1: อ่ะมาเข้าสู่กระบวนการที่2ผสมเครื่องปรุงผสมแป้งมีอะไรบ้างไปถามก้ากันครับไป
0: แล้วก็จะใส่เนื้อปลาก่อน
1: นี่ใส่เนื้อปลาก่อนนะครับลงไปแล้วครับนี่ประมาณกี่กิโลได้ครับเนี่ย
0: 14
1: กิโลนะครับต่อ1รอบนะครับนี่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะตามด้วยเครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องปรุงจะมีอะไรบ้างขั้นตอนการคลุกเคล้าเครื่องปรุงกับเนื้อปลานี้ใช้เวลานานไหมครับกะ
0: ประมาณ 15-20 นาที
1: ให้เขาบดกันอยู่นะ
0: 15นาทีให้รสชาติเข้าซึมในทุก
1: โอเคครับส่วนผสมอย่างแรกคือ
0: ก็จะในนี้เราจะทำเป็นสูตรมาแล้วให้ลดขั้นตอนพนักงาน
1: ก็
0: จะมีเกลือ
1: น
0: ้
1: ำตาล
0: ค่ะแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อย
1: นิดนึงเพื่อความอูมามิ
0: แล้วก็จะมีกระเทียมนะคะ
1: กระเทียมนะครับกระเทียมสับนะครับลงไป
0: ก็คือบดละเอียดไว้
1: บดละเอียดเอาละครับไปกันต่อครับ
0: ก็จะมีไข่อีกฟองนึงค
1: ่
0: ะ
1: ไข่ไก่ฟองหนึ่งไข่เป็ดได้ไหมครับกะ
0: ไข่เป็ดก็ได้ค่ะแต่ว่าไข่เป็ดนี้เขาไข่ไก่เนี่ยจะทำให้นุ่มกว่า
1: อ๋อไข่ไก่นุ่มกว
0: ่
1: า
0: เหมือนเราทำเค้กอะไรแบบนี้เขาจะช่วยขยายตัวให้ฟูอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับปลา14กิโลกับเครื่องปรุงแล้วก็ไข่แค่ฟองเดียวนะครับ
0: ใช่อ
1: ย่าใส่ไข่เยอะนะครับเดี๋ยวจะผิดสูตรอ่ะ
0: ก็ได้นะ
1: ได้เหรอ
0: แต่มันจะขยายตัวมากค่ะการพองมันจะเยอะเลย
1: พองเกินก็ไม่ดีอีกนะเดี๋ยวหลุดคอนเซ็ปต์ของร้านเราใช่ไหมจากนั้นก็
0: แล้วก็นวดให้เขาเข้ากัน
1: ปิดฝาด้วยใช่ไหมกะต้องนวดต้องปิดไหมปิดฝา
0: ปิดฝาก่อนช่วงแรกเพราะไม่อย่างนั้นเขาจะกระเด็น
1: โอเคครับสตาร์ทเครื่องป้าบมาครับไปแล้วครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะว่าข้างในเขาเป็นยังไงเวลาเขาผสมเอาแล้วครับ
0: นี่มัน
1: ปั่นแล้วครับปั่นแล้วนี่ครับปั่นประมาณ15นาทีนะครับทุกคนนี
0: ่เครื่องเขาเข้ากันให้น้ำตาลเกลือต้องปรุงข้าวกับเนื้อปลาก่อน
1: ครับคือขั้นตอนนี้ผมว่าตรงนี้มันสามารถที่จะทำได้มากกว่า14กิโลกันนะพื้นที่มันยังเหลืออยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้แค่นี้
0: เดี๋ยวเราต้องใส่แป้งค่ะมันก็จะพอดี
1: อ๋อลืมไปนะครับว่าแป้งที่วางอยู่ตรงหน้านี่ผมลืมนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับถึงว่าทำไมวัตถุดิบมันดูน้อยๆมันไม่เต็มเครื่องบดนะครับ
0: ว่าเราต้อง
1: มันมีแป้งอีก
0: ใช่เราต้องให้เครื่องปรุงข้าวกับ
1: เนื้อปลาก่อน
0: รสชาติเขาจะได้ทั่วค่ะพอเราใส่แป้งเข้าไปเขาก็จะมีความกลมกล่อม
1: ผมเข้าใจว่าเอาเนื้อปลามาใส่เครื่องปรุงใส่ปงใส่แป้งใส่ไข่แล้วปั่นอะไรยังไม่ใช่
0: ก็ได้นะแต่ว่า
1: เป็นสูตรของเรา
0: ไม่ใช่ค่ะเขาจะทำให้รสชาติเขาจะไม่กระจายอาจจะแบบเวลากินจุดนี้เค็มจุดนี้หวานอะไรเงี้ยก็เลยให้เขาแบบเข้ากัน
1: ก็คือว่าเอาเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยไปปั่นไปบดกับเนื้อปลาสดก่อน
0: ใช่
1: ให้มันรสชาติมันถูกกระจายไปทั่วทุกอนูของเนื้อปลาแล้วแป้งค่อยตามไปทีหลังอ
0: ๋
1: อมันอย่างนี้นี่เองเทคนิคจริงๆผมเข้าใจว่าแบบใส่ทีเดียวไปเลยนะไม่ได้ครับต้องทำตามขั้นตอนครับทุกคน
0: ก่อนหน้านี้ก็ทำอย่างนั้นค่ะแต่ว่ารสชาติไม่กลมกล่อม
1: ไม่กลมกล่อมนะ
0: ใช่แล้วลูกค้าก็ติงมาว่าทำไมบางจุดมีแบบเค็มอะไรเงี้ยอย่างเกลือยังไม่ละลาย
1: ก็เลยมาปรับวิธีใหม
0: ่
1: ันนี้ลงตัวแล้วโอเคเดี๋ยวปั่นครบ15นาทีก็เดี๋ยวตามด้วยแป้งนะครับทุกคน

0: จากขั้นตอนการผสมเนื้อปลาแล้วก็ส่วนผสมแล้วก็แป้งมันสำปะหลังนะครับแล้วก็บดขยี้ผสมกันคลุกเคล้าจนมันเข้ากันแล้วนะครับตอนนี้ก็มาสู่ขั้นตอนการชั่งน้ำหนักปั้นเป็นก้อนตอนนี้คือก้อนนึงน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับกะ
1: นี่เลยค่ะ1420
0: 1420
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมต้อง1420ด้วยคะต่อก้อน
1: เราจะให้มันพอดีกับบล็อกค่ะ
0: อ๋อบล็อกเราทำมาคือจำกัดอยู่ประมาณนั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเขาก็จะน้ำหนักแต่ละแท่งก็จะใกล้เคียงกันมาก
0: ใกล้เคียงกันมากถ้าขายก็ขายไม่เยอะ
1: ใช่ค่ะลักษณะแผ่นก็ความสูงอะไรก็จะเฉลี่ยเท่าๆกันพอเวลาทอดออกมาเขาจะแผ่นเขาจะ
0: ก็มันเป็นเรื่องของคุณภาพด้วยเรื่องของมาตรฐานการผลิตของเราด้วยทุกๆขั้นตอนมีมาตรฐานหมดแม้กระทั่งขนาดของของชิ้นข้าวเกี๊ยบเนี่ยยังต้องหนัก 1,420 กรัมทุกก้อน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ขนาดนั้นเลยครับทุกคน
1: ขนาดนั้นเลย
0: เอาไปขนาดนั้นเลยครับคิดว่าใส่ใจขนาดไหนที่ก็จะมีการช่างปุ๊บอ่ะกะพอเลยออกเลยมันเลยก็ต้องแกะออก
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: มิจเจริญนิดนึงจะเป็นไรไปกะ
2: ไม่เป็นไร
0: เขาแค่แล้วโอ้ว่าเขาแค่งวดมากคนพอได้น้ำหนักก็จะมาประมาณนี้ครับ1,420กรัมก็จะส่งต่อมาที่กะอีกคนหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: กะอีกคนหนึ่งก็จะเอา
1: ทำเป็นก้อน
0: ทำเป็นก้อน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ทำเป็นก้อนก้อนกลมๆแบบนี้ก่อนแล้วก็มาม้วนเป็น
1: แท่งยาว
0: เป็นแท่งยาวแล้วก็จังหวะที่ม้วนแท่งยาวก็จะคลุกด้วยแป้งเพื่ออะไรครับกะ
1: เพื่อไม่ให้ติดบล็อก
0: อ๋อเพื่อไม่ให้มันติดบล็อกนะครับนี่ครับจากมาแบบนี้ครับช่างเสร็จมาแบบรูปทรงยับๆแบบนี้ครับแล้วก็มาเป็นรูปทรงกลมๆแบบนี้เหมือนซาลาเปานะครับแล้วก็เอาแป้งมันสำปะหลังมาคลุกแล้วก็นี่ขึงให้มันเป็นแบบยาว
1: ๆ
0: เพื่อจะไปลงแบบ
1: จะได้ลงบล็อก
0: ลงบล็อกเขานะครับพอลงบล็อกเสร็จมาฝั่งนี้ต่อครับนี่นี่ครับนี่ก็ในบล็อกก็จะมีการเทแล้วก็ตบนับนี่ให้เข้าล็อก
1: ให้เข้าล็อก
0: เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมันจะพอดีเป๊ะเลยครับที่เขาคำนวณมานะครับ1,420กรัมนี่แล้วก็กลิ้งด้วยแท่งเหล็กนะสแตนเลสนะครับตัวลูกเหล็กก็เป็นสแตนเลสนะครับโต๊ะก็เป็นสแตนเลสนะครับ
1: เป็นเลยทุกอย่างครับ
0: ทุกอย่างก็จะทำนะผมว่า
1: สบายใจ
0: สบายใจแน่นอนครับกะเขาคิดค้นนี่ก็ลงไปในน้ำนะครับน้ำก็มันไม่ได้เดือดมากนะครับกะน้ำลงไปก่อนพอเราลงไปครบทุกชิ้นเป็นเต็มปริมาณ
1: แต่น้ำต้องร้อนค่ะต้องร้อนไม่ใช่น้ำธรรมดาทั่วไป
0: ส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้นี่ก็เป็น
1: ไม่ฟืน
0: ไม่ใช่แก๊สหรอกะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ยังคงความเป็นภูมิปัญญาอยู่นะเป็นพื้นบ้านอยู่
1: ก็ไม่ได้คงความอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือใช้แก๊สอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็หมดล็อกนึงเนี้ยค่ะหม้อนึงหมดไปถังนึง
0: โอ้ก็เพิ่มต้นทุนให้กับเรา
1: ต้นทุนใช่ก็พอกลับมาใช้ไม้ฟืนก็เท่ากับลดได้เท่าตัว
0: หนึ่งเท่าตัวเลยนะครับ
1: ใช่ก็เลยกลับมาใช้ไม้ฟืน
0: ครับผมเอาละครับแผ่นที่2ลงมาแล้วครับนี่ครับค่อยๆยกมาปุ๊บแล้วก็ลงไปนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับแต่นั้นก็ต้มไปประมาณกี่นาทีครับกะ
1: ประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ต้มไปครึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บก็
1: สุก
0: แล้วก็มันก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นมาข้างบน
1: ใช่ก็เช็คก่อนว่าสุกหรือยังยกขึ้นไปผึ่งได
0: ้จริงๆขั้นตอนมันก็ไม่ได้มีเยอะมากมายนะครับเรื่องการทำข้าวเกี๊ยวปลาเนี่ยแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าการใส่ใจแล้วก็การดูแลเรื่องคุณภาพแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าการทำข้าวเกี๊ยวพื้นบ้านแบบนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที
1: ่
0: เขาอยู่ริมชายหาด
1: ใช
0: ่ส่วนมากแล้วผู้ชายจะออกเลไปหาปลาส่วนผู้หญิงแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะทำเรียกว่าแปรรูปอาหารเอาปลามาตากแห้งก็ดีตามวิถีชีวิตของชาวเลบางคนก็นำเอามาทำเป็นข้าวเกลียบแต่ว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้มันแตกต่างกันในเรื่องของการทำให้มันถูกลักษณะ
1: แล้วก็เป็นเชิงพาณิชย์
0: เป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้นจนทำให้ของกะเนี่ยได้รับอย.
1: ใช่ค่ะก็มีของเรามีมาตรฐานอย.แล้วก็ฮาลาล

0: ป็นขั้นตอนที่ข้าวเกี๊ยวของเรานะครับผ่านการต้มด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับตอนนี้ก็ฟูขึ้นมาแล้วก็ส่งกลิ่นหอมน่ารับประทานมากนะครับคุณผู้ชมแต่ยังทานไม่ได้นะต้องนำไปผึ่งก่อนแล้วก็นำไปฟีดก่อนแล้วก็ถึงจะนำไปทอด
1: ใช่
0: ไหมตอนนี้คือให้กะยกมาก่อนให้ดูหน้าตาว่ามันสุกแล้วหน้าตาเป็นไงนี่ครับคุณผู้ชมเด้งดึงมากนะครับทุกคนชิ้นหนึ่งประมาณกี่กิโลครับกะ
2: 1,420
0: กรัม
1: เดี๋ยวพ่อให้ดู
0: 1,420กรัมก็ประมาณเกือบโลครึ่งนะนี่ครับมันจะดึงดึงดึงดึงนะครับ
1: นี่ก็คือสุกแล้ว
0: สุกแล้วครับแล้วก็ผิวสัมผัสเขาดูเนียนสะอาดมากครับคุณผู้ชมเพราะว่ากระบวนการการผลิตใส่ใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็เน้นเรื่องความสะอาดแล้วก็เน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะขึ้นมาแล้วครับเด้งดึงนะครับนี่น่ากินยังเลยถ้ากินตอนนี้ได้ไหมก้าเนี่ย
1: ได้ค่ะได
0: ้ลิ้นพองเลยก้าร้อนจีเลย
1: รอให้เย็นสักนิดนึง
0: อ๋อรอให้เย็นนิดนึงก็หันกินได้
1: จริงเขาก็สุกแล้วระดับนึงแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้อร่อยกรอบเนี่ยก็หั่นบางๆทอดอ๋อ
0: ถ้าเราหั่นเป็นชิ้นหนาๆแล้วก็ไปทอดได
1: ้ได้เลย
0: มันก็จะเป็นคล้ายๆหัวเกี๊ยบ
1: ใช่
0: ถ้าเราหั่นบางๆเนี่ยแล้วเราไปทอดก็จะเป็นข้าวเกี๊ยบ
1: ใช่
0: ที่มันจะบานออกเป็นอ๋อ
1: แต่ถ้าเอาไปตากก็จะเป็นแผ่นดิบ
0: อ๋อถ้าตากก็เป็นแผ่นดิบแล้วมันเก็บได้นานไหมครับถ้าเกิดเราตาก
1: อู้ได้ประมาณ2เดือน
0: เสร็จแล้ว2เดือนนะโดยที่ไม่ต้องอยู่ในตู้เย็นเนี่ยนะ
1: ไม่ต้องอยู่ในตู้เย็น
0: หิวเมื่อไหร่ก็คือหยิบเอามาโยนลงในน้ำมันก็มันก็จะบานออกมา
1: ใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะเราจะมีนวัตกรรมอยู่ตัวนึงที่เป็นกระเป๋าสดที่ไม่ต้องใส่ตู้เย็นได้1ปี
0: โ
1: อ้เรามีค่ะเดี๋ยวเราไว้ให้ดูนะคะ
0: มีด้วยเหรอคร
1: ับมีด้วยอันนี้เราวิจัยกับทางมอค่ะมหาวิทยาลัย
0: เก็บได้1ปี
1: เก็บได้1ปีนอกตู้เย็นค่ะแบบนี้
0: เอาแบบนี้แต่ตัวนี้เก็บได้นานเท่าไหร่
1: ตัวนี้อันนี้เต็มที่3วัน
0: 3วัน
1: ถ้าซีนสุญญากาศก็7วัน
0: ซีนสุญญากาศ7วัน
1: แต่อันนี้1ปีเอาให้ดูค่ะเอาให้ด
0: ูแต่ถ้าทำเป็นตากแห้งแล้วก็ทำเป็นหั่นเป็นชิ้นเป็นข้าวเกี๊ยวแห้งนี่คือได้2เดือนมันอยู่ที่การรูปแบบในการรับประทานจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นอยู่หน้าผมเนี่ยคือกระเปาะสดมันสามารถทานได้2วิธีวิธีแรกก็คือเราหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ไปทอดมันก็เป็นคล้ายๆแบบหัวเกี๊ยบหรือบางพื้นที่เรียกซามาโรเดง
1: ใช่
0: คุณผู้ชมเคยกินไหมที่แบบเป็นแท่งๆกลมๆแล้วก็มาหั่นเป็นแว่นๆเนี่ยแล้วก็ทอดเวลาเรากินมันจะกรอบนอกนุ่มในอ่ะ
1: ใช่แบบนั้นเลย
0: นั่นอีกแบบเท็กเจอร์นึงอีกแบบนึงคือตากให้แห้งอบให้แห้งมันก็จะแข็งแล้วก็มาเข้าเครื่องสไลด์ให้เป็นบาง
1: ๆ
0: อันนี้จะเก็บได้นาน2เดือนแล้วใส่ถุงเอาไว้ว่าจะออกเป็นดำๆนิดนึงค้ำๆนิดนึงตามเนื้อปลา
1: ใช่
0: ตามเนื้อปลาที่ใช้แต่นั้นก็เอาไปโยนลงในน้ำมันร้อนๆมันก็จะบานฟูเป็นข้าวเกี๊ยว
1: ใช่เป็นอีกเทคเจอร์นึง
0: ที่เห็นอยู่หน้าผมเนี่ยมันสามารถทำได้2รูปแบบกินได้2รูปแบบ
1: ใช่
0: ชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นอ่ะสุกแล้วตั้งแล้วเสร็จหลังจากกระบวนการนี้ก็จะไปกระบวนการไหนต่อครับกะ
1: เอาไปผึ่งลมค่ะ
0: เอาไปผึ่งลม
1: ไปวางบนชั้น
0: วางบนชั้นแบบข้างหลังนะประมาณกี่วัน
1: วันเดียวค่ะ
0: ผึ่งลมไม่วันเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เขาเซตตัว
1: ให้เขาผิวให้น้ำออก
0: ให้น้ำ
1: จากตัวเขาเกี่ยว
0: ให้น้ำเขาระเหยออกเสร็จปุ๊บแล้วก
1: ็
0: นำไป
1: ฟีช
0: อีกประมาณ
1: อีก1คืน
0: 1คืนจากนั้นก็
1: ประมาณ10ชั่วโมง
0: จากนั้นก็ไปสไลด์ทอดได้เลย
1: สไลด์ทอดลงกระทะได้เลยค่ะก็จะออกมาเป็นข้าวเกรียบอร่อยอร่อยที่ทุกคนทานอยู่ตอนนี
0: ้น่าทานและเกินอยากจะทานแล้วแหละเนี่ย
1: ได้เดี๋ยวให้ทานค่ะ

0: การทำข้าวเกี๊ยบเนี่ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ
1: ใช
0: ่ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของนราธิวาสก็ดีหรือปัตตานีก็ดีที่มีพื้นที่ติดกับทะเลเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ย อาหารพื้นถิ่นเนี่ยที่มีควบคู่กับพื้นที่แห่งนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกข้าวเกี๊ยบปลาเป็นส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบันนี้ก็มีหลายที่หลายหมู่บ้านที่ทำแต่ละที่ก็จะมีความโดดเด่นความแตกต่างออกไปและยอดในเรื่องของการทำให้มันทันสมัยขึ้นจนนำไปสู่การได้รับเครื่องหมายอย.
1: ใช่ก็คือดูเรื่องสุขลักษณะเนาะเพราะว่าเราทำของกินใช่ไหมคะแล้วก็อยากสบายใจเวลาเราพูดว่าผลิตภัณฑ์เราดีมีคุณภาพสะอาดพอเราทำเรื่องจริงเราก็เอามาพูดได้แบบมั่นใจค่ะก็เลยเป็นอะไรที่ยกระดับพยายามยกระดับเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นสเตนเลสหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะ
0: ครับผมและการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนเนี่ยตั้งแต่เรามาทำข้าวเกี๊ยบเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราติดตลาดแล้วเนี่ยเราคิดว่าเรามีส่วนช่วยเหลือชุมชนในเรื่องการสร้างรายได้อย่างไรบ้าง
1: ก็ทำให้ทีมงานก็คือส่วนใหญ่ก็คือชุมชนในหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงก็ได้มีอาชีพเป็นงานประจำอ่ะเนาะก็คือไม่ต้องไปวิ่งเข้าเมืองอะไรเงี้ยก็คือตื่นมาตอกบัตรสแกนอยู่ในใกล้บ้านค่ะก็ดีใจมากแล้วก็มีส่วนช่วยเหลือสังคมด้วยเวลามีแบบภัยพิบัติเหลืออะไรแบบนี้เราก็จะมีทำข้าวกล่องไปแจกบ้างแจกนู่นแจกนี่บ้างก็ตั้งใจอยู่แล้วค่ะว่าถ้ามันยืนได้อะไรได้ก็อยากจะทำอะไรกลับสู่สังคมเช่นกัน
2: คุณผู้ชมครับจากภูมิปัญญารุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับที่ทำอาชีพเสริมในวันวานสู่การสานต่อและยกระดับของคนรุ่นใหม่จนกลายมาเป็นข้าวเกรียบปลาของว่างชิ้นเล็กๆนี้นะครับไม่ได้มีดีแค่ความกรอบอร่อยจากเนื้อปลาแท้ๆของท้องทะเลอ่าวไทยเพียงเท่านั้นครับแต่ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมกรือโปะและจิตวิญญาณของชาวอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีที่ส่งต่อความตั้งใจจากโรงงานชุมชนไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศนี่คือข้อพิสูจน์ที่เห็นชัดมากที่สุดครับว่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นและคุณค่าของชุมชนหากเราใส่ใจพัฒนาและไม่หยุดนิ่งก็สามารถเติบโตเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจที่สร้างรอยยิ้มและรายได้กลับคืนสู่บ้านเกิดได้อย่างยั่งยืนเอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมไปทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันตอนต่อไปลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12-18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ปากซอยเท่าไรพี
4: ่80ครับ
3: 60แหละใจใกล้แค่นี
4: ้80แหละ
3: 60นะพี
4: ่80ไปพี
3: ่ฟังก่อนดิพี่60
4: 80
3: 60
4: รีบ
3: พี่60นะพี่60พี่
4: โอ้ย
5: ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก 2.3 วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก15เมตรคุณไม่มีทางเบรกทันแน่นอน80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียงจากสสส.
6: หน้ากากประเภทไหนกรองฝุ่น PM 2.5 ได้เท่าไหร่มาพิสูจน์กันนี่คือหน้ากากทั้ง7และนักวิทยาศาสตร์ของเราเริ่ม มาแล้วครับเริ่มต้นจะผ่านกันไหมหน้ากากฟองน้ำหน้ากากผ้าไม่มีแผ่นกล้องก็ไม่ผ่านไม่ผ่าน2อันครับที่เหลือจะผ่านไหมผ่านไม่ผ่านไม่ KF94 N95 ผ่านครับเลือกหน้ากากให้ถูกประเภทและใส่ให้กระชับระวัง3จุดรั่วนี้ของหน้ากาก
7: คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
8: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที
0: ่ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน

0: พิกัดเดิมอุบัติเหตุซ้ำภาพชินตาบนถนนที่กลายเป็นจุดเสี่ยงอันตรายไม่ว่าจะเป็นจุดตัดบนถนนทางรถไฟทางแยกวัดใจหรือโค้งหักศอกรวมถึงจุดกลับรถและบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่เหล่านี้คือกับดักที่พร้อมจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ทุกเมื่อหากผู้ขับขี่ไม่ระวังการติดตั้งป้ายเตือนภัยสัญญาณไฟหรือการปรับปรุงรัศมีโค้งใหม่คือด่านแรกที่จะกระตุกเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและชะลอความเร็วทันทีที่เข้าสู่เขตอันตราย
1: จุดเสี่ยงจุดอันตรายนะครับของพะงานะครับก็มีอยู่หลากหลายจุดนะครับก็จะมีผู้ใช้เส้นทางเนี่ยปริมาณรถจำนวนมากประกอบกับเส้นทางของพะงาในพื้นที่นะครับจะเป็นถนนที่คดเคี้ยวเลี้ยวโค้งนะครับก็มีโค้งเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็จะมีรถที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยบ่อยครั้งส่วนมากเนี่ยครับจะเกิดอุบัติเหตุกับคนที่ใช้เส้นทางไม่คำนานเส้นทางนะครับประกอบกับในพื้นที่ถ้าบางครั้งเนี่ยครับมีฝนตกลงมาในพื้นที่นะครับมีทั้งเสียหลักพลิกคว่ำนะครับหรือว่าถลายลงข้างทางนะครับซึ่งเราก็ได้ประสานงานนะครับแก้ไขดำเนินการมาตลอดนะครับจนได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปเยอะแล้วนะครับอุบัติเหตุก็ลดน้อยลงมานะครับเดือนนี้บางเดือนเนี่ยแทบจะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับนานๆครั้งถึงจะมีสักครั้งนึงนะครับก็เป็นที่โล่งใจนะครับทางเราเนี่ยก็ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับติดตั้งป้ายเตือนนะครับเป็นโค้งร้อยศพนะครับแล้วก็ประสานแขวงทางหลวงพังงานี่ครับติดตั้งวางกลวยจราจรปิดเช่งช่องจราจรนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟกระพริบนะครับเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยชะลอความเร็วลงนะครับทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุก็อยากฝากผู้ใช้เส้นทางนะครับถ้าผ่านพื้นที่พังงานะครับเดินทางมาไกลๆนะครับเหนื่อยล้าก็อยากให้ท่านเวะพักก่อนนะครับอย่าพยายามฝืนตัวเองว่าเอ้ยอีก80กิโลภูเก็ตแล้วนะครับใช้ความเร็วนะครับฝืนร่างกายตัวเองนะครับก็อยากให้หยุดพักการเหนื่อยล้าบางครั้งเนี่ยก็ทำให้เราประมาทหรือว่าชะล่าใจนะครับมาเจอถนนบางงาบางจุดนะครับเราไม่ได้พักผ่อนเพียงพอก็อาจจะทำให้ประสบอุบัติเหตุได้ครับ
0: นอกจากป้ายแจ้งเตือนหรือสัญญาณไฟต่างๆแล้วนวัตกรรมถนนปลอดภัยในปัจจุบันก็มีส่วนเข้ามาถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความฝืดของผิวจราจรยึดเกาะถนนและลดระยะเบรกได้อย่างมั่นใจหรือการใช้ระบบแบรีเออร์เคสและแถบชะลอความเร็วตัวช่วยสำคัญในการซับแรงกระแทกเมื่อรถเสียหลักช่วยเปลี่ยนจากเหตุหนักให้กลายเป็นเบาและรักษาชีวิตผู้คนบนท้องถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: แขวงหลวงพังงานะครับก็ดูแลเส้นทางก็ประมาณสัก400กว่ากิโลเมตรก็มีจุดเสี่ยงก็หลายจุดนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้รอให้มันเกิดท่ำท่าก็จะมีมาตรการในการแก้นะครับเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยก็บอกแล้วว่าคนนะคนถนนรถสิ่งแวดล้อมซึ่งคนเนี่ยก็ 80-90% อยู่แล้วนะครับในส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของถนนกับสิ่งแวดล้อมหลักๆของอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากความเร็วครับความเร็วเนี่ยเป็นอันดับ1เลยนะครับถ้าเราเคารพกฎขับรถตามเครื่องหมายจราจรนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยชอบดูป้ายจุดอื่นๆก็จะเป็นพวกจุดกลับรถนะครับจุดกลับรถเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการนำตัวแบรีเออร์ซึ่งเป็นผลิตจากพลาสติกนะครับหรือภาษาบางทีก็เรียกว่าแบรีเออร์น้ำก็คือมีน้ำใสอยู่ข้างในเราก็เอาตัวแบรีเออร์เนี่ยไปจัดวางลักษณะเป็นตัวเอสกับหัวก็คือหมายความว่ารถที่จะเข้าบริเวณจุดกลับรถให้เข้าเฉพาะซองที่เป็นสตอเรจเท่านั้น

ช้ในพื้นที่จุดเสี่ยงก็เป็นการเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อมีสติเมื่อเจอจุดเสี่ยงสามารถเลี่ยงความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: Joy ไปทานหมูกระทะตรงหน้าเลย
1: จริงด้วยเนาะ
0: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำ
2: แปลก
0: ๆทำให้ปากชาก
1: ินน้ำตก
2: มันจะนี่เหมือนมิด
0: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
2: เจ็บบอกเจ็บใจอะไร
0: โอ
2: ้
0: ไม่รู้เรื่องเลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู
2: ่เพราะอะไรเนี่ย
0: อ่ะหยุดภาพให้ดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังกินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
2: มันมีคนวางยา
0: แล้วรู้ตัวกี่โมงเองนี่มันโอ้โหตาลายหน้ามืดสี่สัญญาณอันตรายใจสั่นความดันตาลายหน้ามืดความดันตาลายใจสั่นหน้ามืดตาลายหน้ามืดใจสั่นความดันและยังเสีย
2: งอย่างนี้อย่างนี้จอยต้องกินอย่างนี้เลยท่านมารับแล้ว
0: แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอด

0: ัยกว่ามื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.ด้วยความเป็นห่วงสวัสดีครับ
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอันเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

แสงแรกของวันทอประกายเหนือเทือกเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนสายน้ำเล็กๆที่ทำหน้าที่แบ่งกั้นผืนดินระหว่างพังงาและกระบี่นามว่าคลองมะรุยกำลังตื่นขึ้นอย่างอ่อนโยนที่นี่คือชุมชนบ้านโคกไครหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆในอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาที่ซ่อนเร้นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเอาไว้รอคอยให้ผู้คนเดินทางมาสัมผัสด้วยหัวใจ

บ้านโคไครหมู่บ้านประมงเล็กๆในอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาสถานที่ซึ่งวิถีชีวิตและธรรมชาติล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวจนเกิดเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอันอุดมสมบูรณ์แห่งท้องทะเลอันดามัน

0: ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในเรือนะคะท่ามกลางความสวยงามของท้องทะเลในชุมชนบ้านโคกไข่นะคะขวัญอยู่กับบังลิศนะคะสวัสดีค่ะบังลิศเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของที่นี่นะคะวันนี้นำมาชมความสมบูรณ์ของที่นี่ซึ่งจุดที่เราอยู่นี่นะคะก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเป็นแหล่งของหอยตลับในชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นแหล่งหอยตลับของชุมชนที่ว่ามีมายาวนานแล้วก็เป็นทำมาหากินแล้วก็มาหาตลับไปขายแล้วก็ไปส่งบ้างแล้วก็ไปทำเป็นหอยเปรี้ยวเคยกินไหมครับหอยส้มครับเนี่ยจะออกสู่ตลาด
0: ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านออกมาหาหอยตลับซึ่งก็ได้เป็นจำนวนมากเลยใช่ไหมคะอย่างตรงนี้มีความสมบูรณ์ยังไงบ้างของหอย
1: แบบบางทีก็เอาพันหอยมาปล่อยให้มันขยายพันธุ์ไปเยอะๆแล้วก็ชัก
0: บอกว่าในช่วงโควิดที่ทุกอย่างปิดทั้งหมดชาวบ้านอยู่ได้กับหอยตลับจริงไหมคะ
1: ใช่ครับจริงครับชาวบ้านก็เอามาหาหอยแบบเอาไปทำอาหารกินแล้วก็มันก็มีแหล่งอาหารเนี่ยออกมาหาหอยตลับหอยนางรมมาตกปลาแบบนี้
0: และอย่างเหมือนชาวบ้านในชุมชนเนี่ยความรู้สมบูรณ์หอยตลับเนี่ยเขาสามารถหาในแต่ละวันที่หาหอยได้เนี่ยประมาณแต่ละคนแต่ละครัวเรือนประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็จะได้ประมาณเป็น10กิโลครับต่อคน
0: 10 20กิโลเลย
1: ใช่ครับมันก็จะมีผู้ที่ว่ารับซื้ออ
0: ย่างที่ชาวบ้านหา10 20กิโลเนี่ยนำไปขายมีผู้รับซื้อในกิโลกรัมละเท่าไหร่คะ
1: กิโลกรัมละ30บาท
0: โอ้30วันนึง20 10กิโลก็คืออยู่ได้ต่อวัน
1: ที่
0: สามารถคือออกมาทะเลหน้าบ้านก็ค
1: ือ
0: ใต้หอยตลับกลับไปแล้วนะคะอย่างตรงนี้บอกว่าเนี่ยหอยตลับเนี่ยเป็นเหมือนหอยของชุมชนที่ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยสามารถมาหาหอยตลับได้เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะที่ชาวบ้านใครก็แล้วแต่สามารถมาหาหอยตลับได้แต่ยังมีอีกหนึ่งหอยที่บอกว่าเป็นหอยเศรษฐกิจของชุมชนก็คือหอยกระชังหอยนางรมใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: จุดเริ่มต้นมายังไงคะ
1: จุดเริ่มต้นเราไปเห็นหอยมันจะมาเกาะอยู่ตามแกนลอนมั่งตามโฟมของกระชังมั่งก็เลยแบบมีชาวบ้านก็เขาก็เอาแบบมีภูมิปัญญาก็เอาแบบนี้ครับแบบเอาล้อยางแล้วก็ไปปัก
0: อย่างที่เราเห็น
1: ใช่อย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็เอาไปล่อพันลูกหอยนางรมพอทีนี้มันก็มีพันหอยนางรมไปติดเยอะมากเลยครับจนเป็นเศรษฐกิจของชุมชนไม่ว่าที่ไหนสุราษฎร์อะไรก็เขาก็จะมาเอาลูกพันหอยที่บ้านโคกไข่ครับ
0: บ้านโคกไข่บอกว่าที่นี่เป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เลย
1: ใช่ครับเป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เพราะว่ามีจำนวนลูกพันหอยเยอะมาก
0: ก็คือเราก็จะมีหลักแบบนี้ปักจะเห็นว่าตลอดแนวของคลองก
1: ็
0: จะมีหลักยาวไปจนถึงโน่นเลย
1: ใช่ครับจนไปถึงฝั่งตรงไปถึงเกือบถึงสุดแนวของหมู่บ้านเลยครับ
0: ทำไมเราถึงเลือกใช้ล้อยางรถยนต์มาเพื่อที่จะให้หอยมาเกาะคะ
1: เพราะว่าไอ้ล้อยางนี่จะเป็นตัวล่อที่ดีที่สุดเลยครับที่ว่าหอยนางรมจะมาเกาะแล้วก็มันเป็นต้นทุนมันต่ำด้วยแล้วก็เวลาเรามาเก็บผลผลิตอ่ะมันจะเก็บง่ายมันจะแบบหักออกแบบแล้วก็หอยนางรมถ้าไปติดแบบล้อไปเป็นแบบถังแบบนั้นมันจะเกะยากหน่อยเพราะว่ามันจะติดแบนเลยครับหอยนางรมเนี่ย
0: เราปักไว้ระยะเวลาในการปักเท่าไหร่ถึงจะมาเก็บอะคะ
1: จะเก็บได้เรื่อยๆเลยครับ
0: ก็คือพอเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเยอะแล้วเราก็เก็บเข้าไปในกระชังใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างหอยตัวขนาดเท่าไหร่ที่เราไปอนุบาลไว้ในกระชัง
1: ประมาณ 2-3 นิ้วเราก็เอาไปอนุบาลได้นะครับ
0: 2-3 นิ้วเป็นอนุบาลในกระชังแล้วที่เรานำไปขายให้กับที่อื่นล่ะคะเราต้องล้อให้ขนาดตัวเท่าไหร
1: ่ก็ประมาณ 4-5 นิ้ว4นิ้วนี่คือเราขายได้แล้วครับประมาณถ้าเป็นช่างกิโลก็ประมาณ 6-7 ตัวโลครับ
0: ปัจจุบันที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยเรานำไปจำหน่ายที่ไหนบ้างที่เป็นลูกค้าข

0: ริโภคไข่อะค่ะ
1: ส่วนมากจะส่งออกร้านอาหารนะครับแล้วก็มีสุราษฎร์เมาเยอะกว่าเพื่อนครับ
0: ก็สุราษฎร์มาแล้วพอจะโคไข่ไปขายแล้วเราก็จะรับจากสุราษฎร์มากินอีกทีนึงนะคะ
2: สวัสดีครับผมสมพรสารการนะครับเป็นดูแลในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคไข่ครับผมชุมชนบ้านโคไข่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตหอยนางรมนะครับแล้วก็เป็นแหล่งหอยตลับนะครับนอกจากหอยนางรมหอยตลับแล้วก็มีหอยหลากหลายนะครับตั้งแต่หอยจุ๊บแจงต่างๆเลยนะครับแต่ว่าด้วยคลองมารุ่ยเนี่ยมันเป็นลำคลองที่เชื่อมต่อระหว่างน้ำทะเลกับน้ำจืดนะครับนั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุนะครับอุดมไปด้วยแพลงก์ตอนนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของน้ำทะเลด้วยมีความสะอาดเพราะว่าจากการดูแลของคนในชุมชนนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของป่าชายเลนซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการไหลของน้ำทะเลมีการขึ้นลงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการบำบัดของธรรมชาตินะครับนั้นทำให้น้ำที่สะอาดแล้วก็การที่หอยนางรมที่จากการเพาะเลี้ยงแล้วก็จากธรรมชาติจะมีรสชาติที่ดีแล้วก็มีความหวานเนื้อหอยเนื้อสัมผัสก็จะดีมากอย่างนี้ครับผมแล้วก็นอกจากหอยเลี้ยงหอยนางรมแล้วก็หอยตลับธรรมชาติแล้วในคลองมารุ่ยนี่เห็นได้ว่าถ้าเราวิ่งลำคลองจะเห็นกระชังนั้นตรงนี้ก็เป็นแหล่งนะเป็นแหล่งในการเลี้ยงปลาเก๋าแล้วก็เลี้ยงปลากระพงขาวแล้วก็เลี้ยงหอยแมงผู้ด้วยซึ่งตรงนี้มันมีความสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ดีอยู่แล้วนะครับนั้นตรงนี้ก็ถือว่าคลองมารุ่ยเป็นแหล่งในเรื่องของอาหารเป็นสำคัญนะครับ
0: เราทราบก็คือว่าชุมชนที่นี่นั้นจะเป็นชุมชนที่เน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นทุกคนในชุมชนก็จะมีความร่วมมือกันที่จะเรื่องของการจัดการปัญหาขยะการดูแลเรื่องความสะอาดในชุมชนการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชน
1: ใช่ครับ
0: อย่างที่เราเห็นว่าพอมีความยั่งยืนเกิดขึ้นในชุมชนปุ๊บหอยก็สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็สมบูรณ์ชาวบ้านเองก็มีอาชีพที่มั่นคงต่อไปบริขารแล้วอย่างการที่เราทำตรงนี้เรามีการส่งต่อให้กับลูกหลานเรายังไงให้เด็กๆในชุมชนได้ซึมซับแล้วก็หันมาร่วมกันอนุรักษ์ความยั่งยืนให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไปอะค่ะ
1: เราก็จะมีแบบโครงการของมะกุเทศน้อยแล้วก็เราจะพาแบบมาให้เด็กๆมาเรียนรู้แล้วก็ลงมาดูที่ฟาร์มหรือว่าพามาแบบดูตัวอย่างของหอยนางรมอะไรแบบนี้ครับ
0: ให้เขาได้ซึมซับให้เขาได้เรียนรู้ว่ากระบวนการที่ผู้ใหญ่ในชุมชนทำเนี่ยมันเริ่มจากยังไงให้เขาได้เห็นกระบวนการให้เขาได้เหมือนได้มีความคิดก่อนแล้วก็เกิดความผูกพันแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าอีก1 2 3 4 5ขั้นตอนที่จะดำเนินต่อไปเป็นยังไงใช่ไหมคะก็คือปลูกฝังกันเด็กๆ ก่อนเลย
1: ใช่ครับ
0: วันนี้นะคะเราก็ได้ลงมาดูหลักที่ชาวบ้านเขานั้นนะคะปักเอาไว้เพื่อที่จะให้หอยนางรมมาเกาะแล้วก็จะนำไปอนุบาลไว้ที่กระชังซึ่งจะเห็นว่ามีพื้นที่เยอะมากอย่างข้างหลังเราจะเห็นว่านะคะเป็นหลักเยอะแยะมากมายหลายร้อยอันนะคะรวมทั้งมีล้อยางนะคะที่มารอให้หอยนางรมมาเกาะนอกจากบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของพื้นที่ชายขอบที่ป่าชายเลนนะคะก็จะเห็นว่ามีหลักที่ชาวบ้านนั้นนำไปปักเอาไว้เพื่อให้หอยนางรมนั้นมาเกาะเป็นจำนวนมากนะคะก็แสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่นี้ว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำสมบูรณ์ทรัพยากรสมบูรณ์จริงๆจึงทำให้เกิดหอยนางรมมากขนาดนี้นะคะรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีหอยตลับมากด้วยซึ่งตรงนี้ชาวบ้านก็จะมาหาทั้งหอยตลับและหอยนางรมหอยตลับสำหรับชาวบ้านทั่
1: วไป
0: สาธารณะในชุมชนแต่หอยนางรมนั้นก็จะมีชาวบ้านที่ประกอบอาชีพส่วนนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่กระชังนะคะว่าหอยนางรมที่ชาวบ้านมาปักหลักไว้ที่นี่ค่ะนำขึ้นไปเก็บในกระชังจะเป็นยังไงคะค่ะตอนนี้เรามาจอดเรือแล้วตอนนี้บริเวณนี้ที่ไหนคะ
1: เป็นกระชังเลี้ยงหอยนางรมครับเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของประมงชายฝั่งบ้านคู่ไข่ครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวเชิญปั่นลงไปดู
0: ไปค่ะ
1: หอยนางรมได้เลยครับ
0: เป็นจุดที่เราเลี้ยงหอยนางรมใช่ไหมคะไปค่ะ

0: หอยนางรมบ้านโคกไคร้ไม่ได้เติบโตในโรงพ่อเลี้ยงติดแอร์แต่พวกมันเติบโตจากดินโคลนปนทรายและน้ำทะเลที่หมุนเวียนสมบูรณ์ตามธรรมชาติชาวบ้านที่นี่ใช้วิชาภูมิปัญญาพื้นบ้านเลี้ยงดูพวกมันด้วยความเอาใจใส่ยาวนานนับปีจึงทำให้กระชังแห่งนี้กลายเป็นแหล่งผลิตหอยนางรมที่สำคัญอันดับต้นๆของประเทศ
1: วันนี้นะคะขวัญและก็บังริดเราก็อยู่ภายในกระชังซึ่งเป็นกระชังที่เลี้ยงหอยนางรมของชุมชนใช่ไหมคะอย่างกระชังตรงนี้จะเป็นเลี้ยงหอยสำหรับไว้ทำอะไรบ้างไงบ้างคะ
2: ส่วนมากก็จะเลี้ยงเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนครับ
1: ใครที่มาศึกษาดูงานให้ตรงนี้เป็นเหมือนศูนย์เรียนรู
2: ้
1: ให้ได้มาเรียนรู้เรื่องของกระบวนการเลี้ยงหอยนางรมใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อย่างที่เห็นเนี่ยทุกบ่อก็จะมีหอยนางรมอยู่ข้างในใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อุ้ยอย่างบ่อนี้ใสมากเลยค่ะอู้หอยเยอะมากเลยค่ะดึงขึ้นมาสาวขึ้นมาให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ครับได้อันนี้เนี่ยครับเป็นหอยนางรมที่ได้มาจาก
1: ตัวใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมที่เห็นนี้ก็คือที่เราไปผูกไว้กับล้อยางที่หลักใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: พอได้หอยมาติดหลักปุ๊บเราก็นำมาเลี้ยงต่อที่กระชัง
2: มาเลี้ยงต่อที่กระชังครับอันนี้ก็ไซส์ขนาดประมาณสัก5ตัวรูครับอยู่ที่5ตัวรูนะครับใหญ่มากประมาณขนาด4นิ้วนี่กว่าจะได้ขนาดนี้ก
1: ็เราเลี้ยงมากี่เดือนฮะขนาดนี
2: ้ขนาดนี้อย่าว่ากี่เดือนครับน่าจะ
1: หลายปีเป็นปี
2: ปีนึงได้ครับ
1: บอกว่าในบ่อนี้เป็นบ่อที่เป็นแม่พันธุ์ของหอยนางรมด้วยที่เราเลี้ยงเอาไว้เพื่อให้เป็นแม่พันธุ์ในการขยายพันธุ์ของหอยนางรมต่อไปด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: มีอยู่หลายช่อเลยนะคะที่ผูกเอาไว้นะคะ
2: ครับ
1: แล้วแต่ละช่อก็คือว่าหอยนางรมตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราให้บังริดดึง
3: ให
1: ้ด
3: ู
1: โอ้อันนี้ใหญ่มากค่ะหอยคุณภาพหอยนางรมใหญ่จริงๆนะคะส่วนมากที่เราเลี้ยงที่นี่ค่ะเราเป็นหอยนางรมชนิดไหนประเภทไหนอะคะ
2: เป็นหอยนางรมกามขาวครับ
1: หอยนางรมกามขาว
2: ใช่ครับ
1: ที่นี่นะคะนอกจากว่าจะมีการเลี้ยงหอยนางรมแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานหอยนางรมกันซึ่งบอกว่าที่นี่นั้นหอยนางรมเขามีวิธีมีเคล็ดลับในการกินที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่สมพรเขารออยู่นะคะเดี๋ยวขวัญจะไปชิมความอร่อยของหอยนางรมสดๆจากที่นี่นะคะกับพี่สมพรค่ะ
2: ครับ
1: เมื่อกี้เราไปดูทั้งกระชังมาแล้วไปดูทั้งผลิตภัณฑ
4: ์
1: จากเปลือกหอยนางรมมาแล้วตอนนี้ได้เวลามาชิมความอร่อยของหอยนางรมที่นี่บอกว่ามีความอร่อยที่ไม่เหมือนใครด้วยใช่ไหมคะ
4: ครับก็ถ้ามาโคกไคร้เนี่ยจะต้องนักท่องเที่ยวทุกท่านจะได้มาลิ้มมาทานหอยนางรมสดๆบนฟาร์มนะครับก็หอยนางรมบ้านโคกไคร้เนี่ยมันจะมีวิธีกินแบบโคกไคร้ซึ่งจะได้จะมีความหวานเป็นพิเศษนะครับเขาว่ากันว่าถ้าใครมาโคกไคร้ได้ทานหอยนางรมโคกไคร้เนี่ยใครที่แต่งงานมา10ปี20ปีเนี่ยทานหอยนางรมที่นี่จะกลับไปหวานเหมือนแต่งงานใหม่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูวิธีว่าวิธีทานหอยนางรมโคกไคร้ก็จะเริ่มด้วยหยิบหอยนางรมมาหนึ่งตัวก่อน
1: หอยนางรมมาหนึ่งตัวนะ
4: หนึ่งตัวก่อนครับผมแล้วเริ่มด้วยเติมเครื่องเคียงนะครับจะเริ่มด้วยกระเทียมก่อน
1: เครื่องเคียงจะมีอะไรบ้างครับ
4: จะมีเครื่องเคียงก็จะมีกระเทียมสดนะครับแล้วก็พริกนะครับแล้วก็น้ำพริกเผาแล้วก็หอมเจียวแล้วก็มะนาวนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือกระถินนะครับอันเริ่มต้นด้วยว่าเริ่มกระเทียมก่อนถ้าชอบกระเทียมก็ใส่ชิ้นหรือ2ชิ้นก็ได้เริ่มจากกระเทียมก่อน
1: กระเทียมวางไปเลยนะคะ
4: แล้วก็ตามด้วยพริกสัก1เม็ดเพื่อให้เป็นการขยายหลอดเลือดกลัวกระเทียมเนี่ยเป็นลดคาร์โบไฮเดรตได้แล้วก็ตามด้วยหอมเจียวนี่จะเพิ่มความกรุบกรอบนะของหอยนะความมันเพิ่มความกรุบกรอบหอยเพิ่มรสชาติของหอยเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกเผาเป็นพริกเผาแล้วก็จากนั้นก็ตามด้วยมะนาวบีบมะนาวเราเนี่ยปุ๊บทีนี้ตอนนี้เราบีบมะนาวเสร็จเรายังไม่ทานหอยเพราะว่าเราจะให้น้ำมะนาวเนี่ยทำปฏิกิริยากับหอยก่อนระหว่างที่น้ำมะนาวทำปฏิกิริยากับหอยเราก็หยิบกระถินมาก่อนหนึ่งยอดอ่อนเลยครับเลือกยอดอ่อนใหญ่ๆตัวโตเลยครับอย่างนั้นเลยครับยอดนั้นเลยเอาแล้วก็โอเคเดี๋ยวเคี้ยวกระถินก่อนเคี้ยวทั้งยอดเลยเคี้ยวเลย
1: กินเลยนะคะ
4: กินเลยครับเคี้ยวกระถินเคี้ยวกระถินก่อนเคี้ยวกระถินโยกจากซ้ายย้ายขวานะ เคี้ยวให้ทั่วปากเลย
1: ค่ะ
4: ให้รู้สึกขวาดให้ละเอียดทั่วขวาดนะครับรู้สึกขวาดรู้ขวาดขมแล้วทั่วปากแล้วนะ
1: ขมว่ะ
4: ขมเอาแค่นิดนึงนิดนึงขมแล้วใช่ไหม
1: ขมมาก
4: ขมแล้วขมมากเลยไหมนั่นทานหอยได้เลยโอเคเดี๋ยวจะมีความว้าวหวานอีกเราทานก่อน
1: หอยหวานมาก
4: หวานเพราะสดๆจากฟาร์มเลย
1: หอยรสชาติหวานมากแล้วก็สดมากค
4: ่
1: ะ
4: กรอบเดี๋ยวพอคุณฝันกินหอยแล้วคุณฝันลองกระถินอีกครั้งหนึ่ง
1: กินหอยมาแล้วค่ะ
4: แล้วลองกระถินอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมกระถินเป็นไงบ้าง
1: กระถินหวานนะคะ
4: กระถินหวานเลยใช่ไหมนั่นใช่ไหมกระถินหวานที่บ้านโคกไข่เลย
1: ค่ะ
4: นะครับ
1: นี่นะคะก็เป็นเคล็ดลับการทานหอยนางรมให้อร่อยที่บ้านโคกไข่นะคะหอยโคกไข่ไซส์พอคำผิวคล้ำฉ่ำหวานค่ะ
0: เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของหอยนางรมบ้านโคกไข่คือขนาดไซส์พอคำผิวคล้ำฉ่ำหวานเนื้อแน่นรสเด้งจากทะเลทานคู่กับเครื่องเคียงไทยๆรสชาติหวานละมุนจะอบอวลไปทั่วทั้งปาก
4: ตอนนี้ถือว่าสถานะเป็นถือว่าเป็นเศรษฐกิจของชุมชนเลยก็เป็นหอยนางรมนะครับก็จะได้ว่าตกปีนึงนะครับจากหอยนางรมเนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัวนะครับไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัวแต่ว่ามันก็เป็นช่วงฤดูของเข้าเหมือนกันมากน้อยขึ้นอยู่เป็นฤดูนะครับแต่ว่าประมาณการได้ว่าไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัวนะครับต่อปีนะครับแล้วก็ได้รายได้จากตัวหอยนางรมก็ผมว่าปีนึงไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทในภาพรวมของทั้ง2หมู่นะครับวันนี้หอยนางรม70กลายว่า 70% เรานำไปจำหน่ายเองนะครับในตลาดภูเก็ตตลาดกระบี่ตลาดท่องเที่ยวนะครับอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ประมาณอีก 30% ก็เป็นเรื่องของลูกพันหอยคือการเลี้ยงหอยนางรมของโคไข่เนี่ยในอดีตเนี่ยถ้าเห็นได้ว่าหอยนางรมโดยธรรมชาติของหอยนางรมเนี่ยลูกหอยจะเกาะอยู่ตามโขดหินเริ่มในอดีตจำได้ว่าเขาใช้กะลามะพร้าวแล้วก็เศษกระเบื้องหลังคาแต่ว่ามันมีปัญหาว่าพอติดที่กะลามะพร้าวเวลาเราแกะหอยออกจากกะลามะพร้าวเนี่ยมันต้องทุบกะลามะพร้าวเลยเราแกะหอยจากกระเบื้องมันก็ทุบกระเบื้องเลยมันทำให้เสียเวลาในการที่ขั้นตอนในต่อไปแต่ว่าวันเจอแล้วมาพบว่าเราใช้ยางมอไซค์ผ่าซีกนะครับมาล่อลูกหอยแล้วก็มันเกาะเหมือนกันและเกาะได้ดีแล้วก็หอยนางรมเกาะที่ยางมอไซค์เนี่ยสวยกว่ามันตัวอวบอูมมากกว่าเพราะว่ามันมีร่องของยางมอไซค์แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าในเรื่องของว่าเรื่องของการตกค้างจากสารเคมีจากยางมอไซต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราเองก็มีโอกาสได้ทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาฉะนั้นผลงานวิจัยออกผลวิจัยออกมาว่าหอยนางรมพวกไข่เนี่ยไม่มีความหนักในเปอร์เซ็นต์ที่อันตรายแล้วก็ไม่พบยีนที่อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชนด้วยฉะนั้นของคนที่ทานด้วยอย่างเงี้ยครับผมนั้นเลยว่าท
0: านยังถูกนำมาต่อยอดเป็นสบู่และสครับขัดผิวสมุนไพรสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่พึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืนแท้จริงค่ะ
1: และอย่างมุมนี้นะคะก็เป็นการต่อยอดจากการที่ชุมชนนะคะมีการเลี้ยงมีการทำกระชังหอยนางรมนะคะก
2: ็
1: มีการต่อยอดมาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมายเลยใช่ไหมคะบางริดยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ก็จากหลังจากเราทานหอยนางรมแล้วมันเปลือกมันก็เหลือเยอะใช่ไหมครับก็มีหมาลัยจุฬานะครับเข้ามาช่วยในการ
1: แบบนี้นะคะที่ทานเหลือแล้ว
2: เป็นเปลือกหอยนางรมที่เหลือครับเราก็เลยนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเปลือกหอยนางรมนะครับ
1: ก็คือจากเปลือกหอยนางรมที่เราเห็นที่เรากินเสร็จแล้วเมื่อก่อนเราก็ทิ้งไปแต่ชุมชนที่นี่ไม
2: ่
1: ชุมชนที่นี่พยายามหาสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญในชุมชนนะคะแล้วก็นำวิจัยจากเปลือกหอยนางรมนะคะมาสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ไหมคะมีอะไรบ้างอะคะบางที
2: มีสครับเปลือกหอยนางรมนะครับใช้สำหรับทาผิวพันธุ์นะครับ
1: แล้วก็ใช่ไหมคะ
2: สครับครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่าง
1: มีตัวอย่างเดี๋ยวขวัญลองทาได้ไหมคะ
2: ได้ครับได้หอมด้วย
1: กลิ่นหอมด้วยนะคะนี่นะคะสครับบำรุงผิวใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับบำรุงผิวผิวจะแบบนุ่มชุ่มฉ่ำนะครับ
1: กลิ่นหอมด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นสครับหอยนางรมนะคะซึ่งก็มีสรรพคุณในการที่ช่วย
2: บำรุงผิวให้ผิว
1: ดูแลผิว
2: ช
1: ุ่
2: มฉ
1: ่
2: ำ
1: นะครับ
2: ผิวไม่แห้งสบู่สมุนไพรเปลือกหอยนางรมนะครับนี้ใช้สำหรับทาได้ทั้งตัวเลยครับ
1: มี2ขนาด
2: ใช่มี2ไซส์
1: ใช่ไหมคะ
2: ใช่มี2ไซส์ครับ
1: ถ้าไซส์นี้เป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับ ดูแลเรื่องผิวหน้าโซนใบหน้าเท่านั้นนะคะใช้แบบล้างหน้าทำความสะอาดหน้านะคะส่วนอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นผิวกายลำตัวนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือแยกมาเลยว่าดูแลทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะ
2: สมุนไพรของเพื่อสุขภาพเป็นชาใบขู่ครับเราทำมาจากต้นขู่แล้วก็เอามาแบบตากแห้งแล้วก็นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ชาแบบเพื่อทานเพื่อสุขภาพด้วยครับ
1: จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บางลิศแนะนำ

0: านะคะทั้งสครับทั้งสบู่รวมทั้งชาครูนะคะได้รับอย.นะคะ
1: ได้ครับเราได้รับอย.ด้วยครับเป็นสินค้าคุณภาพ
0: และตรงนี้ทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยก็มีรางวัลการันตีต่างๆมากมายอย่างที่เห็นด้านหลังฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลต่างๆภายในชุมชนนะคะเด่นๆมีรางวัลอะไรบ้างคะ
1: ก็มีรางวัลสตาร์ครับ
0: แล้วก็จากการท่องเที่ยวนะคะ
1: ใช่ครับการท่องเที่ยวมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วยครับ
0: ค่ะที่บอกว่าการันตีเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนนะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวนะคะที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดพังงานะคะที่การท่องเที่ยวชุมชนที่บ้านโคไคนะคะมีหลายกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนนะคะที่พร้อมเปิดต้อนรับให้คนที่ชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวแบบรักโลกแบบคาร์บอนต่ำนะคะเดินทางมาสัมผัสกับความงดงามของวิถีชีวิตชุมชนมาสัมผัสกับธรรมชาติสวยๆของชุมชนนะคะทั้งป่าชายเลนที่สมบูรณ์เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะทั้งการหาหอยตลับแล้วก็การเลี้ยงหอยนางรมนะคะรวมถึงมาเยี่ยมชมกระชังมาศึกษาเรียนรู้การทำกระชังหอยนางรมที่นี่ด้วยนะคะก็เดินทางมาได้ค่ะที่การท่องเที่ยวที่บ้านโคไคนะคะวันนี้ขอบคุณบังฤทธิ์มากค่ะขอบคุณค่ะการได้มาเยือนบ้านโคไคจึงไม่ใช่แค่การมาท่องเที่ยวแต่คือการวิถีประมงที่จริงใจและลิ้มรสความสดฉ่ำที่หาไม่ได้จากชีวิตบ้านโคไคพังงาพร้อมเปิดอ้อมกอดต้อนรับคุณเสมอสวัสดีค่ะ
2: และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใช้ความรู้ความสามารถและ
3: ไปค้นพบ
4: หรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำออกมาสัมผัสทะเลแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
5: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: ที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
7: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
6: ช่วงนี้ผมดองตองครับพี่อยากไปวัดครับ
7: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
6: พูดแล้วก็อยากไป
7: พรุ่งนี้ไปกัน
6: ไป
8: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัด

0: การต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ราตรีสวัสดิ์ลูก
2: อยากให้ลูกเป็นเด็กสมดุลต้องทำยังไง
1: ราตรีสวัสดิ์ลูก
2: ทำยังไงก็ได้แต่ให้เขานอน 9-12 ชั่วโมง1ในวิธีของสามเหลี่ยมสมดุล

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับ
2: สะพายกล้องท่องแชร์ตาในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
1: เป็นบรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตาน
2: ีจุดเช็คอินของปัตตานีครับและส่วนสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามและที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลย
1: มาถึงกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาล
2: เรียกว่าตลาดขยะ
1: ตลาดขยะ
2: ใช่ครับ
1: ชื่อแปลกมากนะ
2: ชื่อแปลก
1: ว้าว
2: ว้าวมาถึงแล้วนะครับที่โรงปี๊บสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สะพายกล้องท่องแชร์ตาในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับซึ่งพาน้องพัดครับมาเที่ยวปัตตานี
1: ครับ
2: เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับ
1: หลายครั้งแล้ว
2: แต่ว่า
1: ว
2: ัน
1: น
2: ี้
1: จะมาเที่ยวแบบเจาะลึกก็คืออยากให้พี่ยุ้ยนี่แหละพาเที่ยวในพื้นที่แบบวันเดย์ทริปน่ารัก
2: ได้เราจะไปแชะชิมแล้วก็
1: ช็อป
2: ช็อป
1: หรือเปล่านะต้องรอดู
2: ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยจะพาทั้งพัดไปทั้งกินไปทั้งชิมไปทั้งช็อปในพื้นที่ต่างๆของตัวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับซึ่งช่วงเย็นๆที่นี่ครับก็จะมีบรรดาผู้คนมาถ
1: ่
2: ายร
1: ู
2: ปนะนักศึกษามาออกกำลังกาย
1: มาวิ่งกันรอบสระตรงน
2: ี้แล้วก็มาเนี่ยถ่ายรูปตรงนี
1: ้ก็สวยครับเพราะว่าคือข้างในถ้าเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเป็นหอดูนกใช่ไหมครับ
2: เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูเหมือนกันว่าหอดูนกข้างในจะเป็นแบบไหนจะมีสวยงามขนาดไหนไปกันเลยครับ
1: มาเลย
2: นี่เราก็มาถึงแล้วนะครับป่าในเมือง
1: ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับ
2: ครับ
1: ก็วัยรุ่นปัตตานีก็ชอบมาดูวิวการช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวิวพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีเรือขับผ่านนะครับระหว่างที่พระอาทิตย์ตกก็คือสวยจริงๆครับก็มันเป็นอีกสเปซนึงให้พี่น้องชาวปัตตานีแล้วก็นักศึกษามาใช้พื้นที่ตรงนี้ออกกำลังกายก็ได้มาหิวใจตอนเย็นก็ได้นะครับ
2: ถูกต้องครับ
1: โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูที่หอดูนกกันครับ
2: นี่นะครับเป็นหอดูนกนะครับเดี๋ยวไปขึ้นข้างบนกันที่นี่เคยมาไหม
1: เคยมารอบนึง
2: มาตอนเย็น
1: สวยมากมันจะเห็นดวงอาทิตย์กลมๆใหญ่ๆแล้วก็
2: จะขึ้นอินเสิร์ตภาพไหม
1: แล้วก็ค่อยเดี๋ยวดูอินเสิร์ตนี้นะ แล้วก็ค่อยๆหายไปกับขอบทะเลครับคือสวยมากมันเป็นโกลเด้นเฮาส์แบบเป็นช่วงเวลาสีทองที่สวยจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสที่นี่เลยสวยมาก
2: เหนื่อย
1: ก็คือเย็นสบายอ่ะครับตอนเย็นๆนี้ก็คือแนะนำว่ามาเดินเล่นได้จ็อกกิ้งเบาๆได้ครับก็จะได้บรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตานีเห็นทั้งปากอ่าวปัตตานีก็จะมีเรือเล่นผ่านไปมากับนกนะครับที่ดูสวยงามเลยล่ะนะฮะ
2: ครับอีก1จุดเช็คอินของปัตตานี
1: ครับ
2: นั่นคือสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสะพานปลา
1: อ๋อสะพานสูงเลย
2: ใช่ครับ
1: เรือสามารถเข้าได้นะครับเรือประมงเข้าได้
2: หอบ
1: หอบมากทุกคนคือเดินขึ้นมาเหนื่อยมาก
2: แต่ว่า
1: แต่คุ้ม
2: คุ้มไหม
1: คุ้ม
2: สวยมากคุณผู้ชมไปดูกันเป็นสะพานปลานะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยก็จะมีการซื้อขายปลาเนี่ยคือสะพานปลาปัตตานีเลย
1: ครับ
2: เป็นที่เรือมาลงปลาที่นี
1: ่ก็ยังคงเรียกว่าปัตตานีนี่ยังคงเป็นเมืองท่าสำคัญอยู่นะครับเรื่องของเศรษฐกิจอาหารทางทะเลนะครับ
2: ถูกต้องครับ
1: นี่ก็จะมีภาพแบบนี้ยังให้เห็นอยู่ยังมีกลิ่นอายความเป็นชุมชนประมงให้เห็นอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับ
2: ใช่เลยครับผมเคยมาไหมพัดที่นี่
1: ไม่เคยเลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันกับสะพานเฉลิมพระเกียรติไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้สูงมาก
2: หอบแต่ว่าสวยเนาะ
1: สวยครับสวย
2: บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของปัตตานีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยครับเป็นท่าเรือหมดเลยเวลาเรือเข้ามาจาก
1: เ
2: ข้าเทียบท่าก็จะมาลงปลาที่นี
1: ่ครับ
2: ตอนเช้าๆเนี่ยตีสามตีสี่ก็จะมีผู้คนมาซื้อปลามาจับจ่ายมันจะมีของสดที่นี่เยอะมาก
1: ก็คือหมอว่าเป็นตลาดปลาเลยใช่ไหมครับที่จะมีแบบว่ามารับซื้อปลาไปขายปลีกขายส่งกันอีกส่งต่อไปจากนอกจากปัตตานีก็ส่งต่อไปสงขลาแล้วแต่พื้นที่นะครับว่าปลาที่เข้ามาเนี่ยจะออกไปที่ไหนบ้างครับ
2: ใช่ หิวเรื่องพัด
1: เริ่มหิวแล้วครับอยากจะให้พี่ยุเนี่ยพาไปดื่มชาเย็นแบบที่เป็นชาเย็นที่ถึงใจอ่ะอยากทานอ่ะ
2: คิดแป๊บ
1: ชาเย็นปัตตานี
2: เหรอ
1: ใช่ครับ
2: ชาเย็นที่มันถึงเลยเหรอ
1: ที่มันถึงเลยหรือว่าอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นแบบของปัตตานี
2: ของซิกเนเจอร์เลยใช่ไหม
1: ครับ
2: เดี๋ยวพาไปดีกว่าเป็นร้านจำไม่ได้ไปดูกัน
1: เดี๋ยวไปดูกันเพราะเมื่อกี้เราบอกคุณผู้ชมไปว่าเราจะพามาหาอะไรกิน
2: ใช่
1: ตอนนี้คืออยากกิน
2: นี่นี่อยู่นี่ครับนมหรือดีเคยมาไหมครับที่นี
1: ่เคยผ่านอย่างเดียวไม่เคย
2: ผ่าน
1: วันนี้ครั้งแรก
2: เพราะว่าที่นี่มีนมที่รสชาติดี
1: นมหรือดี
2: นมหรือดีวิสวยงาม
1: พอเข้ามาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะแบบได้กลิ่นอายความเป็นวิถีพหูก็จะมีเสียงอาสานนะครับ
2: น้องป้าจะกินอะไรครับ
1: เมื่อกี้สั่งขนมปังไปขนมปังนม
2: นี
1: ่แล้วก็ชาไทยนม
2: ที่นี่แนะนำเลยชาไทยเฉาก๊วย
1: เนื้อซีกุ้งอายัง
2: นี่ถ้าสมมติมาที่3จังหวัดเนี่ยก็จะสั่งอันนี้กันเนื้อซีกุ้งอายังก็จะเป็นข้าวที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยซิกุกุก็จะมีเครื่องเทศต่างๆมีตะไคร้มีอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำแกงปลาต้องโกปกติที่นี่ก็จะเน้นขนมนะครับก็จะมีข้าวด้วยมีข้าวเนื้อย่างนะซิกุกุอายามข้าวไก่ทอดแล้วก็พวกต่างๆข้าวมันไก่ข้าวหน้าไก่อะไรเงี้ยก็มีโจ๊กกุ้งกะเพรานี่ที่เราจะมากินวันนี้ก็คือพวกของกินเล่นแล้วก็ขนมนี่ที่เราว้าวอันนี้เป็นชาขวดนมสดไอศกรีมกะทิน้องพักกินอะไร
1: กินชาไทยนม
2: ชาไทยนม
1: โอเคเดี๋ยวรอดู
2: น้องพักตรงนี้เขาจะมีแบบริมน้ำริมน้ำปัตตานีเลย
1: จะมีงานประจำปีที่เป็นขึ้นชื่อเลยก็คืองานประเพณีของเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวครับเขาจะมีการนำเอาองค์เจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวนะครับมาทำพิธีลุยน้ำลุยไฟนะครับเป็นงานประจำปีที่เรียกว่าคนในพื้นที่อ่ะคือให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงความพยายามและความมุ่งมั่นขององค์เจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวครับในการที่แบบข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยมันเป็นตำนานอยู่ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพพิธีที่มีการแห่องค์เจ้าแม่ลงในน้ำข้ามไปอีกฟากหนึ่งนี่ก็เป็นแรงศรัทธาในพื้นที่ความเป็นพหุวัฒนธรรมครับก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่รอบเมืองเพื
2: ่
1: อให้พี่น้องจีนนะครับได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
2: ครับ
1: ก็จะมีพิธีอยู่หลายวันเลยครับนี่ก็เป็นสีสันนึงที่จังหวัดปัตตานีก่อนที่จะลุยน้ำลุยไฟครับก็วันแรกเลยก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่ด้วยเกี้ยวแห่พระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อแห่เสร็จปุ๊บตอนกลางคืนก็จะเป็นพิธีลุยไฟเช้ามาก็จะลุยน้ำแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยคือคนแน่นตลอดพื้นที่เลยครับถนนอโนรูคือแน่นจริง
2: ๆซึ่งที่นี่ก็จัดเมื่อไม่นาน
1: มานี้ครับก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปสำหรับงานขององค์เจ้าแม่ลิ้นกอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิถีของความเป็นจีนวิถีมุสลิมเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสถาปัตยกรรมนะครับมัสยิดหรือว่าเสียงอาซานเนี่ยก็ถือว่า มีความกินอายความเป็นมุสลิมอยู่แล้วครับ
2: ด้วยความที่นี่มีความหลากหลายทาง
1: วัฒนธรรม
2: อยู่แล้วก็จะเห็นเป็นมัสยิดเห็นเป็น
1: หลักเมือง
2: เห็นเป็นวัดจีนต่างๆ
1: ที่
2: แบบเรียกว่าแบบหลากหลาย
1: จริงๆคือปัตตานีเนี่ยเขาขึ้นชื่อจริงๆนะครับเรื่องของความเป็นพหุวัฒนธรรมเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเมืองเก่าเนี่ยคือปัตตานีเนี่ยชัดมากครับ
2: ทั้งผู้คนเนาะ
1: ครับ
2: ผู้คนก็ชัด
1: ผู้คน
2: ที่สถาปัตยกรรมต่างๆก็ชัด
1: เน
2: ี่
1: ย
2: ไม่เห็นเสียงอาซาน
1: คืออันนี้จะเป็นวิธีของมุสลิมนะครับแล้วซึ่งเขาอะอยู่กันได้แบบกลมกลืนมาก
2: ค
1: ือผมก็ไปงานเจ้าแม่นี่แหละครับ
2: uh-huh.
1: เป็นงานของความเป็นจีนแต่พี่น้องมุสลิมก็ไปค้าขายในงานได้พี่น้องพุทธก็ไปค้าขายในงานได้เราไปถามถึงเจ้าของพื้นที่เขาก็บอกว่าเขาอยากเปิดโอกาสให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้แบบมีความสุขแฮปปี้แล้วก็จอยกันได้ทุกงาน

0: ป็นร้านนมฤดีอันนี้พัดก็มาครั้งแรกเหมือนกันก็จะขายเหมือนฟิลพวกเมนูนมแล้วก็พวกอาหารที่เป็นอาหารของปัตตานีก็มีเนาะอาหารของปัตตานีก็มีนาซิดาแกแล้วก็เป็นพวกเมนูขนมปังอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะมากมายแบบมาก็เที่ยวก็มาพักที่นี่ได้มาแวะกินอะไรที่นี่ได้อันนี้คือ
1: เ
0: ฉากล้วยนมสดถ้าเป็นภาษายาวีเรียกว่า
2: เฉากล้วย
0: ฮะ
1: เดอร์ฮิตเต้
0: เดอร์ฮิตเต้
1: เดอร์ฮิตเต้ปุ๊บ
0: ซื้อเสร็จห้ามมาซื้อ

0: ได้กินน้ำกันทุกคนเลยเขาสั่งน้ำมาเป็นสอง
1: แต่ว่าอันนี้อร่อยมากครับชอบครับเป็นชาชาเย็นเนาะ
2: ชาไทยนมสด
1: ชาไทยนมสด
2: ก็จะเน้นฟิวนมนิดนึงเพราะว่าชื่อร้านนมดูดีถ้าใครที่
1: อยากจะมากินขนมที่ร้านนี้ก็จะสามารถที่จะมาได้เลยลงสะพานชินาเทนีแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาข้างๆกับร้านสปากาแฟพรีเมียม
2: ก็เข้ามาในย่านเมืองเก่า
1: ขนมเยอะเลยมีอาหารทานเล่นแล้วก็มีข้าวด้วยมีไก่จงไก่จ๋อเฟรฟเฟร
2: น้ำน้ำชา
1: ชาชานม
2: เป็นภาษาเดียวที่ไม่ต้องเรียนเราต้องกลมเราต้องโก
1: เรากินตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปเดินเล่นที่หาดรูสมิแล
2: ท่านอยากเดินเล่น
1: เดินเล่นที่นั่น
0: ต้องพัด

0: ไปเราไปกันต่อให้ทุกคนเห็นเนี่ยว่าพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามแล้วก็ที่เป็นตลาดมือสองนะ
1: ตลาดมือสองเลย
0: ของพื้นที่จังหวัดปัตตานีเลยตอนเช้าที่นี่ก็จะ
1: แปลงสภาพ
0: แปลงสภาพ
1: เป็นตลาดมือสองนะครับไม่ตลาดมือสองดีกว่าเดี๋ยว
0: เราตลาดมือสอง
1: ตลาดอะไรชื่อไม่น่าเดินเลยจริงๆของเยอะมากนะครับของดีๆราคาถูกเยอะมากนะครับ
0: ใช่ครับรู้สึกหิวอย่างน้องพัด
1: รู้สึกหิวอันนี้รู้สึกกินเยอะมากกินจุก
0: ๆแต่ว่าของหนักเราจะไม่กินเลยเมื่อกี้เรากินของหวานไปละเดี๋ยวอยากกินแบบของข้าวบ้างเดี๋ยวไปดู
1: คุณพี่ยุทธจะพาเราไปทานอะไรครับเย็นนี
0: ้ไปกินราดหน้าที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยเป็นราดหน้าหมี่กรอบ
1: ครับ
0: ครับของโรงปี๊บ
1: โรงปี๊บ
0: โรงปี๊บเนี่ยเป็นมาเป็นร้านเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกัน
1: โอเคไปเลยครับร้อย
0: อู้ว่านะครับที
1: ่โรงปี๊บ
0: มาเย็นๆอย่าง
1: น
0: ี้
1: เ
0: รา
1: ได้ยินมาว่าที่นี่เมื่อก่อนเขาทำปี๊บมาก่อน
0: เป็นโรงงานทำปี๊บ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาปรับใหม
0: ่ทางเข้าก็แคบนิดเดียวนะครับ
1: ร้านละ
0: แต่ว่าที่นี่นะครับขึ้นชื่ออาหารหลายอย่างมากนะครับ
1: อย่างเช่น
0: แม่ราดหน้าหมี่กรอบ
1: เด
0: ี๋ยวจะลองชิมเหมือนกันว่า
1: ในการทำปี๊บสมัยก่อนนะครับยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี
0: แต่ตอนนี้น่าจะไม่ใช้ถ่ายรูป
1: ใช่ก็มีแอร์งานนี่แหละ
0: ม
1: ีดูดิมันอยู่ในอยู่บรรยากาศมันเป็นแบบเรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะเออที่เราอยู่ด้วยที
0: ่เราโปรตุเกสนี่
1: ก็จะมีความหินขัด
0: ใช่
1: ประตูหน้าต่างแบบมีความจีนอะไรคร
0: ับก็ยังคงความเป็นสมัยก่อนอยู่นะ
1: ใช่ตัวโครงสร้างตึกยังกับทางเข้า
0: ใช่
1: ทางเข้าย
0: ังเข้าซอยแค่ตรอก
1: เลย
0: แค่อะไรอย่างงี้ครับนี่เป็นเมนู
1: ไม่เห็น
0: แนะนำที่นี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นร้านหน้าโรงปี๊บ
1: โอเคร้านหน้า
0: ถ่ายเย็นแล้วที่เราจะสั่งก็คือจะมีร้านหน้าโรงแล้วก็กระเพราเนื้อ
1: นี่
0: แค่นี้พอกามิซุกิแห้งด้วยใช่ไหมพี่
2: ไม่มีก็ผัดปู
1: ครับ
0: สวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาเที่ยวปัตตานีครึ่งวันบ่าย
1: ครึ่งวันบ่าย
0: ยังไม่หมดนะพูดถึงปัตตานีเนี่ยเรามาแค่นิดเดียวเอง
1: ครับก็ฟูลฟิลนะมันเป็นแบบช่วงสั้นๆแต่ว่าคือมันก็มีหลายที่อีกที่เราแบบอยากไปอะไรเงี้ยใครว่างๆก็เชิญชวนดีกว่านะครับแบบมาเที่ยวดูปัตตานีมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยครับ
0: แต่ว่าส่วนใหญ่ปัตตานีเนี่ยถือว่าอย่างเช่นส่วนทานนะหรือริมหาดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวในช่วงเย็น
1: ครับช่วงเย็นวันนี้ก็สองประเด
0: ี๋ยวแต่ว่าวันนี้เรามีเวลาจำกัดเนาะมาเที่ยวแค่ช่วงครึ่งวันบ่ายครึ่งวันบ่ายวันนี
1: ้แต่ก็ได้หลายที่อยู่นะ
0: ได้
1: เราไปที่ไหนมาบ้างนะครับเราไปที
0: ่
1: ปัตตานี
0: ที่อะไรนะ
1: ที่สวน
0: ดูวิ่งอ่ะจุดชมวิว
1: แล้วก็ขอดูนกแล้วเราก็ออกมาไปที่สะพานปลาแล้วก็ไปกิน
0: นมฤดี
1: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราไปมัสยิดกลางประจำจังหว
0: ั
1: ด
0: แล้วก็มัสยิดกลางปัตตานีก็แวะละหมาดเป็นไงบ้างสวยไหม
1: สวยนี่ขนาดเป็นคนพุทธแต่พอเข้าไปมันรู้สึกมันอิสลามมันเป็นสถาปัตยกรรมที่มันสวยแล้วคืออย่างเงี้ยด้วยแสงมากก็เชิญชวนนะครับพุทธก็เข้าไปได้เนาะพุทธก็เข้าไปถ่ายรูปได้ของเฉพาะผู้หญิงใช่ป่ะ
0: เรียบร้อยใช่ครับผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายถ้าจะเข้าก็ต้อง
1: คำว่าไม่ว่าจะศาสนาไหนทุกอย่างเราก็ต้องให้เกียรตินะครับด้วยการแต่งกายที่มิดชิดไปวัดเราก็ต้องมิดชิดไปมัสยิดเราก็ต้องมิดชิดเป็นการให้เกียรติสถานที
0: ่ครับผมหลังจากที่เราละหมาด
1: ครับ
0: ก็ไปที่ตลาด
1: ขยะหรือว่าตลาดมือสอง

0: ตลาดขยะนี่ดูชื่อแบบแปลกๆนะ
1: ชื่อแปลกๆคืออันนี้ตีความหมายเองนะคิดว่าแบบเหมือนเขาตีว่าของมือสองเนี่ยเป็นขยะอย่างนี้เปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรมาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็คือเหมือนที่พี่ยุบอกไปช่วงเช้าคือตลาดสดขายของสดช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นขายของมือสองพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยซึ่งเหมาะสำหรับนักช็อปมือสองมากหลายคนเนี่ยมาซื้อต่อไปอัพขายราคาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเหมือนกันนะครับ
2: เพราะว่าตลาดนี้ก็จะอยู่ประมาณ2-3 ทุ่มก็จะวายตลาดก็จะวายในช่วงนั้น
1: ครับ
2: แล้วที่สุดท้ายที่เรามาคือ
1: โรงปี๊บ
2: เป็นครั้งที่อะไรแล้วของพัด
1: ครั้งแรกเหมือนกันมาที่นี
2: ่
1: โรงปี๊บก็ตามชื่อเลยเนาะก็คือเคยเป็นโรงงานทำปี๊บมาก่อนแล้วก็พอเวลาผ่านไปมันก็ลืมใช้ความนิยมก็ลดน้อยถอยลงจากโรงปี๊บก็แปรสภาพมาเป็นร้านอาหาร
2: วันนี้เราสั่งเป็น
1: ราดหน้า
2: ราดหน้าโรงปี๊บซึ่งเป็นราดหน้าที่เป็นเมนูที่มียอดนิยมยอดฮิตเลยที่นี่ถ้าใครมาต้องห้ามพลาดที่จะสั่ง
1: เดี๋ยวเราจะไทอินให้ดู
2: ไทอินให้ดูว่า
1: จะชุมได้เห็นว่ามันอร่อยแค่ไหน
2: พักมาแล้ว
3: เร็วจัง
2: นี่นี่เป็นเมนูอะไรครับ
4: ซ
2: ุ
4: ก
2: ี้
4: เนื้อหม
2: ูน
4: ี่
2: ซุกี้เนื
4: ้อ
1: คือมันไม่ใช่ราดหน้าราดหน้า
2: ราดหน้า
1: ใหญ่มากยำเส้นแก้ว
2: เส้นแก้วแล้วก็นี่กะเพราเนื้อ
1: กะเพราเนื้อไข่ดาว
2: ไข่ดาวอันนี้เป็นเมนูราดหน้าโรงปี๊บ
1: ใช่ครับ
2: นี่ราดหน้าโรงปี๊บ
1: ใหญ่มาก
2: ใหญ่มาก
1: จานใหญ่กว่าหน้าอีกอ่ะ
2: นี่หน้าใหญ่เลยนะเฮ้ยจานใหญ่กว่าหน้าอีกแล้วก็ยำเส้นแก้ว
1: นี่ก็จะเป็นกุ้งสดๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสุกี้แห้ง
2: สุกี้แห้ง
1: แล้วก็ข้าวกะเพราเนื้อไข่ดาวคือแค่คิดก็อิ่มแล้วทุกคนมันใหญ่มากจริงๆจะกินหมดไหม
2: นี่ราดหน้าดูราดหน้านะดูกุ้งนะ
1: ตัวเติบๆเลย
2: ตัวเติบๆนี่ราคาไม่แพง
1: เป็นไงรสปะ
2: มันจะมีกลิ่นไหม้ของกระทะลองถ้ากินดู

0: ป็นไงบ้างทุกคนวันนี้อิ่ม
1: อิ่มสนุก
0: สนุก
1: แล้วก็แบบได้ถ่ายรูป
0: ใช่ไปชิมช็อปแชะ
1: ชิมช็อปแชะแล้วก็อิ่มมากวันนี้คือพี่อายุจัดเต็มมากแม้ว่าครึ่งวันแต่แบบเที่ยวได้หลายที่มากในจังหวัดปัตตานีครับ
2: ครับผม
0: น้องพัชจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ไหมครับว่าให้แนะนำที่ท่องเที่ยวในปัตตานีครับ
1: เชิญชวนนะครับคนทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็มาเที่ยวได้นะครับปัตตานีมีที่เที่ยวเยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวเลยที่นี่แบบมันเป็นเมืองที่ต้องมาเที่ยวต้องไม่พลาดครับ
0: น้องพัชมาจากนคร
1: นครครับนครศรีธรรมราชครับ
0: วันนี้ก็
1: มาอยู่ที่นี่
0: ทุกคนน่ารักไหม
1: ทุกคนน่ารักคือทุกคนแบบเอนจอยสนิทนิดนึงแจกขนมแจกขายได้แจกหมด
0: ถูกต้องครับ
1: วันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับที่จังหวัดปัตตานีพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปช็อปนะครับ
0: ครับผมครั้งหน้านะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหน
1: ต้องติดตาม
0: ไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็ต้องติดตามชมในรายการครับสำหรับวันนี้เราสองคนน้องพัชกับผมนะครับอายุอามินต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่
1: กลับมาพบกับรายการเปิดโลกนวัตกรรมค่ะช่วงเวลาที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาเปิดโลกทัศน์นะคะเป็นนวัตกรรมต้นแบบเครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะที่เรียกว่า DMT Scale อีกหนึ่งนวัตกรรมที่บอกเลยว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือเอาเงาะโรงเรียนนาสารซึ่งถือว่าเป็นสินค้า GI ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอามายกระดับแล้วก็เพิ่มมูลค่านะคะเรียกว่าน่าสนใจทั้ง2นวัตกรรมเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะว่า2นวัตกรรมนี้จะมีประโยชน์ยังไงกับชุมชนแล้วก็จะมีการดำเนินงานและผลสำเร็จของทั้ง2กิจกรรมนี้ยังไงพร้อมกันเลยค่ะในรายการเปิดโลกนวัตกรรมตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
2: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: เป็นหวัดเจ็บคอครับ
1: ขอหมอส่องคอหน่อยเดี๋ยวไปรอข้างนอกนะครับ
2: อุ้ยเกือบลืม
0: คุณหมอครับผมลืมถามผมเป็นหวัดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียครับ
3: อย่าลืมถามถ้าเป็นหวัดจากเชื้อไวรัสพักผ่อนก็หายไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะจะได้ไม่เกิดเชื้อดื้อยา
4: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
5: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดังอย่างนี้ต้องรีบแล้วครับ
4: พี่คะเอาระดับ2หวานน้อยค
5: ่
4: ะ
5: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส
6: รายการต่อไปนี้เป็นและบริการเสียงบรรยายภาพแปลงเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพ

0: แหล่งมรดกโลกด้วยความภาคภูมิจะเป็นยังไงบ้างคะท่านรอง
1: ครับ
0: งานจะเริ่มขึ้นว่าในสโคปของเทศ
1: ของส่วนสมเด็จพระนครศรีนครินทร์ก็ดีที่มาท่องเที่ยวในเทศกาลงานเดือนสิบของแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้ไปสอดรับกับอากาศคืออีกแบบหนึ่งครับว่า
0: ให้คงอยู่คู่กับสีสันความ
1: สร้างบ้านเมืองและความเป็นโบราณของทางเทศบาลก็ได้กำหนดรางวัลว่า
0: 8กันยายน2569ภารกิจหลักของเทศบาลนครศรีธรรมราช
1: สิ่งของที่จำเป็นกับสัญลักษณ์ของเทศกาลเดือน10ก็มีแสงนะครับเหมือนกับตั้งที่จะมีเอกลักษณ์ของเขาชุมชนและโรงเรียนต่างๆเทศบาลก็
0: กันในช่วงของงานเดือน10
1: ก็จะเป็นในเอเรีย5วันพอเพราะว่าเมืองใน
0: 3ล้อพ่วงท้าย
1: ครับผม
0: สีสัน
1: เทศบาลนั้นเวลาวิธีคิดเขาก็เอกลักษณ์เป็นเสน่ห์ของตลาด
0: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วก็มรดกโลกสืบสานวิถีวัฒนราชที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นประชาชนชุมชนศิลปินผู้ประกอบร่วมในการนำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรม

0: ซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญบวชแห่มรับชิงมรับทองคำพระราชทานซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่9โดยขบวนจะเริ่มต้นเวลา7นาฬิกาณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชกลุ่มสถานศึกษากลุ่มทั่วไปภายใต้การนำเสนอทีมเพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เกิดความประทับใจมากที่สุดค่ะต้อนรับผู้มาเยือนในงานบุญศาสตร์เดือน10ประจำปี2569เชิญชวนมาเยือนเมืองมรดกโลกกันสักนิดหนึ่งในงานเดือน10ค่ะ
1: ครับก็ต้องเชิญชวนซึ่งเป็นความเชื่อของคนโบราณว่าเทศกาลเดือน10นี่ทุกคนต้องกลับบ้านแล้วนะครับก็เชิญชวนและก็ขอความร่วมมือยังไปยังสถานประกอบการทุกสถานประกอบการที่เป็นร้านอาหารต่างๆนะครับค่อยช่วยกันอำนวยความสะดวกให้เห็นว่าในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยมีต้อนรับนักท่องเที่ยวและก็จะใช้ในนั่งชมเมืองนะที่มีความเป็นไม่อยากจะไปส่วนตัวเปิดทุกวันนะครับเพื่อให้คนมาใช้นั่งได้ที่ส่วนนะครับรถติกรนี้ทั้ง10วันนะครับมาจับจองเป็นเวลาได้เลยนะครับถือว่าได้เวียนเที่ยวในบรรยากาศของเมือง
0: นักท่องเที่ยวในส่วนของทางเทศบาลนครศรีธรรมราชกับการเตรียมจัดงานประเพณีเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569อย่าลืมมาเยือนเมืองนครศรีธรรมราชมาร่วมกันชื่นชมบรรยากาศแห่งเมืองมรดกโลกค่ะ28กันยายนถึง12ตุลาคม2569แล้วพบกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะสำหรับท่านรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชดร.ภาวินณ พัทลุงพูดคุยกันในรายการรอบภูมิภาคขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดไหมพร้อมด้วยรองแล้วก็ทีมงานต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ถ้ามั่วสุมกับยาเสพติดมันอนาคตจะสิ้นหวังครับไม่ถูกโดนจับก็อนาคตจะดับครับอยากให้ประชาชนทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดครับเพื่อครอบครัวพ่อแม่จะได้มีความสุขครับผม
2: จากวันที่หลงผิดเพราะยาเสพติดชีวิตเหมือนจะมืดมนแต่ทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยการบำบัดรักษาผ่านการดูแลฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสคือพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมคืนคนดีสู่สังคม

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปย้อนรอยพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปสัมผัสการถักทอผืนผ้าและก็เรื่องราวที่ซาบซึ้งใจนะครับของทางกลุ่มที่มีต่อพระองค์ท่านครับวันนี้ขอเสนอตอนผ้าทอศิลปาชีพสารภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน
1: พระพันปีหลวงราชินีแห่งผ้าไทยหรือที่ประสบนิกรและชาวโลกต่างน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการฟื้นฟูอนุรักษ์และยกระดับผ้าไทยจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่กำลังจะสูญหายให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับสากลและเครื่องมือสร้างอาชีพที่ยั่งยืนการทอผ้าภายใต้โครงการศิลปาชีพไม่ใช่แค่การถักทอเส้นใยให้เป็นผืนผ้าแต่เป็นการรักษาจิตวิญญาณและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นเอาไว้ผ่านลวดลายและสีสัน
2: สิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึง
1: หนึ่งในกลุ่มทอผ้าที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2542นำโดยป้าประธานกลุ่มสืบเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในอดีตเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอรือเสาะจึงทรงมีพระราชดำริสนับสนุนและส่งครูทอผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพมาช่วยฝึกสอนทักษะการทอผ้าเพื่อสร้างอาชีพเสริมและรายได้ที่มั่นคงให้แก่แม่บ้านและคนในชุมชน
3: กลุ่มของเรานี่มีชื่อว่ากลุ่มทอผ้าวัดราชสโมสรค่ะตั้งกลุ่มตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม2542ค่ะ
0: ช่วงแรกๆนี่มีสมาชิกกี่คนครับในกล
3: ุ่มแรกๆนั้นสมาชิกก็26คนมีทั้งไทยพุทธอิสลามร่วมกันทำด้วยค่ะแต่ตอนนี้เหลือแต่ไทยพุทธอิสลามเข้าออกกันไปหมดแล้วตั้งแต่มีเหตุการณ์ขึ้นมาเริ่มแรกนั้นคือเมื่อก่อนทำงานโรงยาง
0: ครับ
3: เป็นบริษัทโรงยางไทยปากใต้แล้วก็อยู่ๆโรงยางนั้นคือได้ปิดกิจการลงแล้วก็พวกเราชาวบ้านของอำเภอรือเสาะนี่ตกงานกันแล้วก็พอดีช่วงนั้นก็พระพันปีหลวงเสด็จมาที่บ้านไทยสุขแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสคือท่านหมาประกอบแต่ตอนนี้คือแกเสียชีวิตไปแล้วไงแกก็ได้เข้าเฝ้าแล้วก็แกก็ได้กราบทูลให้กับพระพันปีหลวงทราบว่าคือสมาชิกของอำเภอรือเสาะเนี่ยตกงานมีชาวบ้านตกงานไม่มีงานทำถึงพระพันปีหลวงก็ได้สอบถามแกว่าคืออยากจะให้ชาวบ้านได้ทำงานแต่คือว่ามันไม่มีที่ทำแล้วก็ท่านมาประกอบนี้ก็เลยเสนอไปบอกว่าแกมีที่ว่างอยู่คือมันเป็นหอฉันแต่คือไม่ได้ทำอะไรไง
0: ครับ
3: คืออยากจะให้เปิดเป็นโรงทอให้กับ

0: มาชิกชาวบ้านให้กับเกถวายลุงทอเนี่ยซึ่งมันเป็นหอฉันให้กับสมเด็จท่านไงแล้วก็พอต่อมาก็เขาก็ให้ท่านผู้หญิงจำไม่ได้นะชื่ออะไรมาดูสถานที่แล้วก็แกก็ตกลงว่าสถานที่ตรงนี้ที่จะทำเป็นลงทอได้ก็ได้เปิดรับสมาชิกตอนนั้นเปิดรับสมาชิกได้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคือต้องคอยเวลาไงแต่ว่าเพราะว่าเขาทำเรื่องเสนอไปแล้วก็ทางส่วนจิตเขาก็ตอบรับมาบอกว่าตรงนี้คือสถานที่นี้คือทำเป็นลงทอผ้าได้ก็เปิดรับกันไงตั้งแต่มันนั้นก็เขาให้เปิดเริ่มการที่เราไปทำเขาให้เปิดทำพิธีเปิดวันนั้นวันที่5กรกฎาคม2542ก็ตั้งแต่วันนั้นคือเราไปเรียนก่อนไง3เดือนก็มีครูมาสอนสามเดือนแล้วก็พระองค์ท่านก็ให้ค่าตอบแทนแต่ว่าจำไม่ได้วันเท่าไหร่3เดือนไงแกให้คือว่าเราไม่มีงานทำแต่ว่าคือแกให้นะแล้วก็พอตั้งแต่นั้นมาก็เราก็ได้ทำมาเรื่อยๆไงก็มันมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4แล้วก็พอวันนั้นก็มีทั้งไทยพุทธอิสลามก็มาทำกันก็ตอนนั้นทำกันก็ประมาณก็26คนที่ทำกันก็ทำกันมาเรื่อยๆและบางคนเขาก็มีงานที่ว่าที่ดีกว่านี้นะ
1: ค
0: ือเป็นเงินเดือนอะไรเขาก็ลาออกไงก็ไปทำงานประจำแต่ว่าตอนนี้ก็สมาชิกเหลืออยู่9คน
1: ครับผม
0: ที่ว่าไม่มีงานทำนะก็ได้ทอผ้าไปเรื่อยๆแต่ว่าทอผ้านี่คือแรกๆเขาจะให้เป็นอาชีพเสริมแต่ว่าของเรานั่นคือรูสอเราไม่มีงานอะไรทำก็เป็นเราทำเป็นอาชีพหลักไปเลยไงก็เลยอยากจะขอให้น้องช่วยเป็นสื่อให้อยากจะให้ลงทอของเราได้กลับคืนมาเพราะมันเป็นโครงการของศูนย์อาชีพแต่ว่าถ้าว่าเราจะออกมันเราก็เสียดายเพราะเราทำแล้วจิตใจเรารักลงทออยู่ในวัดราช
1: ทุกวันนี้คือเราไม่ได้เข้าไปใช้บริการในโรงท
0: อ
1: 2ปีแล้ว
0: 2ปีแล้ว
1: ด้วยเหตุผลเรื่อง
0: ปัญหาส่วนตัว
1: ใช
0: ่
1: ที่ไม่สามารถเข้าไปได้ทำให้กลุ่มสมาชิกก็ตกงานกัน
0: ใช่ตกงานเนี่ยสมาชิกเนี่ยคือไม่มีรายได้เลยเกือบ2ปีได้ไง
1: ครับ
0: เราก็สงสารสมาชิกนะเพราะว่าทำมาหลายปีแล้วก็เสียดายไง
1: ลวดลายบ้างครับลวดลายของกลุ่มของเรานี่จริงๆแล้วมันมีกี่ลวดลายที่เราทำครับ
0: แรกๆนั้นของกลุ่มเรามี2ลวดลายคือลายลูกหวายกับลายลูกแก้ว
1: ครับ
0: พอมาตอนหลังนั้นทางสวนจิตเขาจะคัดสรรไงเป็นแค่ลายเดียวเลยเขาเอาเป็นลายลูกหวายเป็นลายพระราชทานแล้วก็ลายลูกแก้วเป็นลายพระราชทานแต่ลายลูกหวายนี่คือเป็นลายของประจำถิ่นของอำเภอรือสอแล้วต่อมาก็เริ่มเรียนลายขอของเจ้าฟ้าหญิงไงก็เลยเริ่มเรียนมัดหมี่กันแล้วตอนนี้เราก็ได้ลายทำมัดหมี่ด้วยไง
1: ครับผมทราบมาว่าผลงานของกลุ่มเราเนี่ยได้รับรางวัลโอท็อประดับ4ดาวเหรอคร
0: ับ ใช่ค่ะส่งครั้งแรกได้4ดาว
1: เป็นที่ส่งไปเป็นลวดลายอะไรครับที
0: ่ได้รางวัลลูกหวาย
1: ที่ได้เป็นการการันตีเรื่องคุณภาพงานความสวยงามคือระดับ4ดาว
0: จ้ะ
1: ก็คือลายลูกหวายซ
0: ึ่
1: งเป็นลายประจำถิ่นของรือสอ
0: จ้ะแต่ว่าส่งข้าวส่วนจิตนั่นคือส่งลูกแก้วอย่างเดียว
1: ลูกแก้วเพราะลายลูกแก้วเป็นลายพระราชทานของพระแผ่นปีหลวง
0: จ้ะลายลูกแก้วนี่คือเราจะทอ2รอบ
1: ครับ
0: แต่ลายลูกหวายนี่จะทอแค่รอบเดียวแต่มันยากกับตอนที่เก็บลายไง
1: ครับ
0: เพราะว่าสมาชิกทุกคนเก็บไม่เป็นมีแต่ป้าเพ็ญเก็บเวลาลายเสียลายจะช่วยกันแต่งป้าเพ็ญจะแต่งให้กับสมาชิก
1: แต่ละผืนเนี่ยแต่ละลายเราใช้เวลาทอนานไหมครับน้าเพ็ญ
0: ไม่นานเพราะว่าของป้าแมวนี่ทอนี่32เม็ดป้าแมว36เม็ดทอผ้าฝ้ายทอได้แค่10กว่าวันเอง
1: โอ้ก็10วันถือว่าเร็วนะครับไปทีละเส้นกว่ามันจะเต็มโหใช้เวลานานมากนะครับ
2: แต่ว่า
1: เร็วก็ทำเร็ว
0: ใช่ทำเร็วไงแล้วก็เหมือนกับ36เม็ดนี่ก็แค่บางทีก็12วัน10วัน
1: เป็นว่าโครงการศิลปาชีพที่มาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีคุณค่ากับชาวบ้านอย่างไรมีคุณค่ากับชุมชนอย่างไรในมุมมองของ
0: ป้าเพ็ญ
1: ครับ
0: ไม่ป้าเพ็ญว่านี่โครงการนี้ที่เราเข้ามานะคือช่วยเหลือครอบครัว

0: กว่าได้เยอะเลยบางทีเราไม่มีรายได้แต่พอเราได้ทอผ้าทออะไรนะเราได้เงินส่งให้ลูกเรียนเอามาใช้ชีวิตประจำวันบางคนนั่นส่งให้ลูกเรียนด้วยลูกหลานได้เรียนได้กินได้อะไรอยู่แล้วก็บางทีเราไปเรียนไปทอผ้านั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ปลอดภัยเราอยู่ในสถานที่เราปลอดภัยไงแล้วก็เรารักกันกลมเกลียวกันเมื่อก่อนป้าเพ็ญยอมรับเลยว่าเป็นป้าเพ็ญเป็นคนที่ใจร้อนนะแต่ว่าพอเรามาทำโครงการอันนี้ขึ้นมาเราจะใจเย็นเพราะว่าลายผ้านี่คือมันทำรายได้เสริมเยอะเลยไม่ต้องกลัวว่าผ้าที่เราส่งพระองค์ท่านช่วยเหลือเราทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราต้องกลับมาคือมาพัฒนาฝีมือตัวเองไม่นั้นผ้าจะขายไม่ได้แต่เขามีสามารถมีเงินค่าตอบแทนให้เรา
1: ไอ้ตอนแรกๆกันท่านมาประกอบมันรู้ว่าสมพันปีหลวงเสด็จใช่ไหมเสด็จปั๊บถึงก็พันเขาว่าวันนี้หลวงพ่อจะไปรับเสด็จนะพวกเราไม่ได้ไปหรอกเพราะเราไม่รู้ว่าเสด็จตรงไหนแล้วก็ว่าเดี๋ยวไงเนาะถึงก็หลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีข่าวดีมาบอกนะนะที่ว่าเราไปวัดอยู่เรื่อยๆเนาะก็บอกเดี๋ยวจะมีข่าวดีมาบอกนะเดี๋ยวพวกทูไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวหลวงพ่อจะหางานให้เขาบอกว่านั่นเลยแต่ก็พอไปวัดไงไปวัดถึงก็หลวงพ่อก็เลยบอกตรงนั้นเลยว่าแต่เดี๋ยวก็จะมีลงทอตรงนี้เพราะว่าเขาสมเด็จถวายเขาถวายหลวงสมเด็จแล้วตรงนี้ลงฉันข้าวน่ะแล้วก็ไปก็ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเขาก็ส่งผลงานมาทหารมาดูนะเต็นนะเอาผ้าไปถวายมันเป็นผ้าฝ้ายนะไปถวายสมเด็จมากไม่ได้เข้าเฝ้านะแต่ว่าได้เข้าถึงคุณหญิงจรุญจิตเขาบอกได้โบนัสได้ผ้าผืนเดียวนะโบนัส 8,000 บาทอ่ะนะครั้งแรกเลยนะนั่นแหละครั้งแรกเลยโบนัส 8,000 บาทแล้วก็ได้ค่าตอบแทนค่าผ้าต่างหากค่าผ้าต่างหากแล้วก็รวมได้เกือบ 20,000 นะถึงก็ข้อแฝะเขาถามว่าเป็นอลบอไหมบอกไม่ได้เป็นค่ะแฟนเป็นเขาให้เงินตอบแทนของแฟนอีกเป็นอลบอ 10,000 บาทปันนินได้ 20,000 กว่ายายเพ็ญก็ได้

0: มากรักรักรักพระองค์มากเลยนะ
1: ที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงมีพระราชเสวนีและพระราชเพื่อสร้างโรงทอผ้าและทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมสร้างรายได้นอกเหนือจากการกรีดยางโดยได้รับการสนับสนุนแรงงานก่อสร้างจากค่ายทหารอินทยุทธบริหารและชาวบ้านในพื้นที่

คัดเลือกครอบครัวที่ว่าลำบากมาตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ได้มาทั้งหมด15คนแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาให้แม่ทอผ้าจนถึงปัจจุบันนี้มีแต่ลูกๆหลานๆกำลังทออยู่ตอนนี้แล้วก็พอ41นั้นผู้ว่าเห็นว่าบ้านตังทอผ้าก็เลยเอาลายจวนตานีเอากระดาษแผ่นหนึ่งมาแล้วก็ให้อุตสาหกรรมมาแกะลายให้เป็นลายที่ว่าเป็นเอกลักษณ์หลังจากนั้นก็อาจารย์มอมาเป็นพี่เลี้ยงให้แล้วก็ลายก็เล็กลงแล้วก็เอาให้รู้ว่าลายจวนตานีมันคือมี5ลายแล้วก็มีสีขั้นด้วยสี7สีแล้วก็มี5ลายเขาเรียกว่าจวนเพราะว่าแต่ก่อนสมัยก่อนนั้นผ้าจวนนั้นขายตามร่องน้ำคือที่ไหนมีคลองมีคลองแล้วก็เขาจะขายตามร่องน้ำแล้วก็เป็นผ้าของชั้นสูงสักหน่อยแต่ปัจจุบันนี้มาเป็นผ้าธรรมดาใช้กันได้ทั่วไปค่ะแล้วก็เราก็ทำด้วยเอกลักษณ์เด่นขึ้นมามีลายโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็มีลายที่ว่าสวยเด่นมีคืออาจารย์ก็จะทำให้ไปดูงานก่อนแล้วก็มาเอาลายมาลายจวนตานีมีหลายลายเพราะว่าแต่ก่อนนั้นเขาเอาจากขอบปัดร่องประตูร่องประตูหน้าต่างอากาศนั้นเลยเอามาทำเป็นลายจวนตานีแต่ว่าบุคคลเขาเข้าใจว่าจวนตานีคือจวนตานีแต่ไม่ใช่มันเป็นลายเพราะว่าแต่ก่อนไม่เคยรู้จักตอนนี้คนรู้จักทั่วแล้วค่ะจุดเด่นสุดลายนั้นคือเราจะเอาเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตของบ้านตังให้เข้าวัฒนธรรมคือชาวบ้านตังนั้นทำนาเราก็มีลายกองสังแล้วก็ชาวบ้านตังตอนทำนานั้นเล่นว่าวก็ทำลายปักเป้าแล้วก็พอตอนกลางคืนชาวบ้านตังก็ไปหาปลาหรือหอยขมมาเก่งกับใบชะพลูนั้นก็ลายโคมไฟแล้วก็พอลายโคมไฟเสร็จแล้วก็มีลายปักเป้ามีลายโคมก้นหอยแล้วก็มีลายสีตรังเป็น5ลายเป็นดุดเด่นเอกลักษณ์ของจุดเด่นจุดเด่นของลายคนรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นนะเขาจะมาสั่งเป็นผ้าแล้วเอาไปตัดเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแล้วทำเป็นหมวกแล้วก็ทำเป็นกระเป๋าแล้วก็ทำเป็นเสื้อเดินแฟชั่นอะไรในจังหวัดปัตตานีในงานกาชาดหรืองานกาชาดยะลาบราธิวาสอะไรผ้าจวนจะเข้าถึงค่ะ

ลุ่มศูนย์ศิลปาชีพบ้านปาตาตีมออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีชุมชนชาวเลที่นี่เป็นอีกหนึ่งในโครงการหัตถศิลป์ใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อพลิกฟื้นและส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรในพื้นที่ชายแดนใต้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสร้างรายได้และความเข้มแข็งในชุมชนศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537ตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มสตรีและแม่บ้านในหมู่บ้านปาตาตีมอที่มีเวลาว่างให้ได้รับการฝึกอบรมงานฝีมือเพื่อนำมาทำเป็นอาชีพเสริมจุนเจือครอบครัวกลุ่มทอผ้ากี่กระทบแบบผ้าพื้นคือหัวใจสำคัญของที่นี่โดยยังคงรักษาวัฒนธรรมการทอมือด้วยกี่กระทบหรือกี่พื้นบ้านดั้งเดิมสมาชิกจะถักทอผ้าฝ้ายและผ้าพื้นเมืองอย่างประณีตทีละเส้นทำให้เนื้อผ้ามีความแน่นสม่ำเสมอและมีเสน่ห์ตามแบบฉบับของงานแฮนด์เมดแท้ๆ

0: กลุ่มศูนย์ศิลปาชีพบ้านปาตติโมค่ะ
1: กลุ่มนี้มีการจัดตั้งมานานแค่ไหนแล้วครับคะ
0: ประมาณ30กว่าปีได้แล้ว
1: โอ้30กว่าปีเลยครับคะก็คือเริ่มจากตรงนี้เลยใช่ไหมครับหรือว่าไงเมื่อก่อน
0: อยู่ข้างล่างค่ะ
1: อ๋อ
0: พอเสร็จมันหลายคนไม่จุดไงก
1: ็
0: เลยสร้างมาเป็น2กลุ่ม1กลุ่ม2ก็มาช่วงนี้ก็บางคนก็สิงเฝ้าต้องคอยถ้าจะไปที่อื่นมันไปไม่ได้
1: ครับแล้วกลุ่มนี้เริ่มต้นนี่คือมันมาจากไหนครับแรกนี่แรกเริ่ม
0: แรกนี่ก็ราชินีจ้างครูมาสอน
1: อ๋อครับผม
0: กาหลง
1: ม
0: าจากครูกาหลง
1: ครับ
0: สุขิริน
1: ครับ
0: มาสอน3เดือนพอจบ3เดือนก็ต่อกลุ่ม4ต่อ
1: ครับ
0: ทั้งหมดก็มี4กลุ่มพอช่วงนี้ก็เหลือกลุ่มเดียว
1: ตอนนี้เหลือฝ้ายครับมีการทอที่แบบมีขั้นตอนที่มันยุ่งยากไหมครับกะ
0: จะว่ายุ่งก็ยุ่งนะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจ
1: 6วันกี่เมตรครับกะ
0: อันนี้ถ้าเราทำเสร็จแล้วก็ประมาณ20เมตรถึง50เซนติเมตร
1: เราใช้เวลานานไหมกะกว่าจะได้ม้วนหนึ่งเนี่ย
0: ประมาณถ้าคนเร็วนะประมาณ4วัน5วันก็จบ
1: 4 5วันนี่ได้ม้วนหนึ่งนะโอ้โหเร็วถือว่าเร็วมากเลยนะครับแล้วชิ้นงานผ้าฝ้ายที่ได้เนี่ยที่ทอได้เนี่ยถูกมันถูกส่งไปที่ไหนครับ
0: ส่งขึ้นตำหนักค่ะ
1: ส่งขึ้นตำหนักใช่ไหมครับ
0: ปีละสองครั้ง
1: เขาเข้าไปทำอะไรครับพอจะทราบ
0: อันนั้นไม่ทราบเพราะว่าพอถึงเวลาส่งก็ส่ง
1: แล้วสีครับคะสีมันมีเป็นกี่สีครับที่ปกติที่ทำเนี่ย
0: ปกติย่อทางตำหนักเขาจะกำลงสีลงมา
1: เขาจะกำกับทุกอย่าง
0: ต้องไปเบิกที่บ้านทอนไงที่ให้จุฬาภรณ
1: ์ครับผมก็คือว่างานทอผ้านี่ก็จะเป็นงานที่แบบคนที่ต้องใจเย็นด้วยใช่ไหม
0: ใจเย็นอย่าใจร้อน
1: ใจร้อนไม่ได้นะ
0: ใจร้อนไม่ได้เลย เวลาพันไม่ได้เลย
1: อ๋อก่อนที่จะมาวางอยู่ข้างหน้าที่ทอเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอน
0: ห้องรู้ก่อน
1: ก็จะมีการเขาเรียกว่า
0: เสาฝ้าย
1: เรียบเรียงเส้นเขาเรียกว่าเส้นได้นี่ก่อนอ๋อพอเสร็จปุ๊บถึงจะยกมาตรงนี้ได
0: ้พอเสร็จแล้วก็มาม้วนให้เป็นแล้วก็มาต่อมาใส่ตรงนี้มันต้องใจเย็นๆมาก
1: อ่ะอยากดูแล้วว่าทอยังไง เดี๋ยวลองสาธิตให้ผมดูหน่อยดิว่าทอยังไงนี่ก็ได้มาประมาณสักก็เป็นม้วนแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมเริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้วอ่ะใกล้หมดแล้วด้วยนะโ
2: อ้จะได้ทำงานอีกเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็ไม่รู้ว่าง
0: านอื่นไม่มีเนาะให้เราทำพอได้กินนั่นแหละเสียใจ
3: แล้วเราจะสั่ง
0: ลมหายใจของยายหมดทำค่ะทีเดียวมาเยี่ยมเราทุกปีพอท้ายนี้ยอพระองค์คนไหนจะสร้างต่อถ้าสมมุติว่าไม่มีก็พ
4: อที่กลุ่มทอผ้าและศูนย์ศิลปาชีพทั้งที่วัดราชสโมสรเราทอจึงทอขึ้นมาจากหัวใจเพื่อตอบแทนพระคุณ
1: หวงก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึก
0: กว่า30ปีที่ผ่านมา
2: ระดับ2หวัดน้อยค
3: ่
2: ะ
3: ไม่ว่ารีบแค่ไหน
4: ระเบียงใต้ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชม570ว่าคนในพื้นที่จังหวัดตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับท่านรอง2570ก็ต้องผ่านมาทีนี้อยากจะให้ท่านได้พูดหน่อยค่ะว่าวิสัยทัศน
5: ์ให้ความสำคัญประชาชนนะครับอยากจะให้ประชาชนครับแล้วก็ได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
4: ทีนี้ในการบริหารจัดการงบประมาณที่ผ่านมาจากประสบการณ์การทำงานค่ะมีพี่น้องประชาชนมองการทำงานของเราว่ามีบางเรื่องที่เราบริหารจัดการยังไม่ตรงจุดหรือว่ายังไงตรงนี้เนี่ยเรามีการแก้ปัญหาหรือว่าบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะ
5: ครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับซึ่งที่ผ่านมานี่นะครับในเรื่องของที่ประชาชนที่อยู่ในระหว่างสองชายแดนนะครับเพราะว่าจังหวัดนราธิวาสเรานี่มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียและกัมพูชานะครับก็จะมีปัญหาที่โดนพี่น้องประชาชนอยากจะให้เรื่องของแพร่ขนานยนต์นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางอบจ.นราธิวาสโดยท่านนายกกุเซงโยฮาซันนี่นะครับเรามีแพร่ขนานยนต์บริการพี่น้องประชาชนอยู่เพียงแค่1ลำเท่านั้นเองนะครับทีนี้แพร่ขนานยนต์นี่นะครับเวลาใช้เวลาที่ไม่มีปัญหาเวลาไม่เสียก็ไม่เป็นไรนะครับเกิดเสียขึ้นมานี่ก็ต้องใช้เวลาในการดูแลรักษาในการ1ปีเนี่ยเราจะมีการเขาเรียกถ้าเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็คือต้องเข้าไปตรอ.นะครับถ้าเกิดแพร่ขนานยนต์นี่ก็คือต้องไปขึ้นคานนะครับต้องยกไปขึ้นคานนะฮะซึ่งเวลายกไปขึ้นคานเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรประมาณเดือน2เดือนนะครับซึ่งถ้าเกิดต้องหยุดบริการนี่จะทำให้พี่น้องประชาชน

0: ทางจังหวัดนราธิวาสที่จะเดินทางข้ามไปมาเลเซียแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่จะข้ามมาฝั่งประเทศไทยเราเนี่ยก็จะไม่มีเรือจะข้ามเรือจะไม่มีแพขนานยนต์จะข้ามนะฮะที่จะต้องใช้รถโดยสารหรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการนักลงทุนที่ค้าขายชายแดนเขาก็จะส่งสินค้ากันไม่ได้อันนี้คือปัญหาเลยนะครับผมครับ
1: ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่เราจะต้องร่วมกันแก้ไขใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนั้นก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะ
0: ครับผ่านพ้นไปด้วยดีครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของการบริหารจัดการปีงบประมาณ2570เนี้ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรแตกต่างบ้างหรืออะไรคือหัวใจสำคัญของการจัดสรรงบประมาณในปีนี้ค่ะ
0: ครับท่านนายกกุเซนเยาวฮัสซันนะครับท่านให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษานี่นะครับ
1: ในปี2570นี
0: ้ครับใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของสุขภาพ17แห่งนี้นะครับดูแลสุขให้ได้อย่างมาตรฐานอย่างมีคน
1: ภาพความสำเร็จของปี69ที่เราภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการตอบรับที่ดีของพี่น้องประชาชนคืออะไรบ้างคะ
0: ครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเรื่องของสนามกีฬานะครับสนามกีฬานี่ก็ทางอบจ.เราท่านนายกก็ได้ดูแลให้พร้อมให้สมบูรณ์ในการใช้สนามนะครับแล้วก็มันจะมีถนนสุขภาพด้วยนะครับที่สนามกีฬาแห่งนั้นนะครับแล้วก็ท่านได้สร้างอาคารละหมาดนะครับให้กับสนามกีฬานะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี้เวลามีอีเวนต์มีงานแข่งขันกีฬาที่สนามกีฬาเนี่ยพี่น้องประชาชนที่เป็นมุสลิมนี่ก็จะไม่มีที่ละหมาดแต่ปัจจุบันนี้ท่านได้สร้างคาละหมาดไม่ใช่เฉพาะประชาชนที่มาเล่นกีฬาเท่านั้นนะฮะก็คือว่าศูนย์ราชการทั้งศูนย์เลยนะครับที่เป็นมุสลิมก็จะได้มีที่ละหมาดนะครับอันนั้นคือความภาคภูมิใจของชาวอบจ.นราธิวาสเรานะครับที่ได้สร้างอาคารละหมาดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าของกองทุนไม่ใช่กองทุนนะครับกองสาธารณสุขเนี่ยนะครับเราได้มีการขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งเราจะมีกองทุนสุขภาพจังหวัดนะครับให้ยืมกายอุปกรณ์นะครับซึ่งกองทุนดังกล่าวนี่นะครับเป็นกองทุนที่ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางครึ่งหนึ่งแล้วก็อบจ.ครึ่งหนึ่งนะครับในการมาจัดหาครุภัณฑ์กายอุปกรณ์นะครับแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดเตียงหรือว่ามีปัญหาที่จะเดินไม่ได้หรืออะไรเนี่ยเราจะให้ยืมกายอุปกรณ์โดยจะมีศูนย์ปั่นสุขเขาเรียกศูนย์ปั่นสุขนะครับซึ่งเรียกว่าศูนย์ปั่นสุขประจำทุกอำเภอ13อำเภอนะครับผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าชาวบ้านที่เขาเรียกอะไรนะพิการที่ต้องการใช้กายอุปกรณ์เนี่ยสามารถไปทำเรื่องผ่านรพสตหรือว่าไปทำเรื่องยืมที่ศูนย์ปั่นสุขชุมชนแต่ละอำเภอได้อันนี้คืออีกเรื่องนึงนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือว่าทางอบจ.นราธิวาสเรานี่นะครับได้ไปร่วมทุนกับสสส.นะครับก็สสส.ครึ่งหนึ่งของอบจ.ครึ่งหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาขับเคลื่อนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพี่น้องประชาชนเรานะครับซึ่งตอนนี้ทางสสส.ทางอบจ.นราธิวาสโดยกองสาธารณสุขเนี่ยได้ทำโครงการ10โครงการลงพื้นที่นะครับซึ่ง จับประเด็นในเรื่องของผู้สูงอายุกับ NCD 2ประเด็นนะครับซึ่งตอนนี้ทางผู้รับทุนกำลังดำเนินครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะขออนุญาตนำเรียนก็คือว่าเรื่องของทุนการศึกษาที่พูดถึงสักครู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ปีแรกนะครับ3ล้านบาทนะครับแต่โรงเรียนประถมมัธยมแล้วก็ปริญญาตรีนะครับเบียดวิถีงบประมาณนะครับ
1: และในปัจจุบันนี้ล่ะคะจากการขับเคลื่อนนโยบายรับมือในแผน70นี้ยังไงบ้างคะ
0: ปี70นี่ก็คือว่าเรื่องของโรงเรียนอาหารเช้าโรงเรียนปชด5โรงเรียนนะครับซึ่งท่านนายกอุเซงยาวาซันท่านก็ลงทุกปีนะครับแล้วก็ในเรื่องของสนามกีฬาก็อย่างที่ผมนำเรียนตอนแรกว่าจะต้องทำงานมากขึ้นเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวกัมตาดิกานะครับซึ่งจะเป็นเวทีในการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพของวิชาการและก็คุณภาพของการกีฬาซึ่ง

0: ที่อยากจะให้ท่านรองค่ะได้ฝากถึงผู
1: ้ก็อบจ17แห่งนะครับที่จะมีมาตรฐานแล้วก็ดีขึ้นเย็นๆก็จะมีพี่น้องประชาชนได้มาใช้สนามกีฬาที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็เรื่องตรงนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับก็ที่นำเรียนภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็จะเป็นการกลุ่มนะครับ
0: อันนี้ขอบคุณท่านนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามรับชมแล้วก็พูดคุยกันต่อค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอยู่กับรายการระเบียงใต้ค่ะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นรายการว่าเราจะมาพูดคุยเรื่องของการขับเคลื่อนแผนนโยบายของอบจ.นราธิวาสว่าในปี2570จะเดินหน้าก้าวไกลกันได้อย่างไรค่ะและตอนนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับท่านหัวหน้าฝ่ายงบประมาณอบจ.นราธิวาสนะคะเรานั่งอยู่กับหัวหน้าทวีปุ๋ยสวัสดีค่ะค่ะหัวหน้าคะถ้าเราพูดถึงแผนงบประมาณแน่นอนว่าแต่ละปีเนี่ยแผนงบประมาณก็จะมีแตกต่างกันไปมีทั้งแผนเดิมแล้วก็แผนเพิ่มเติมทีนี้อยากจะทราบว่าภาพรวมค่ะของปีงบประมาณ2570ของอบจ.นราธิวาสเนี่ยเรามีการวางกรอบแนวทางของการจัดสรรแผนยังไงบ้างคะ
1: ครับสำหรับในส่วนของงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเขาจะเรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับก็ในภาพรวมปีนี้นะครับเราตั้งงบประมาณไว้อยู่ที่800ล้านเศษนะครับก็สำหรับในภาพรวมก็ถือว่าครอบคลุมภารกิจงานของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสที่เราได้จัดสรรลงตามที่ประชาชนได้เสนอแผนเข้ามานะครับ
0: ครับค่ะแล้วในส่วนของหลักสำคัญในการพิจารณาโครงการนะคะว่าโครงการไหนควรได้งบประมาณก่อนหรือโครงการไหนควรได้งบประมาณทีหลังเนี่ยเรามีหลักการยังไงบ้างคะ
1: ก็ในเรื่องนี้นะครับเราจะมีแผนพัฒนานะครับซึ่งเรียกแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับก็จะเรียงลำดับความสำคัญของโครงการในส่วนของการจัดสรรงบประมาณอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับพื้นที่กับความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็ในขณะที่งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดแต่เราก็ต้องใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุดโดยเรียงลำดับความสำคัญของโครงการนะครับครับผม
0: ทีนี้พอเราเรียงลำดับโครงการเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะทำยังไงให้งบประมาณที่จัดสรรไปตรงกับปัญหาจริงที่เกิดปัญหาไม่ใช่ว่าเป็นการเขียนแผนเพื่อให้ได้มีแผนของแต่ละปีอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเราจะมีตัวแทนอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งอย่างอบจ.ก็ถือว่ามีสมาชิกสภานะครับทั้งหมด30ท่านก็ครอบคลุมทั้ง13อำเภอนะครับก็ตรงนี้แหละครับที่จะเป็นผู้ที่เสนอปัญหามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ให้ตรงประเด็นกับที่ทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความต้องการนะครับก็ถือว่าเขาเองก็ต้องทำหน้าที่ตัวแทนประชาชนตามที่ได้รับเลือกมานะครับครับผม
0: ค่ะแน่นอนว่ามิติของการพัฒนาศักยภาพของการบริหารจัดการของอบจ.เองเนี่ยอยากจะทราบในมิติของด้านสาธารณูปโภคบ้างค่ะในเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งเรื่องของถนนการมีน้ำใช้น้ำสะอาดมีน้ำประปาทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่เพื่อให้โครงการนี้ได้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลเนี่ยค่ะเรามีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยังไงบ้างคะ
1: ครับก็คงต้องกลับไปที่ในส่วนของการจัดทำ

0: ผนพัฒนานะครับมันจะมีกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับเขาเรียกว่าการประชุมประชาคมในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของปัญหาที่เสนอเข้ามายังอบจ.เนี่ยครับเราก็จะเรียงลำดับตั้งแต่การประชุมสมาคมในพื้นที่อยู่แล้วนะครับในส่วนของอบจ.ก็จะเป็นผู้รวบรวมปัญหานะครับโดยเรียงระดับความสำคัญตามที่ทางประชาคมเขาต้องการนะครับแต่มันสามารถตอบโจทย์เต็มทั้งพื้นที่ได้ไหมอันนี้มันขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดอาจจะปีละ1โครงการปีละ2โครงการก็ทยอยไปนะครับเพราะแผนมันจะตั้งไว้ทั้งหมด5ปีนะครับก็ทยอยทำไปตามที่มีงบประมาณอยู่อย่างจำกัดครับผมก็สำหรับในปีที่ผ่านมาในด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็เป็นในส่วนของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.เองนะครับแล้วก็ถนนที่ทางอบท.ในพื้นที่นะครับได้ขอสนับสนุนขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับก็อบจ.ก็จะสนับสนุนไปนะครับ
1: อีกหนึ่งส่วนค่ะการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขแล้วก็รวมไปถึงการดูแลรปสต.ค่ะเราจัดสรรงบประมาณตรงตามโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือแล้วหรือไม่ยังไงบ้างคะ
0: ครับณตอนนี้นะครับเท่าที่สอบถามทางรปสต.ที่เข้ามานะครับรปสต.เองก็รู้สึกประทับใจนะครับที่อบจ.ได้เข้าไปดูแลนะครับในส่วนแรกนะครับในเรื่องของงบประมาณแน่นอนครับงบประมาณของรปสต.เนี่ยครับเราจะใช้งบประมาณจากส่วนกลางนะครับเป็นงบประมาณหลักนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ได้รับจัดสรรตรงตามเป้าหมายที่ทางเราขอไปนะครับอาจจะมีเพียงนิดหน่อยนะครับที่อาจจะในส่วนของกรณีฉุกเฉินอย่างนี้ครับอบจ.ก็จะใช้เงินรายได้ที่มีอยู่ครับสมทบเข้าไปอีกนะครับก็ในส่วนของงบของรปสต.ก็ได้ครบเกือบทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนสวัสดิการนะครับงบดำเนินงานนะครับแล้วก็แม้กระทั่งงบรายจ่ายอื่นๆนะครับเช่นในส่วนของครุภัณฑ์นะครับอย่างปีที่ผ่านมาก็ได้รถฉุกเฉินนะครับเครื่องมือแพทย์ก็ถือว่าตอบโจทย์ในส่วนที่ประชาชนต้องการเช่นกันนะครับ
1: ค่ะณตอนนี้สามารถยกระดับรปสต.เข้ามาอยู่ในการดูแลของอบจ.นราธิวาส 100% แล้วหรือยังคะ
0: ณตอนนี้ที่ถ่ายโอนมาทั้งหมด97แห่งนะครับก็ถือว่าเกือบจะ 100% นะครับยังเหลืออีก11แห่งนะครับที่ยังไม่เข้ามานะครับก็ในส่วนนี้ต้องเป็นนโยบายของทางผู้บริหารนะครับว่าจะรับต่อให้ครบ 100% มั้ยนะครับแต่ในส่วนนี้ก็คงต้องดูกับข้อจำกัดของทางอบจ.ด้วยนะครับที่จะดูแลในตรงนี้นะครับ
1: ค่ะมาในส่วนเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณในการดูแลเด็กและเยาวชนทั้งเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะงบประมาณตรงนี้ค่ะได้ถูกไปใช้แล้วก็มีการสนับสนุนกิจกรรมมีการมอบทุนการศึกษาถามว่ามันสามารถสร้างโอกาสให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มากน้อยแค่ไหนคะ
0: เรื่องมอบทุนการศึกษาผมคิดว่าเป็นโครงการที่ทางผู้บริหารนะครับเป็นนโยบายที่ดีเลยแหละครับได้รับการตอบสนองจากพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดีเลยแหละครับเพราะถือว่าสามารถตอบโจทย์ในแง่ของการสนับสนุนการศึกษาซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับเราไม่มีโรงเรียนที่รับถ่ายโอนมานะครับแต่ส่วนหนึ่งเรายังมีอำนาจหน้าที่ที่จะไปสนับสนุนในส่วนของด้านคุณภาพชีวิตนะครับให้กับทางพ่อแม่พี่น้องในประชาชนได้ก็สำหรับด้านการศึกษาก็ในเรื่องของทุนการศึกษาเนี่ยครับเลยตั้งงบประมาณขึ้นมามอบทุนการศึกษาให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับครับผม
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าเราก็มีการสนับสนุนหลักสูตรระยะสั้นให้กับคุณครูเพื่อได้พัฒนาศักยภาพคุณครูด้วยงบประมาณตรงนี้เรามีการจัดสรรยังไงคะ
0: ในส่วนของการสนับสนุนหลักสูตรตรงนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับทางหน่วยที่เขาขอมาอย่างอบจ.ด้วยนะครับส่วนหนึ่งมันต้องอิงกับเรื่องของอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับหากอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเราก็จะนำเข้าแผนไว้ก่อนนะครับแล้วมาดูตามระดับความสำคัญแล้วก็เม็ดเงินที่เรามีอยู่นะครับด้านการศึกษาหากณตอนนี้ก็ในส่วนที่จะสนับสนุนต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของการไปเสริมในโรงเรียนที่มีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นด้านอย่างตอนนี้ทางโรงเรียนตาดีกานะครับอบจ.ก็สนับสนุนไปเหมือนกันนะครับก็เป็นหน่วยที่จัดกิจกรรมรวมในระดับจังหวัดให้กับทางโรงเรียนตาดีกาเพราะถือว่าเขาก็มีงบประมาณน้อยส่วนใหญ่แล้วถ้าเขาจัดเขาจะจัดในระดับอำเภอก็ต่างคนต่างจัดอบจ.ก็เลยจัดในระดับภาพรวมขึ้นมาก็ทำให้ในส่วนของการได้มาพบปะสร้างเครือข่ายในส่วนของการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับทางโรงเรียนตาดีกาได้เช่นกันนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงว่าประชาชนหลายคนบอกว่าเอ๊ะเขาก็ไม่ได้เห็นว่าในการจัดงบประมาณมีแผนอะไรยังไงวันนี้เนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นว่าเรามีการวางแผนงบประมาณแต่ละปียังไงบ้างแต่ว่าบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะงบประมาณที่ลงไปเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่าแล้วประเมินยังไงติดตามผลหรือเปล่าอันนี้ทางอบจ.เรามีคำตอบให้คุณผู้ชมยังไงบ้างคะ
0: ครับก็สำหรับในเรื่องนี้ก็อยู่ที่กองยุทธศาสตร์เช่นกันนะครับก็จะมีหน่วยงานนะครับซึ่งทําหน้าที่ติดตามนะครับติดตามงบประมาณติดตามโครงการที่ได้ดําเนินการตั้งงบประมาณไปแล้วนะครับก็อาศัยเครือข่ายตามที่ผมได้บอกนะครับขั้นตอนแรกก็คื อาศัยสมาชิกสภานะครับที่จะต้องไปสอบถามมานะครับเราจะมีแบบสอบถามให้นะครับก็ตอบโจทย์ในส่วนของโครงการทุกๆโครงการนะครับที่จะมีข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาอบจ.ก็จะนำไปปรับปรุงในปีต่อๆไปนะครับ
1: ครับ
0: แต่กระบวนการติดตามผลมีแน่นอนครับผม
1: แล้วถ้าสมมติว่าโครงการบางโครงการแน่นอนว่าทุกโครงการ
2: บ
1: างโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จอะค่ะเรากลับมาทบทวนหรือว่าแก้ไขปัญหาให้มันมีความสำเร็จในปีต่อไปยังไงบ้างคะ
0: ก็ยกตัวอย่างขึ้นอยู่กับปัญหาที่ทางพ่อแม่พี่น้องแจ้งเข้ามานะครับว่าให้เราปรับปรุงตรงด้านไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมาพิจารณาจากกรอบอำนาจหน้าที่ด้วยเช่นกันนะครับว่ามันอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของการบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่นะครับ อย่างเช่นบางโครงการก็ของงบประมาณเพิ่มอย่างนี้นะครับก็หากมันไม่เกินศักยภาพของอบจ.ทางเราก็จะจัดให้นะครับเพราะเขามองแล้วเป็นโครงการที่ประชาชนมีความต้องการเขาขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามาขอโครงการเพิ่มเติมเข้ามานะครับอบจ.เองก็ต้องจัดให้คุ้มค่าตามงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเช่นกันครับผม
1: และในส่วนของการจัดงบประมาณพี่น้องประชาชนบอกว่าตอนเลือกตั้งเรามีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการไปออกสิทธิ์เลือกตั้งท่านนายกทีนี้ในการจัดงบประมาณนะคะพี่น้องประชาชนมีส่วนหรือสามารถมีส่วนร่วมในการมาบริหารจัดการหรือรับฟังการจัดทำงบประมาณได้หรือไม่ยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆแล้วตรงนี้ครับประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มกระบวนการนำโครงการเข้าแผนมาแล้วใช่ไหมครับที่ผมได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับก็เกิดจากประชาชนเสนอปัญหาเข้ามานะครับในส่วนของการจะทําแผนพัฒนานะครับสเต็ปต่อมานะครับการจะทำงบประมาณก็ต้องใช้แผนเป็นกรอบในการจะทำงบประมาณนะครับก็ต้องไปหยิบโครงการตามระดับความสำคัญที่ประชาชนเสนอเข้ามาในส่วนของการจะทำงบประมาณนะครับก็จะมีกระบวนการให้สภาเป็นคนอนุมัติให้คนเป็นคนเห็นชอบซึ่งกระบวนการตรงนี้ครับประชาชนสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมได้หรือในความเป็นจริงถ้าในทางทฤษฎีสมาชิกสภาก็คือตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับที่จะเป็นคนการจะปรับลดโครงการหรือไม่นะครับก็เป็นอำนาจของทางสภาอยู่แล้วนะครับสำหรับจุดเด่นของปี70ก็เท่าที่มองก็คือเป็นโครงการทุนการศึกษาแล้วครับเป็นโครงการใหม่ที่เสนอเข้ามานะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ถือว่าประชาชนให้ความสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจากการเปิดรับสมัครนะครับไม่กี่วัน ก็เต็มแล้วนะครับก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความสนใจด้านนี้ก็คิดว่าทางผู้บริหารคงต้องมีนโยบายที่จะต่อยอดต่อไปให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลำดับต่อมาก็น่าจะเป็นโครงการของทางรพสตนะครับเพราะถือว่าหน่วยงานอยู่ในพื้นที่เมื่อประชาชนไปรับบริการที่มันดีขึ้นนะครับมันก็สะท้อนมายังอบจในฐานะผู้กำกับดูแลนะครับ
1: ค่ะสิ่งที่เราอยากจะฝากการันตีย้ำให้กับคุณผู้ชมว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เราจัดสรรงบประมาณไปคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็สามารถแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: ครับก็สิ่งที่การันตีตรงนี้หากผมมองนะครับผมคิดว่าจากการที่เราไปทอดแบบสอบถามนั่นแหละครับก็ส่วนใหญ่แล้วในส่วนของความพึงพอใจนะครับก็จะออกมาในระดับดีมากนะครับครับก็ถือว่าประชาชนมีความพึงพอใจในสิ่งที่อบจ.ได้ไปดำเนินการตามหน้าที่ของอบจ.นะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาพูดคุยกับเราค่ะกับประเด็นที่หลายคนอยากจะทราบนะคะว่าพี่น้องประชาชนจะได้มีส่วนร่วมอะไรในการขับเคลื่อนงบประมาณในปี2570ของอบจ.นราธิวาสค่ะคุณผู้ชมคะรายการระเบียงใต้ของเรานะคะยังคงมีประเด็นหลากหลายประเด็นนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันทีมงานรวมไปถึงท่านหัวหน้าต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทั้งประชาชนนักท่องเที่ยวคนไทยแล้วก็ต่างชาติใช้รถใช้ถนนกันเป็นจำนวนมากในแต่ละวันใช่ไหมคะการขับขี่ก็ต้องมีความระมัดระวังเคารพกฎจราจรและก็ต้องมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยจึงเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะที่จะช่วยลดอุบัติเหตุแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนหลายคนคงอาจจะคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้นะคะมักจะมาต่อภาษีรถต่อใบขับขี่ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วที่นี่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนั้นมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่จะคอยช่วยขับขี่ค่ะทั้งรถโดยสารสาธารณะนะคะรถส่วนบุคคลแล้วก็ส่งเสริมให้การใช้รถใช้ถนนนั้นปลอดภัยเพื่อให้ทุกคนนั้นเดินทางในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะและจังหวัดภูเก็ตอย่างที่บอกไปนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกมีผู้เดินทางเข้ามาทุกวันความปลอดภัยบนท้องถนนจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันค่ะวันนี้นะคะพลอยจะพามาพูดคุยกับนายอาชาบัวจันทร์ขนส่งจังหวัดภูเก็ตถึงแนวทางในการรณรงค์ภูเก็ตปลอดภัยขับขี่ไม่ประมาทค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้นี่เป็นพื้นที่ในการที่จะสอบใบขับขี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอันนี้เรียกว่าเป็นสนามทดสอบขับรถนะครับแบบ e-driving ซึ่งเราก็จะใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่จะยกระดับมาตรฐานในเรื่องของการทดสอบการขับรถเพื่อที่จะให้ผู้ที่มาทำใบอนุญาตขับรถเนี่ยได้ยกระดับมาตรฐานนะครับในเรื่องของการขับรถให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ
0: แล้วเมื่อกี้อย่างที่ท่านขนส่งบอกไปก็คือว่าเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงว่าไม่เหมือนกับที่อื่นๆใช่ไหมคะ
1: สำหรับสนามทดสอบของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เราก็จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีเซนเซอร์แล้วก็มีกล้องนะครับที่จะมาช่วยในเรื่องของการทดสอบขับรถนะครับซึ่งผู้ที่เข้ามาทำการทดสอบเนี่ยก็จะทดสอบตามท่าสอบขับรถต่างๆที่ได้มีการกำหนดไว้นะครับซึ่งในตัวระบบเนี่ยก็จะบอกได้เลยว่าผู้ที่มาทดสอบนั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เราได้กำหนดไว้หรือไม่อย่างไรถ้าผ่านเกณฑ์ระบบก็จะตอบเขาในแต่ละท่าเลยว่าท่านี้เขาผ่านหรือไม่ผ่าน
0: โอ้โหนี่แบบเหมือนเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยผ่อนกำลังคนเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนจะเดินทางเข้ามาต่อภาษีต่อใบขับขี่กันเยอะมาก
1: ใช่ครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราจะให้บริการประชาชนอยู่

0: แต่ละวันเนี่ยประมาณ400ถึง450คนต่อวันซึ่งมีทั้งผู้ที่มาเข้าขอรับใบอนุญาตขับรถใหม
1: ่
0: กับผู้ที่มาต่ออายุแล้วก็ดำเนินการด้านอื่นๆเช่นเรื่องใบขับขี่จำรุดสูญหายอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ด้วยความที่ว่าคนเข้ามาเยอะมากเราจะมีการจัดการหรือว่าจัดระเบียบยังไงบ้างคะ
0: ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับฝ่ายใบอนุญาตขับรถเนี่ยเนื่องจากสภาพอาคารจะมีค่อนข้างขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้ามาเนี่ยเราก็จะมีจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการเลยตั้งแต่7โมงเช้าเพื่อที่จะมาจัดระบบในเรื่องของลำดับคิวนะครับเริ่มตั้งแต่คนที่จองคิวผ่านระบบออนไลน์มา
1: ะ
0: นะครับก็จะจัดแยกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเสร็จแล้วเมื่อใกล้ถึงเวลา8นาฬิกาซึ่งจะมีเจ้าที่ทุกคนเนี่ยมาพร้อมที่ให้บริการแล้วเนี่ยก็จะดำเนินการเรียกตามลำดับคิวที่เราได้มีการจัดระบบไว้เข้าไปในภายในอาคาร
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีการบริหารจัดการในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดความแออัดที่เกิดขึ้นภายในอาคารครับ
1: และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการใช้แอปเข้ามาเป็นตัวช่วยแล้วก็มีระบบออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะ
0: แอปเนี่ยจะเป็นสมาร์ทคิวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่อยากจะจองคิวผ่านระบบออนไลน์มาก็สามารถที่จะเข้าไปสู่ระบบจองคิวนี้ได้ครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาเขาก็ต้องมาตามเวลาที่ได้จองคิวไว้ส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะ walk in เข้ามาได้เลยนะครับซึ่งเราก็จะมีการกำหนดจำนวนผู้ที่มาเข้ารับบริการโดยเฉพาะคนที่มาขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่เนื่องจากว่าในการมาขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่เนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการอบรมซึ่งในห้องอบรมที่มีอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะคับแคบนิดนึงนะครับแต่ว่าก็สามารถรองรับประชาชนที่จองคิวได้แล้วก็บล็อกอินได้ซึ่งอันนี้เราก็จะบริหารตามจำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการ
1: แล้วมีระบบออนไลน์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการอบรมก่อนที่จะมาไหมคะ
0: ในการอบรมก็มีครับมีเรื่องของระบบการออนไลน์ที่เขาสามารถที่จะอบรมมาก่อนล่วงหน้านะครับในเรื่องของการต่อใบอนุญาตขับรถแต่ถ้าเป็นส่วนของการอบรมใบขับขี่ใหม่นะครับอันนี้ไม่สามารถที่จะอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ต้องมาอบรมที่สำนักงาน
1: คือถ้าเริ่มต้นต้องมาที่นี่ก่อนแต่ว่าถ้าต่อปุ๊บก็ค่อยอบรมออนไลน์แล้วก็มาที่นี่ได
0: ้ได้เลยครับ
1: แล้วทีเนี้ยค่ะด้วยความที่ว่าพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็จะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเข้ามาก็ค่อนข้างจะเยอะในแต่ละวันเราจะดูแลหรือว่าดำเนินการยังไงบ้างคะในแต่ละวัน
0: ในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับ อยู่ประจำจุดในการให้บริการต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือจุดที่เป็นจุดประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่อธิบายหรือให้คำแนะนำต่างๆในการที่จะไปเข้าสู่จุดบริการต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็จะมีความสามารถในการที่จะใช้ภาษานะครับโดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่จะเข้ามาขอรับใบอนุญาตขับรถที่สำนักงานซึ่งอันนี้เมื่อกระบวนการผ่านจุดประชาสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็จะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนครับ
1: นอกเหนือจากการมาต่อใบขับขี่ทำใบขับขี่แล้วทางขนส่งเองมีบทบาทหน้าที่อื่นๆยังไงบ้างคะ
0: สำหรับในเรื่องบทบาทหน้าที่ที่สำคัญนะครับในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยทางถนนเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของสภาพของตัวรถนะครับซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราก็จะมีการตรวจสภาพของรถทุกคันนะครับที่จะนำมาใช้งานในท้องถนนให้มีความปลอดภัยมีอุปกรณ์ส่วนควบนะครับที่ครบถ้วนนะครับมีความมั่นคงแข็งแรงก่อนที่จะนำรถไปใช้งานซึ่งถ้ากรณีที่เป็นรถโดยสารสาธารณะนะครับก็ตามระเบียบที่กำหนดไว้ก็คือจะต้องมาตรวจสภาพอย่างน้อยปีละ2ครั้งนั่นก็คือ6เดือนต้องมาตรวจ1ครั้งหนึ่งเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่จะมาใช้บริการรถสาธารณะให้มีความมั่นใจในเรื่องของสภาพความพร้อมของรถที่จะนำไปใช้บริการครับ
1: และถ้าสมมุติว่าเหมือนเขาทะเบียนขาดหรือว่าเขาไม่ได้มาต่อมีเหตุกิจมีธุระเนี่ยเขาจะต้องปฏิบัติตัวยังไงคะ
0: ในเรื่องของการที่ไม่มาต่อภาษีประจำปีนะครับอันนี้นะครับก็สามารถที่จะไปตรวจภาพโดยผ่านของตร.หรือที่นะครับเมื่อได้ไปตรวจภาพรถเสร็จแล้วนะครับก็ทำเรื่องของพรบ.คือพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยเมื่อไปทำสองส่วนนี้เสร็จก็สามารถที่จะนำรถเข้ามาในการที่จะต่อภาษีได้เลยโดยที่อาจจะไม่ต้องนำรถมาก็ได้รถคันอื่นมาก็ได้อย่างนี้เป็นต้นครับ
1: จะเห็นได้ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะมาต่อใบขับขี่ต่อภาษีหรือทำอะไรเกี่ยวกับรถเราจะต้องมีการเดินทางมาที่ขนส่งใช่ไหมคะแต่พอช่วงวันหยุดยาวเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าขนส่งจะคอย

0: อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนอยู่ในจุดต่างๆด้วยเราจะมีการดูแลยังไงบ้างคะ
1: สำหรับในช่วงเทศกาลนะครับต่างๆหรือช่วงวันหยุดยาวเนี่ยเราก็จะมีจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนะครับซึ่งมีอยู่2แห่ง
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้เราก็จะไปดูในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดยาวหรือในช่วงเทศกาลแล้วก็ไปในเรื่องของการจัดเตรียมรถโดยสารที่จะให้มีความเพียงพอกับนักท่องเที่ยวหรือพี่น้องที่จะใช้บริการครับอันที่3ก็คือจะไปดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของตัวรถนะครับโดยมีการตรวจความพร้อมของรถณสถานีขนส่งผู้โดยสารอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มีความพร้อมแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะครับ
0: ซึ่งรถโดยสารสาธารณะเองค่ะจะต้องมีการแบบว่าตรวจสอบหรือว่าดูแลหรือต้องมีการคุยกับเขายังไงบ้างคะเพราะว่าเขาจะต้องเป็นคนที่พาพี่น้องประชาชนหรือว่าชาวบ้านขึ้นรถแล้วก็เดินทางต่อไปในพื้นที่ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: นอกจากในเรื่องของการที่เราไปตรวจความพร้อมของรถแล้วเนี่ยในส่วนตัวของผู้ขับรถเองนะครับนอกจากเราจะไปให้ข้อแนะนําในเรื่องของการขับรถแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีการตรวจความพร้อมของเขาเช่นในเรื่องของการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์นะครับในลมหายใจนะครับอันที่2ก็คือจะมีการควบคุมในเรื่องของความเร็วของรถโดยผ่านระบบ GPS ที่ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเราเนี่ยเรามีศูนย์ควบคุมตรงนี้อยู่ในการที่จะเฝ้ามอนิเตอร์ติดตามว่ารถแต่ละคันต้องไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดครับ
0: เพราะเราจะได้ยินว่าเวลาแบบรถโดยสารเวลาที่ขับรถเร็วเราจะได้ยินเสียงเตือนติ๊ดๆๆๆอันนี้คือระบบอะไรคะ
1: อันนี้เป็นระบบ GPS ครับซึ่งจะเป็นการแจ้งเตือนผู้ขับรถว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วครับซึ่งเขาเมื่อได้ยินเสียงแจ้งเตือนปั๊บเขาจะต้องลดความเร็วลงให้อยู่ในความเร็วตามที่ได้กำหนดไว้ครับถ้าเขาฝ่าฝืนมีการขับรถเร็วเกินกว่านี้นะครับทางสำนักงานก็จะมีหนังสือแจ้งไปให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ขับรถเนี่ยมารายงานตัวแล้วก็ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายนะครับรวมถึงมาตรการอื่นๆถ้าเกิดกรณีมีการกระทำความผิดซ้ำเช่นในเรื่องของการตัดคะแนนหรือในเรื่องของการพักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นต้นครับ
0: นอกจากรถโดยสารสาธารณะที่เราเห็นได้ทั่วไปแล้วก็จะมีรถเดี๋ยวนี้จะมีรถที่ขับแบบเกี่ยวกับแอปด้วยอันนี้เราจะต้องดูแลเขายังไงบ้างเหมือนกันไหมกับรถโดยสารทั่วไป
1: สำหรับรถแอปพลิเคชันหรือที่เราเรียกว่าระยอ18เนี่ยก็เป็นรถสาธารณะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่มาให้บริการผ่านแอปพลิเคชันซึ่งรถแอปเนี่ยก็จะมีการใช้ใบอนุญาตขับรถสาธารณะซึ่งก็จะเหมือนกับรถโดยสารสาธารณะทั่วไปซึ่งกระบวนการเนี่ยเขาต้องผ่านการอบรมมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมต่างๆนะครับส่วนที่2ก็คือในเรื่องของตัวรถเนี่ยต้องผ่านการตรวจสภาพอย่างน้อยปีละ2ครั้งเช่นเดียวกันดูในเรื่องของความพร้อมของรถในการที่จะไปให้บริการกับผู้โดยสารครับ
0: และจะยกระดับความปลอดภัยความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มาใช้บริการกับนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไงบ้างคะ
1: ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าจะเป็นคนไทยนะครับในเรื่องของการที่จะดูแลความปลอดภัยเนี่ยเราก็ใช้มาตรฐานในเรื่องของการไปควบคุมกำกับดูแลเช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่จะช่วยได้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือในตัวของผู้ขับรถนะครับที่ผู้ขับรถจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายจราจรนะครับในการขับรถให้ปลอดภัยการที่จะมีจิตสำนึกในการที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับในการที่จะไปให้บริการกับเขาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นรวมถึงการให้บริการในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านที่ดี
0: อยากจะฝากอะไรถึงผู้ขับขี่หรือว่าคนที่จะมาต่อใบขับขี่แล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ขับรถแต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ค่ะ
1: แรกนะครับในเรื่องของผู้

0: ต่อกับสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะมาดูไหมครับซึ่งถ้าเป็นการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ต้องมาก่อนเนื่องจากว่าในกระบวนการทำใบอนุญาตขับรถเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย5ชั่วโมงนะครับซึ่งอันนี้จะค่อนข้างใช้เวลาซึ่งโดยปกติก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ2วันนะครับตั้งแต่กระบวนการเริ่มรับสมัครอบรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายรวมถึงการทดสอบข้อเขียนแล้วก็ทดสอบขับรถนี่ก็ใช้เวลา2วันแต่ถ้ากรณีทางจังหวัดภูเก็ตเองนะครับรวมถึงมีจิตสำนึกในการที่จะขับรถที่ดีลดลงได้รวมถึงอาจจะไม่เกิดเลยนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตก็จะเป็นหน่วยงานที่มาบูรณาการรวมถึงในเรื่องของหาเรื่องการจราจรในจังหวัดภูเก็ตได้ด้วย
1: ใช่ไหมคะเราจะต้องไปอีกอาคารหนึ่ง
0: ครับใน
2: ต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎ
3: ไหมคะถึงจะมาสอบห้องนี้ได
0: ้ใช่ครับอันนี้เป็นห้องทดสอบท่าเยอะนะครับแล้วก็ที่เป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับ
2: ปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
0: ที่ดับเรียนตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าในช่วงเช้าเสร็จแล้วเนี่ยพอเข้าจุดประชาสัมพันธ์เสร็จขึ้นไปห้องอบรมด้านบนก็ใช้เวลาก็ต้องมากลับเข้าสู่กระบวนการในการทดสอบนะครับถ้าเป็นกรณีการขอรับ
1: คนเยอะอะไรเงี้ยค่ะ
0: อย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยทักษะพอที่จะไป
1: ปลอดภัยทั้งผู้ขับแล้วก็ผู้ที่ใช้ถนนทุก
0: แบบไปขับรถแล้วเนี่ยไม่ขอในเรื่องของระบบ GPS มาตั้งของนะครับให้ระลึกอยู่เสมอ
1: เพื่อให้ทุกการเดินทางของทุกคนนั้นมั่นใจ
4: การต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรัก
5: หลังยั่งยืน
6: วันนี้ค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดระนองค่ะก็คงจะนึกถึงภูเขาย่าหรือว่าน้ำแร
5: ่ก่อนอื่นอยากให้เล่าก่อนว่าความเป็นมาว่าที่เราได้ซึมซับมาใช่ไหมคะแล้วแรงบันดาลใจที่ทำให้เราโชค
7: ประเทศน้อยค่ะ
5: ก็คือเกิดการเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ส่งต่อมาเรื่อยๆแล้วก็มีครั้งหนึ่งทราบมาว่าน้องเคยเป็นมัคคุเทศก์น้อยต้อนรับนายกด้วย
7: ใช่ค่ะ
5: ตอนนั้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
7: ตอนนั้นตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่งานกลุ่มงานหัตถศิลป์นิ่นโบราณของเราได้ให้นายกเศรษฐาเห็นค่ะ
5: ในสมัยนายกเศรษฐาใช่ไหมคะทำไมเราถึงได้เป็นตัวแทนนะคะวันนั้น
7: เพราะว่าเหมือนทางจังหวัดเขาให้กลุ่มหัตถศิลป์นิ่นโบราณนะคะไปตัวแทน
5: หนูก็เลยหนูก็เลยได้ไปด้วยใช่ไหมคะทีนี้นอกจากไปเนี่ยมีกิจกรรมอื่นๆอะไรบ้างคะ
7: ก็เป็นการออกบูธค่ะ
5: ค่ะ
7: ก็พอเวลามีงานทำเหมือนงานที่ผ่านมาก็จะเป็นงานล็อกเก็ตค่ะ
5: ค่ะ
7: เป็นงานล็อกเก็ตของท่านคอสุเตียงแล้วก็พระพันปีหลวงจุดพอดีค่ะหนูก็ช่วยมีรองเท้าส้นสูงแล้วก็มาเดินยังมีคลิปอยู่ค่ะแล้วก
5: ็หลายเวทีแล้วไหมคะ
7: ไม่ใช่
5: ค่ะประกวดด้วยเรามีการแบ่งเวลาในการบ้าง
7: ก็พอ
5: ดีนิดนึงค่ะที่หรือว่ารุ่นเดียวกันกับเรามีบ้างไหมคะรุ่นเด็ก
7: งานถ้าเป็นอะไรแบบนี้ก็จะชวนเพื่อนล็อกเก็ตเหมือนที่หนูใส่ค่ะเป็นของพระพันที่หนูใส
5: ่กันสวย
7: ๆร้อน
5: ก็คือน้ำแร่ร้อนอันนี้ทำมาจากอะไรคะ
7: อันนี้ทำมาจาก
5: มือทั้งหมดเลยเหรอคะ
7: ใช่ค่ะ
5: เที่ยวได้ด้วยใช่ไหมคะ
7: ใช่
5: ะ
7: ระนองค่ะชื่อว่าคอซิงกง
5: ใครมาที่นี่ก็แวะมาถ่ายรูปได้ไงอ
7: ันนี้ก็จะเป็นคนสมัยก่อนที่เขาพูดไปเรื่อยๆจนกลายมาบ้านตรงนี้ก็จะเป็นบ้านที่
5: บ่อน้ำแร่ร้อนก็คือเขาเรียกว่าบ่อ

0: นี้ก็จะเป็นบ่อแม
1: ่อันนี้คือเอาไปทำอะไร
0: ที่คนไทยมีความสัมพันธ์โดยการขายของ
2: กับตอนเช้าจะมีคนเยอะเพราะว่าตรงปากทางที่เห็นมันมีตลาดสดอยู่ด้วยใช่ไหม
0: พอสูเจียงค่ะ
1: แล้วที่นี่ก็คือ
0: เป็นคนที่คิดค้นเส้นสมัยสรรรูปแบบ
3: มัคคุเทศน้อยของเราได้พาทีมงานรายการคิดดีและน้องๆท่องเที่ยวเมืองระนองเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเมืองระนองยังมีความสวยงามให้ชื่นชมอีกมากมายหากมีโอกาสควรจะแวะเที่ยวชมสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งอาจจะหลงเสน่ห์เมืองระนองแบบพี่เองก็ได้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งสมเด็จสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราไทยแลนด์ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ชาวไทยอย่างแท้จริง
1: แห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ไ
2: ทยเราก็จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ของท่านทันทีเลยนะครับหรือไม่ก็คุณผู้ชมเป็นสายสด
3: แห้งก่อนเข้าสู่พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระราชานุสัง
2: ทุนแม่ของแผ่นดินหัวหน้าส่วนราชการผู้แบ่งเป็น28หมู่บ้านและ3ชุมชน
3: รึกในพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้านักกฎหมายนะครับเผยแผ่พระราชกรณียกิจในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติโดยเฉพาะ
2: นี้ครับวันที่24กันยายน2569นะครับที่สโมสรร่มเกล้ากรมฐานราบบ้านทอนภายในงานนะครับได้มีพิธีการถวายสักการบูชาพระพุทธบารมี
4: กฎหมายไทยครับกรณีเด็กกระทำเด็กแทนการให้เด็กรับผู้เยาว์ในกรณีเนี้ยถ้ากรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียหายแก่ชีวิตร่างกาย

0: ไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งครับเด็กได้เอารถไปใช้อีกครั้งหนึ่ง
1: คุณครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมกลับมาที่จังหวัดยะลากันต่อนะครับโดยทางกรมการปกครองนะครับได้มีการเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดจำนวน22รายนะครับแล้วก็ได้มีการมอบประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติงานครบ20ปีและผู้เกษียณอายุราชการในพื้นที่จังหวัดยะลาครับวันนี้นะครับที่ห้องรับรองฉลองเมืองชั้น2ศาลากลางจังหวัดยะลานะครับนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรกรมการปกครองผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่มีอายุราชการครบ20ปีโดยมีนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับจังหวัดยะลานะครับมีผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจำนวน22รายแบ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานราชการครบ20ปีจำนวน14รายผู้เกษียณอายุราชการจำนวน8รายโดยกรมการปกครองได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมาตลอดการมอบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้นะครับเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยอุตสาหะและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไปครับ
2: จากจังหวัดยะลานะครับไปกันที่จังหวัดปัตตานีครับโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ได้มีการเปิดเวที3พลังขับเคลื่อนการศึกษาครับเชิดชูคนทำงานสร้างทักษะทางภาษานำเสนอผลการจัดการศึกษาชายแดนใต้พร้อมกับมอบ46รางวัลเสมาพักรักชายแดนใต้ครับที่ห้องประชุมพญาตานี12โรงพยาขอไปครับโรงแรมเซาเทิร์นวิวจังหวัดปัตตานีดร.ชูศิลป์วรเดชรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีสำคัญนะครับด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้บูรณาการ3กิจกรรมสำคัญไว้ในเวทีเดียวศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับได้แก่งานแถลงผลการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมกับการจัดนิทรรศการและแสดงผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพื้นที่พิธีมอบโล่รางวัลเสมาพักรักชายแดนใต้ประจำปีงบประมาณ2569จำนวน46รางวัลครับยกย่องบุคลากรหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่มีคุณูปการและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และมหกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเวทีที่นำผลการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารทั้ง391ศูนย์มานำเสนอนะครับพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ผู้แทนนักเรียนในพื้นที่ได้แสดงความสามารถด้านภาษาผ่านกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมหนูน้อยนักพูดการสื่อสารผ่านกิจกรรมเชฟตัวน้อยการท่องจำอัลกุรอานการขับร้องอานาซีภาษามาลายูและการร้องเพลงพร้อมท่าทางครับการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสค.จชต.นะครับซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการบูรณาการกับหน่วยงานการศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภายใต้แผนปฏิบัติการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพุทธศักราช2566ถึง2570ครอบคลุมทั้งมิติด้านความมั่นคงและการพัฒนาครับ
1: จากปัตตานีนะครับจะพาคุณผู้ชมกลับมาต่อกันที่จังหวัดยะลานะครับโดยโรงเรียนศรัทธาพิทยานะครับได้มีการขับเคลื่อนค่ายแม่ลูกผูกพันด้วยภาษาไทยนะครับเพื่อที่จะยกระดับทักษะการเขียนการอ่านของภาษาไทยในพื้นที่ห่างไกลครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่โรงเรียนศรัทธาพิทยาอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.นะครับได้มีการจัดกิจกรรมค่ายแม่ลูกผูกพันด้วยภาษาไทยประจำปี2569ยกระดับทักษะทางภาษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวโดยมีนักเรียนผู้ปกครองและคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักพิธีนะครับจัดขึ้นโดยมีนายกิติพลเปรมรัชชานนท์ในอำเภอรามันเป็นประธานพร้อมด้วยนางสาวรอมียะนิมะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรจากทีเคพาร์คผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น242คนโครงการดังกล่าวนะครับสืบเนื่องมาจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่ส่งมีความห่วงใยเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลซึ่งประสบปัญหาด้าน

0: การอ่านและเขียนภาษาไทยทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทยจึงได้มอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการช่วยเหลือเสริมการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้อ่านออกและเขียนได้พร้อมปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาโครงการดังกล่าวนี้นะครับจึงช่วยให้พ่อแม่ได้เรียนรู้พฤติกรรมที่แท้จริงของลูกและนำกลับไปปรับใช้พื้นที่บ้านได้อย่างปลอดภัยและได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับ
1: ในจังหวัดยะลาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบัน2569มีทั้งหมด14โรงเรียนนะคะซึ่งแต่ละโรงเรียนนั้นเราคัดเลือกมาจากการประถมศึกษาเขต1ถึง3เขตละ1โรงเรียนคัดเลือกจากสช.อีก1โรงเรียนโรงเรียนที่เราจะคัดเลือกนั้น1อันดับแรกก็คือนักเรียนมีพัฒนาการอ่านเขียนต่ำมากนะคะเพื่อที่เราจะมาร่วมกันแก้ปัญหานะคะการจัดกิจกรรมค่ายเนี่ยการที่เราจัดกิจกรรมนี้อันดับแรกพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมการสร้างสัมพันธภาพระหว่างพ่อกับแม่กับลูกเนี่ยได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีซึ่งเราถือว่าบ้านที่มีความสัมพันธภาพที่ดีเนี่ยจะเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นในเรื่องของการอ่านเขียนและการสื่อสารตามระดับชั้นของผู้เรียนค่ะแล้วก็สามารถที่เอาภาษา
2: ในการช่วยลดภาระงานด้านเอกสารของ
3: นารีชายแดนใต้กำลังมุ่งหน้าไปสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยกระบวนการลูกเสือและกีฬาประจำปีงบประมาณ2
4: ภาษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการจัดกิจกรรมให้กับสถานศึกษาก็การทำคุณประโยชน์ให้เกิด
3: การฝึกอบรมครั้งนี้ต่อยอดจากหลักสูตรเป็นพลเมืองความภาคภูมิใจในความเป็น
5: ได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็
6: เปิดโลกอีกใบนึงเลยค่ะขอขอบคุณ
3: คมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นทักษะสำคัญเสือจิตอาสาพระราชทานกำลังเติบในดวงเล็กๆนี้ให้รู้จักการให้
7: เราโชคดีที่ได้เกิดมา
8: สิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความของตัวเรา
2: วันระดับโลกนะครับในเวทีอเมริกาก็ทำก่อนรู้ผลบรรยากาศต้องบอกว่าเต็มไปด้วยเสียงพูดครั้งนี้นะครับนอกจากจะสร้างความดีใจให
0: ้พร็อพถ่ายภาพแนวสตรีทไลฟ์สไตล์ดอกกุหลาบจำหน่ายดอกละ20บาทช่วยให้วัฒนธรรมไทยเข้าถึงคนรุ่นใหม
9: ่ยิ่งขึ้นนิดนึงอะค่ะจากปกติก็เขาใช้กันเยอะใช่แล้วก็ต้นทุนชาวสวนชาวไร่เขาปลูกดอกไม้กันเขา
2: ภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนและโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตพร้อมวงดนตรียางจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและชุดการแสดงที่สร้างสีสันให้กับพิธีเปิดนะครับ
0: โดยภายในพิธีนะครับประกอบด้วยการเชิญธงชาติและธงกีฬาเข้าสู่สนามการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การกล่าวเปิดการแข่งขันตลอดจนพิธีปฏิญาณตนของนักกีฬาและผู้ตัดสินเพื่อแสดงถึงกีฬาเคารพกติการู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พัฒนาทักษะด้านกีฬาพร้อมปลูกฝังความมีระเบียบวินัยความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไปครับ
2: จากจังหวัดภูเก็ตนะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตรังครับโดยจังหวัดตรังนะครับเมืองที่หลายคนจดจำจากทะเลสีครามและเกาะแก่งแต่บนพื้นแผ่นดินนะครับยังมีอีกหลายเรื่องราวที่รอให้ค้นพบจากงานศิลปะสามมิติเขาไม้แก้วพิสดารครับสู่โลกใต้ทะเลและโชว์แมวน้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังเปิดมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวที่พาไปรู้จักกับธรรมชาตินะครับแล้วก็ศิลปะการเรียนรู้และวิถีชุมชนในมิติที่อาจไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานชุดนี้กันเลยครับ
10: เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดตรังภาพจำของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อาจเป็นทะเลสีครามเกาะแก่งชายหาดและถ้ำมรกตแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังมาอย่างยาวนานแต่ภายใต้ภาพจำของเมืองทะเลแห่งนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่อาจไม่คุ้นชื่อแต่กลับซ่อนเรื่องราวและประสบการณ์ที่น่าสนใจเอาไว้จากเส้นทางท่องเที่ยวริมทะเลหากลองเปลี่ยนเส้นทางเข้าสู่พื้นที่บนฝั่งโดยเฉพาะอำเภอสิเกาจะได้พบกับอีกมิติของจังหวัดตรังที่ผสมผสานทั้งธรรมชาติศิลปะและการเรียนรู้เข้าไว้ด้วยกันหนึ่งในจุดหมายที่น่าสนใจคือเขาไม้แก้วพิสดารแหล่งท่องเที่ยวที่นำเรื่องราวและอัตลักษณ์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเล

0: มาถ่ายทอดผ่านงานศิลปะและภาพ3มิติภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าไม่ได้มีไว้เพียงให้ยืนชมหากแต่ถูกออกแบบมาให้ผู้มาเยือนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพเกิดเป็นมุมมองที่ทำให้เป็นภาพ2มิติดูมีชีวิตชีวาและเปิดพื้นที่ให้จินตนาการได้ทำงานอย่างเต็มที่
1: ที่นี่คือเลนด์มาร์คของแม่แก้วพิสดารนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรังนะคะก็เป็นการจำลองสถานที่ท่องเที่ยวของ6จังหวัดอันดามันนะคะมาไว้ในรูปแบบ3มิติค่ะคือมาที่นี่ที่เดียวนะคะจะเหมือนได้เที่ยวครบทั้ง6จังหวัดค่ะเหมาะสำหรับที่จะมาถ่ายรูปเช็คอินพวกท่าสวยๆนะคะอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นอุโมงค์ใต้ท้องทะเลนะคะผ่านออกไปนะคะก็จะเป็นถ้ำมรกตเหมือนเราได้ลงไปสัมผัสกับใต้ท้องทะเลถ้ำมรกตเลยค่ะ
0: ความน่าสนใจของเขาไม้แก้วพิสดารไม่ได้อยู่แค่เพียงความสวยงามของจุดถ่ายภาพหากยังเป็นการ
2: เติมนะครับในแหล่งท่องเที่ยวนะครับพร้อมที่จะดูแลทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยม
3: สัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็นะครับก็จะคึกคักไปด้วยผู้ปกครองที่มาส่งบุคคลสำคัญที่ช่วยลดอุบัติเหตุ
4: เชิงปฏิบัติ
3: สำคัญที
5: ่ชมได้ใบใจกดหมายเลข18 NBT
6: หมอบานให้กับทหารพันศึกถียากรามาธิกสำนักงานสงเคราะห์ทหารพันศึกเขตนครที่ธรรมราชเจ้าหน้าที่รพ.ขึ้นดินที่ได้ปลูกบ้านหลังนี้นะคะ
7: ก็
6: ได้ผ่าขี่เกือกค่ายทหารพันศึกหน่วยงานใน
8: สำนักงานสงเคราะห์ทหารพันศึกเขตนครศรี
7: บอกเขาเคยเป็นผู้ที่ว่าปกป้องอธิปไตยเรามาดูเรื่องราวคราวนี้กันต่อครับในวิศกรรมชั้นหนึ่งโรงพยาบาลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่เดียวแล้วก็มีความต่อเนื่องอันนี้ก็เป็น
6: ต้องการด้านบริการสุขภาพของพี่น้องสามารถที่จะรอได้ไม่ได้บังคับแต่อย่างใดท่านมีเรื่องราวที่เกิดขึ้น
7: ค
6: นนะคะก็เป็นเมทัลของน้องเนเน่ซึ่งเมทัลแก้วเนี่ยนังช
7: ีของที่เอาปอวางปั๊บอิ่มเลยแล้วก็ร้อง
6: ครับผูกเก็ตนะคะแล้วก็ตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่นึกไม่ฝันค่ะ
5: คลายเงากัน

0: 2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
1: รายการครับถ้าเราพูดถึงเทศกาลฮาร์ดวาร์ปในปีนี้ครับจะมีนักท่องเที่ยวท
2: างกินจีก็ต้องนึกถึงภูเก็ตนี่แหละค่ะโดยสำนักงานภูเก็ตก็มีการระบุข่าวว่ายอดจองเคาะกันแล้วนะคะไปกันทีจากสื่อข้องที่ลาดซดกระทู้เลยทำให้ประชาชนเนี่ยสร้างบริหาร
3: ที่คนจะมาซื้อก็ลังเล
1: นะว่ามีประโยชน์พันบาทตลอดโครงการที่มีการ
2: ผลิตขึ้นค
1: ่
2: ะ
1: วัดปากใต้เปิดเพลินกันไปแล้วที่นี่ครับเรามาลากไปจนถึงวันที่27กันยายนพร้อมหากมีสถานการณ์จากข่าวช่วยโดยเรื่องนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนฝน2569โดยข้อให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันสาธารณภัยได้มีการแจ้งเตือนไปถึง70จังหวัดทั่วประเทศและก็กรุงเทพมหานคร
2: ในขณะที่นายจีซีไทยซีรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะระบุว่าขาดว่าจะมีความรุนแรงให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนส่วนท่านที่ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนจากพยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูก
1: ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการสั่งการไปยังข้องพายุแล้วก็มีการขาดการข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วัน
4: รสชาติอาหารไทยที่ครอง
5: เต็มบ้าน

0: ปี2569จัดคือเปิดงานด้วยเทคนิคมัลติมีเดียโชว์ตลอดวันที่29กันยายนถึง10และพลังของนครศรีธรรมราช
1: ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้นะต้อนรับผู้มาเยือนเราเป็นบุญซาดเดือน10ในปี2500
2: ถูกการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดค่ะวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันดี
1: ไพโรท่านวัฒนธรรมบอกว่า
2: วันดี13 14 15ค่ำเนี่ยค่ะพี่น้องให้คงอยู่ต่อไปสร้างคุณค่า
1: ทันทีถ้าแหล่งข้าวเราเตรียมความพร้อมกันไว
2: ้เนี่ยคือสำรับคําว่ารับไม่ทันซิบเราต้องจัดรับไปวัดค่ะแต่ในวันที่10ตุลาคมเนี่ยค่ะที่วัด
1: ในวันที่เขามีพิธีเปิดของตัวเองได้บ้างค่ะ
2: ค่ะกิจกรรมเต็มกันเลยนะคะมาชม
1: ฝนศรีธรรมราชประจำปี2569
2: กันทำบุญแล้วก็ช่วยไฮไลท์ของงานเนี่ยค่ะเราก็จะม
1: ีไล่ในวันถัดๆไปที่ทางจังหวัดเตรียม
2: ที่สนามหน้าเมืองนะคะ
1: ค่ะ
2: ไอ้ร้อยชมเส้นในประธานแก้งอยู่ว่าหนูรัก
1: ลุงค่ะพี่น้องทีมงานขออนุญาตทิ้งตะลุงให้กับผู้ชมทางบ้านได้เห็นหลาคมค่ะประชันรอคัดเลือกกรุณาเวลา19นาฬิกาเช่นเดียวกัน
2: พี่น้องมาคนปกติจะมาการแข่งกุดพลาวก้มมาลุ่งค่ะ
1: ค่ะ
2: เช่นว่าสำคัญเนี่ยค่ะในการแสดงของนั่งตะลุงแต่ละคณะเนี่ยซึ่งน้องๆเด็กๆที่มาเนี่ยนอกจากได้สนุกเลยอย่างได้ความรู้แล้วอีกเลยก็คือกลับมาบ้านแล้วก็จะมาชมการแห่มรับเนี่ยค่ะซึ่งเป็น
1: เอกวากันไป
2: ค่ะซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเอกลักษณ์ของพื้นที
1: ่ของผู้ชมทางบ้านกันสักนิดนึงค่ะเพื่อกำลังเล
2: ่นเตรียมพร้อมโดยเฉพาะการที่ว่าให้พี่น้องได้มา
1: อย่างกิจกรรมมีทุกวันค่ะและที่สำคัญวันที่10ตุลาคมที่บริเวณในช่วงของงานบุญซาดเดือน10ถึงท้าย
2: วันที่28ถึง12ตุลาคมค่ะ
1: ค่ะวันนี
3: ้ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี
4: ้ที่2กิจกรรมนี้ยังไงพร้อมกันเลยค่ะในรายการเปิดโลกนวัตกรรม
5: พรุ่งเช้า
6: น้อยกลางมากอยากรู้เมนู
7: ความรู
8: ้แล้วก็ที่จังหวัดระยองค่ะอย่างจันท

0: น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของอำเภอแก่งหางแมวค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนปภ.เองก็มีการแจ้งเตือนประชาชนริมคลองนะคะให้มีการขนของขึ้นที่สูงหวั่นว่าจะได้รับผลกระทบค่ะที่จังหวัดตำบลพวาและตำบลสามพี่น้องอำเภอแก่งหางแมวค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำสวนผลไม้ของชาวบ้านเนี่ยน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะทำให้เกิดฝนตกหนักและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยประกอบไปด้วยอำเภอแก่งหางแมวท่าตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวนะคะว่าฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ก็
1: แต่มันไม่ได้ตกแบบนี้มันตกปล่อยแบบนี้เมื่อเช้าน้ำขึ้นมาขึ้นมาเช้านี่แหละ
2: เร็วหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มใช้เส้นทางได้ตามปกติทุกเส้นทางนะครับ
0: ยกพร้อมเข้าไปช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงอ
2: ยุธยาหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเร่งระดับน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นอย่าง
3: ไรอยู่ได้แต่ก็ลำบากขึ้นใช่ไหมแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโอเคเข้าใจอยู่ว่ามันมีการตกลงระหว่าง
0: ฝนตกต่อเนื่องต้องมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
4: เนี่ยที่อาจจะไม่เคยท่วมหรืออาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบในรอบนี
2: ้หลังจากนั้นจึงจะสามารถผันน้ำเข้าเต็มฐานร่วมกับส่วนราชการกอรมน.จังหวัดและท้องถิ่นเข้าไปช่วยเสริมและเฝ้าระวังสูงดูแลผู้ป่วยติดเตียงพร้อมเสริมกำลังเข้าพื้นที่ทันทีเมื่อจำเป็นเพื่อดูแลความ
4: ครับ
0: ขยับเข้ามาอีกหนึ่งพื้นที่อย่างจังหวัดปทุมธานีคืนนี้อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนทีเดียวนะคะโดยเฉพาะที่เทศบาลนครรังสิตริมเขื่อน

0: 15:39 ซึ่งยังถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง
1: ต้นๆเลยก็ต้องขึ้นมาแล้วมันก็จะวนอยู่อย่างนี้
0: ในวันและเวลาราชการรวมถึง
2: ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่บริเวณติตัวแทนชุมชนสะท้อนปัญหามากับว่าพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณซอยท่าเรือ
3: มันก็ไม่เคยเป็นรอดพ้นจากภัยพิบัติชุมชนท่าเรือซอยท่าเรือแดงเนี่ยอยู่ที่ระดับน้ำว่าสูงหรือต่ำมาก
4: ตกไม่ถึงกับลากยาวทั้งวันอย่างนี้ก็ตกแล้วก็หยุด
0: น้ำตอนนี้นะคะที่คลองประเวศบุรีรมย์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการเพิ่มกำลังการสูบน้ำแล้วก็ระบายน้ำลงสู
2: ่กับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งเนื่องจากมีแนวโน้มจะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องสายอยู่ริมคลองหรือพื้นที่ลุ่มต่ำ
0: 4ชั่วโมงโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางนนทบุรีและสระแก้วติดตามสถานการณ์ให้ใช้งานได้อย่างน้อยเนี่ย72ชั่วโมง
5: ท่องเที่ยวที่ไม่เคยหยุดนิ่งแต่เบื้องหลังแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีข้อจำกัดแหล่งน้ำ
6: กันนะครับพูดง่ายๆนะครับสลับกันจ่ายน้ำแล้วก็ที่เหลือก็มีการแจกจ่ายน้ำร่วมกัน
5: ถึงเพราะสุดท้ายแล้วความมั่นคงด้านน้ำ
7: คุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
0: รายงาน
8: The post-war international
9: เพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่ยกรัฐมนตรีคนที่3ที่เข้าร่วมพิธี
8: ของโลกจากนี้
2: สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป
8: ์นี่โดยที่ทำให้คนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1ล้านครั้งเนี
0: ่
8: ย
0: เซนบอกว่าค่อนข้างพร้อมค่ะ 40% ส่วนการความชัดเจนและความสำคัญของความเช
2: ื่อบอร์ดประกันสังคมกันตั้งแต่เวลา8ต้องเป็นนิติบุคคลต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอันนี้ให้เขียนหมายเลขไม่ให้เขียนการ
0: ตรวจค้นชุมชนซอยประชาอุทิศ107กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลาง569นำกำลังเข้าตรวจ
2: ด้านตำรวจสืบสวนถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่8อำเภอบาง
0: พลา30นาที
10: กีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนของเอเชียทัพนักกีฬาไทย
11: และหากไม่จบหรือแก้ไขเร่งสั่งซื้อของล่วงหน้าโดยช่วง4เดือนที่เหลือของปีนี
12: ้รับมือกับภัยทางการเงินได้อย่าง
11: ไปนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพจากการประชุม2026

0: สวัสดี
1: นโยบายจีนเดียวก็ตามนอกจาก
2: การลดการแปลการลังจกในภาคพลัง
3: ไหนท่าน
2: พอจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าทุกท่านน่าจะรับรู้ถึง
3: ครับ
2: ใช่ครับแล้วก็เรื่องของแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการ
3: ชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง

0: ของชุมชนที่เป็นลูกค้าของทศนี
1: ่
0: ก็จะมาร่วมกันออกร้านด้วย
1: กิจกรรมที่ผนวกกันในช่วงของงานเด
0: ือ
1: นส
0: ิก็จะเป็นของเราในสัก5วันพอเพราะว่าเมือง
1: ทศนะคะ8ถึง12
0: มาทำการตลาดทำให้ตลาดโรงแรมที่พักสถานประกอบการที่เป็นร้านอาหารอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่ากลางวันนี้ก็จะมาติดต่อเรื่องรถลิโกจะใช้ในนั่งชมเมืองอะไรต่างนะครับท่านยกก็บอกว่าก็ซึ่งอย่านั่งพ่วงไปแล้วก็มีไกด์ให้เรียบร้อยมาติดต่อได้เลยครับซึ่งนายกบอกว่าในช่วงได้เที่ยวบรรยากาศของเมืองนะครับก็ถือว่าเชิญชวนนะครับรถลิโกนี
1: ้ศรีธรรมราชประจำปี2569อย่าลืมมาเยือนเมืองนครสวัสดิ์นครศรีธรรมราชวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะสำหรับท่านรองนายกเทศมนตรีนครหลวงพูดคุยกันในรายการรอบภูมิภาคขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชม
3: แดนดินที่นี้ที่เมืองนคร
4: เมื่อคุณดื่มแล้วไปขับเอายังไงเนี่ยท้ายรถอ่ะคือว่า
5: ดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ้าสสส
6: ภาคใต้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิดลาธิบดีวัดยะลาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มความสวยงามสร้างเอกลักษณ์ติดตามข่าวสารในพื้นที่14จังหวัด569ครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมพงศธรบุญสุขและคุณอามรดีบิด
7: เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆรายการของเรานะครับผ่าน2ช่องทางด้วยตามผ่านFacebook Fanpage นะครับพิมพ์คำว่าสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะครับหรือไม่ก็จะติดตามผ่าน IG TikTok หรือว่า YouTube นะครับพิมพ์คำว่า NBT ยะลานะครับรายการของเราก็จะ
6: เขตสุราษฎร์ธานีครับจัดพิธีวางพวงสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตครับโดยมีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานนอกจากนี้นะครับยังจัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานประโยชน์เพื่อ
7: มิตรลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงอุทิศถวายองค์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยโดยมีนายศิวัตรวังกูลจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.พันธ์ทองชุมนุมรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตคณะผู้บริหารบุคลากรจากโรงพยาบาลต่างๆรวมถึงนักศึกษาเข้าร่วมพร้อมมอบรางวัลและมอบประกาศนียบัตรโครงการถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ในภูเก็ตครับ
6: ครับปิดท้ายนะครับที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเมืองจังหวัดสงขลานายรัชศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับ

0: โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดล
1: เสริมสร้างความเข้มแข็งและป้องกันภัยยาเสพติดในพื้นที่ครับปี2569โดยมีนายจุมพจน์วัญชัตรสิริน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชุมชน ในปี2500ประมาณจากสำนักงานปปส.ภาค8
0: เอานะครับเปิดนิทรรศการแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนได้เรียนรู้และนำแนวพระปณิธานนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อสังคมครับที่สำนักงานอัยการภาค9จังหวัดสงขลาเปิดนิทรรศการแสดงความอาลัยนเรนทิราธิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เกียรติคุณและพระราชกรณียกิจตลอดจนน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างชีวิตและร่วมกันสืบสานคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไปครับ
1: วตราธิวาสนาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับการกรมฐานราชโดยมีพลเรือโทสนธยาน้อยฉายาและพลเรือตรีสมเกียรติผลประยุทธ์ย้อนรอยพระบาทและพระราชดำรัสประวัติศาสตร์เมื่อครั้งรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะครับการถวายสักการบูชาพระพุทธราชสนาวีศรีชุลาภรณ์และอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนครับ
2: เรื่องความรับผิดของเด็กและผู้ปกครองเด็กกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความอายุความรับผิดของเด็กไว้หลายช่วงที่ยังมีอายุไม่เกิน12ปีอายุเกิน12ปีแต่ยังไม่หรือว่าการว่ากล่าวตักเตือนแทนการรับโทษทางอาญานะลงโทษผู้เยาว์ในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าจะลงโทษอย่างผู้ใหญ่เนี่ยครับให้ลดโทษลง1ใน3หรือกึ่งให้เด็กกระทำการที่เป็นความผิดเนี่ยครับตัวผู้ปกครองเนี่ยก็คือมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนบิดามารดาหรือผู้ปกครองเนี่ยร่วมการกระทำความผิดกับเด็กหรือว่าเป็นผู้ชายความผิดเนี่ยครับย่อมเป็นการกระทำที่ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างคนแรกเลยก็คือตัวเด็กหรือตัวผู้เยาว์อันนี้ต้องรับผิดทุกกรณีแต่ว่าผู้เยาว์อ่ะย่อมมักส่วนใหญ่มักจะชดใช้เยียวยาผู้เสียหายได้ในที่นี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429นะครับแต่ว่าบิดามารดาจะพิสูจน์ได้ว่าตนเองได้ใช้ความระมัดระวังถ้าเป็นกรณีที่ขับรถที่บ้านเนี่ยครับ

0: ว่าผู้ปกครองไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรตั้งแต่แรกแล้วอย่างเงี้ยก็ยังต้องรับผิดอยู่ผู้ปกครองไปใช้เอาไปยิงอะไรเงี้ยสุดท้ายเด็กก็มาเอาไปใช้ยังใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วอย่างเงี้ยถือว่ายังไม่ได้ผลแต่กรณีเช่นเนี้ยครับผู้เสียหายมีหน้าที่ที่ต้องพิสูจน์นะครับว่าต้องสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและ
1: เอาละครับผู้ชมครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมกลับมาที่จังหวัดยะลากันต่อนะครับโดยทางกรมการผู้เกษียณอายุราชการในพื้นที่จังหวัดยะลาครับวันนี้นะครับติพิมุกนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยข้าราชการงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับจังหวัดยะลานะครับมีผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจำนวนการครบ20ปีจำนวน14รายโดยกรมการปกครองได้ให้ความสำคัญกับการมอบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้นะครับเพื่อยกที่ดีตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประ
2: ชาชนภาคใต้นะครับก็ได้มีการเปิดเวที3พลังขับเคลื่อนการศึกษาชายแดนใต้บูรณาการ3กิจกรรมสำคัญไว้ในเวทีเดียวศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาด้านความมั่นคงและการพัฒนาครับ
1: จากปัตตานีนะครับจะพาศึกษาเอกชนหรือสช.นะครับได้มีการจัดประจำปี2569กิตติพลเปรมรัชชานนท์ในอำเภอรามันเป็นประธานพร้อมด้วยนางสาวรอมีคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรโครงการดังกล่าวนะครับสืบเนื่องมาจากผู้อำนวยการสภากาชาติไทยที่ส่งเขียนได้พร้อมปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ปกครองได้เรียนรู้พฤติกรรมที่แท้จริงของลูกและนำกลับไปปรับใช้พื้นที่บ้านได้อย่างปลอดภัยและได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ต่อมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบัน2500มาจากการประถมศึกษาเขต1ถึง3เขตละ1โรงเรียนก็คือนักเรียนมีพัฒนาการอ่านเขียนต่ำมากนะคะเพื่อที่เราพ่อกับแม่กับลูกเนี่ยได้สร้างสัมพันธ์สภาพที่ดีซึ่งเราถือว่าบ้านที่มีความและการสื่อสารตามระดับชั้นของผู้เรียนค่ะแล้วก็สามารถที่เอาภาษาไทยเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได
2: ้ไปดูอีกบรรยากาศนะครับที่พิพิธภัณฑ์เมืองยะลาเทศบาลนครยะลาคอมพิวเตอร์เพื่อน้องอย่างเป็นทางการตอกย้ำวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดเจชันโดยนายยุ้ยสินจินตภากรรองนายกเทศมนตรีนครยะลาเป็นประธานในพิธีจากความมุ่งมั่นของเทศบาลนครยะลาที่เล็งเห็นว่าการศึกษาคือหัวใจสำคัญและรากฐานที่มั่นคงที่สุดนะครับในการพัฒนาทันในการช่วยลดภาระงานด้านเอกสารของคณะครูทำให้บุคลากร
4: จังหวัดปัตตานีจากห้องเรียนสู่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงกับการที่มุ่งปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสาแต่พร้อมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยศูนย์ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่

0: ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประมาณ 2,569 เป้าหมายสำคัญคือการสร้างเยาวชนที่มีพหุวัฒนธรรมได้อย่างสร้างสรรค์ตามคำขวัญลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
1: ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้น้อมนำเอาหลักสูตรลูกสถานการในการจัดกิจกรรมให้กับสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกลุ่มที่เป็นลูกเสือและเนตรนารีที่อยู่ในสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำเอากิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีมาปรับใช้โดยเน้นหลักสูตรลูกเสือการใช้จิตอาสาในสถานศึกษาครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เองว่าจะไปดำเนินการได้ในอนาคตครับ
0: การฝึกอบรมครั้งนี้ต่อยอดการลงมือปฏิบัติจริงน้องๆเยาวชนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การสร้างอุดมการณ์ความเป็นพลเมืองความภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปจนถึงทักษะการทำจิตอาสาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการพัฒนาชุมชนพร้อมนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในสถานศึกษาครอบครัวและชุมชนบนแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2: ครับก็ได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็ทักษะเอาตัวรอดของลูกเสือครับชอบกิจกรรมการผจญภัยครับสนุกได้ทักษะเยอะแล้วก็ได้ความรู้เยอะ
3: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆอะไรหลายๆอย่างเหมือนเปิดโลกอีกใบนึงเลยค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่จัดกิจกรรมทำให้พวกหนูทุกคนได้รับสิ่งเรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะ
0: ตลอดระยะเวลา4วัน3คืนน้องๆยังได้พัฒนาทักษะสำคัญนอกเหนือจากหลักสูตรการอบรมคือการทำงานเป็นทีมภาวะผู้นำความรับผิดชอบและการช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ลูกเสือและเนตรนารีที่เข้าร่วม2รุ่นนะครับรวมแล้ว400คนในการ

0: คัญที่สุดของตัวเรา
1: เรื่องราวดีๆนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อล่าสุดนี้นะครับเป็นเวทีระดับโลกครับของน้องเนเน่รอยัลนะครับที่ไปคว้ารางวัลระดับโลกนะครับในเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ครับหลายคนนะครับคงได้เห็นผ่านสื่อออนไลน์ไปแล้วนะครับสำหรับรางวัลชนะเลิศของน้องเนเน่รอยัลซึ่งบรรยากาศภายในโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนประกาศผลต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับโดยทางโรงเรียนได้มีการจัดจอทีวีขนาดใหญ่เปิดการถ่ายทอดสดให้นักเรียนและก็ผู้ปกครองและครูที่มาประชุมรวมถึงบุคลากรของโรงเรียนนะครับได้ร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งช่วงก่อนรู้ผลบรรยากาศต้องบอกว่าเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยและก็เสียงเชียร์นักเรียนหลายคนนะครับจับจ้องหน้าจอบางคนลุ้นจนแทบไม่ละสายตาขณะที่ผู้ปกครองและครูนะครับต่างก็ยืนแล้วก็
2: จนได้รับความสนใจจากประชาชนศิลปินและดาราทำให้ตลาดดอกไม้คึกคักขึ้นนะครับขณะนี้นะครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยตลาดสดกระทู้ร้านยายสีเงินยายสีทองนะครับมีลูกค้าเข้ามาสอบ

0: ถามและหาซื้อมาลัยรัดเกล้าเพื่อนำไปถ่ายรูปเป็นจำนวนมากภายในร้านนะครับมีทั้งดอกบัวและดอกพวงมาและพวงมาลัยรวมถึงดอกกุหลาบและดอกไม้สดอีกหลายชนิดนะครับดอกกุหลาบจำหน่ายดอกละ20บาทส่วนดอกบัวแบบพับราคา130บาทแบบไม่พับ120บาทนะครับขณะที่พวงมาลัยมาลัยรัดเกล้าจำหน่ายอยู่ที่ชุดละ170บาทซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาในอีก 2-3 วันข้างหน้านี้นะครับเนื่องจากว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นและมีต้นทุนสูงขึ้นตามความต้องการทั้งนี้นะครับกระแสมาลัยรัดเกล้ายังช่วยให้วัฒนธรรมไทยเข้าถึงคนรุ่นใหม่และมีส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับผู้ค้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วยหากใครสนใจพวงมาลัยรัดเกล้านะครับก็สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์นะครับ0954275959ปิดตั้งแต่ตีสี่โดยเปิดตั้งแต่ตีสี่จนถึงบ่ายโมงของที่ตลาดสดกระทู้นะครับ
1: ให้คึกคักยิ่งขึ้นนิดนึงอะค่ะจากปกติก็ซบเซานิดนึงดอกบัวตอนนี้ขายอยู่พับดอกแล้วพับกีบเรียบร้อย10ดอกประมาณ130บาทถ้าไม่พับก็120บาทค่ะ
2: แต่พวงมาลัยนี่เอาไว้ค่าตั๋วค่ะ
1: ตอนนี้100ชุด170บาทค่ะแต่ว่าอีก 2-3 วันเนี่ยคงจะไม่ใช่170บาทแล้ว เพราะว่ามันค่อนข้างจะเขาใช้กันเยอะใช่แล้วก็ต้นทุนจากทางกรุงเทพก็แพงเพราะส่วนมากก็จะมาจากปากคลองตลาดก็ดีนะคะทำให้ต้นทางค่ะเหมือนกับชาวสวนชาวไร่เขาปลูกดอกไม้กันเขาก็ได้มีกำลังใจนิดนึงเหมือนกับของขายดีอะไรประมาณนี้ค่ะดอกไม้ขายดีอะไรประมาณนี้ซึ่งก็จะเป็นทอดๆมาถึงเราเราก็โอเคเราก็ได
3: ้ไปกันที่จังหวัดยังคงอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมีการเปิดการแข่งขันกีฬากรีธานักเรียนนักศึกษาและประชาชนประจำปี2569ครับที่สนามกีฬาสุรกุลอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรีธานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยมีนายสมชายเสมณีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาผู้ฝึกสอนบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมนะครับโดยการแข่งขันในครั้งนี้ก็มีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจากสถานศึกษาและพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเข้าร่วมกันอย่างคึกคักนะครับโดยพิธีเปิดเริ่มต้นด้วยขบวนพาเหรดและขบวนนักกีฬาจากสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆอาทิโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยโรงเรียนสตรีภูเก็ตและโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตพร้อมวงดนตรียางจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและชุดการแสดงที่สร้างสีสันให้กับพิธีเปิดนะครับ
0: โดยภายในพิธีนะครับประกอบด้วยการเชิญธงชาติและธงกีฬาเข้าสู่สนามการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การกล่าวเปิดการแข่งขันตลอดจนพิธีปฏิญาณตนของนักกีฬาและผู้ตัดสินเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการแข่งขันด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาเคารพกติการู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พัฒนาทักษะด้านกีฬาพร้อมปลูกฝังความมีระเบียบวินัยความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไปครับ
3: จากจังหวัดภูเก็ตนะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตรังครับโดยจังหวัดตรังนะครับเมืองที่หลายคนจดจำจากทะเลสีครามและเกาะแก่งแต่บนพื้นแผ่นดินนะครับยังมีหลายเรื่องราวที่รอให้ค้นพบจากงานศิลปะสามมิติเขาไม้แก้วพิสดารครับสู่โลกใต้ทะเลและโชว์แมวน้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังเปิดมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวที่พาไปรู้จักกับธรรมชาตินะครับแล้วก็ศิลปะการเรียนรู้และวิถีชุมชนในมิติที่อาจไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานชุดนี้กันเลยครับ
4: เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดตรังภาพจำของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อาจเป็นทะเลสีครามเกาะแก่งชายหาดและถ้ำมรกตแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังมาอย่างยาวนานแต่ภายใต้ภาพจำของเมืองทะเลแห่งนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่อาจไม่คุ้นชื่อแต่กลับซ่อนเรื่องราวและประสบการณ์ที่น่าสนใจเอาไว้จากเส้นทางท่องเที่ยวริมทะเลหากลองเปลี่ยนเส้นทางเข้าสู่พื้นที่บนฝั่งโดยเฉพาะอำเภอสิเกาจะได้พบกับอีกมิติของจังหวัดตรังที่ผสมผสานทั้งธรรมชาติศิลปะและการเรียนรู้เข้าไว้ด้วยกันหนึ่งในจุดหมายที่น่าสนใจคือเขาไม้แก้วพิสดารแหล่งท่องเที่ยวที่นำเรื่องราวและอัตลักษณ์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลมาถ่ายทอดผ่านงานศิลปะและภาพสามมิติภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าไม่ได้มีไว้เพียงให้ยืนชมหากแต่ถูกออกแบบมาให้ผู้มาเยือนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพเกิดเป็นมุมมองที่ทำให้เป็นภาพสองมิติดูมีชีวิตชีวาและเปิดพื้นที่ให้จินตนาการได้ทำงานอย่างเต็มที่
5: ที่นี่คือแลนด์มาร์คของแม่แก้ว

0: พิสดารนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรังนะคะก็เป็นการจำลองสถานที่ท่องเที่ยวของ6จังหวัดอันดามันนะคะมาไว้ในรูปแบบ3มิติค่ะคือมาที่นี่ที่เดียวนะคะจะเหมือนได้เที่ยวครบทั้ง6จังหวัดค่ะเหมาะสำหรับที่จะมาถ่ายรูปเช็คอินพูดท่าสวยๆนะคะอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นอุโมงค์ใต้ท้องทะเลนะคะผ่านออกไปนะคะก็จะเป็นถ้ำมรกตเหมือนเราได้ลงไปสัมผัสกับใต้ท้องทะเลถ้ำมรกตเลยค่ะ
1: ความน่าสนใจของเขาไม้แก้วพิสดารไม่ได้อยู่แค่เพียงความสวยงามของจุดถ่ายภาพหากยังเป็นการนำเรื่องราวของพื้นที่มาบอกเล่าผ่านงานศิลป์ทำให้ผู้มาเยือนได้ทั้งความสนุกและความเข้าใจในอัตลักษณ์ของชุมชนชายฝั่งพื้นที่แห่งนี้จึงเหมาะกับการเดินทางแบบครอบครัวเพราะนอกจากจะได้ชมภาพแล้วยังสามารถเรียนรู้และภาพและการมีส่วนร่วมกับงานศิลปะจากความสวยงามของธรรมชาติค่ะที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพวาดและศิลปะที่เขาไม้แก้วพิสดารค่ะมาสู่การเรียนรู้จริงผ่านโลกใต้ท้องทะเลที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวบรวมระบบนิเวศและสัตว์น้ำที่จะให้ทุกท่านมาสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะจากเรื่องราวของศิลปะบนผืนเขาเดินทางต่อสู่โลกใต้ท้องทะเลอีกหนึ่งจุดหมายที่อาจไม่ได้อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวของใครหลายคนคือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงสัตว์น้ำแต่ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศรวมถึงมีบทบาทในการดูแลสัตว์ทะเลที่ได้รับบาดเจ็บจากพื้นที่โดยรอบสามารถถูกนำเข้ามารักษาและอนุบาลก่อนที่จะได้รับการดูแลจนมีความพร้อมกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกหนึ่งสีสันที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้กับผู้มาเยือนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นครอบครัวคือการแสดงโชว์ของแมวน้ำด้วยความน่าสนใจไม่ได้อยู่เพียงการได้ชมความสามารถของสัตว์อย่างใกล้ชิดแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ทำให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวมีชีวิตชีวามากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆที่จะได้เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานทั้งความสนุกและการเรียนรู้ทำให้โชว์แมวน้ำไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงแต่ยังเป็นอีกหนึ่งไปสัมผัสด้วยตนเอง
2: จุดขายก็อยู่ที่ทะเลแต่จริงบนเสือแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ไม่เคยสัมผัสหรือสัมผัสแล้วก็มาดูความก้าวหน้าความคืบหน้ารูปแบบใหม่ๆที่มีการเติมเต็มเพิ่มเติมนะครับในแหล่งท่องเที่ยวนะครับพร้อมที่จะดูแลทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมเมืองตรังครับผม
1: ครั้งต่อไปหากมีโอกาสมาเยือนจังหวัดตรังลองเว้นระยะจากเส้นทางท่องเที่ยวเดิมๆและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักตรังในมุมมองที่มากกว่าเดิมเพราะนอกเหนือจากทะเลและเกาะแก่งที่คุ้นเคยตรังยังมีทั้งศิลปะธรรมชาติแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและประสบการณ์อีกหลากหลายที่รอให้เราออกไปค้นพบบางทีเสน่ห์ของการเดินทางอาจไม่ได้อยู่ที่การไปถึงสถานที่ที่ใครๆรู้จักแต่อยู่ที่การได้พบเจอเรื่องราวใหม่ๆและได้รู้ว่าตรังยังมีอะไรให้เราสัมผัสมากกว่าที่คิดอัครพงศ์บุญชีพถ่ายภาพปริศวดีแก้วสองเมืองทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดตรัง
3: ในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่น่าท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับผู้ชมครับจากจังหวัดตรังนะครับผู้ชมครับจะพาผู้ชมกลับมาที่จังหวัดยะลากันต่อนะครับโดยจะพาผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศในยามเช้าที่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนเพ็ญสิรินะครับซึ่งจะมีนักเรียนแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการประสานความร่วมมือกันในเรื่องของการที่จะสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่หน้าโรงเรียนในช่วงเช้านะครับก็จะคึกคักไปด้วยผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานโดยมีตัวแทนนักเรียนอาสาจราจรโบกธงให้สัญญาณหยุดรถบริเวณทางม้าลายอย่างแข่งขันนะครับพร้อมด้วยคุณครูที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ต่างแสดงน้ำใจไมตรีชะลอความเร็วและหยุดรถให้ผู้ข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยกลายเป็นภาพความร่วมมือร่วมใจที่น่าประทับใจของชุมชนโดยคุณครูนุริสันกรินยะลานะครับครูผู้สอนโรงเรียนเพ็ญสิริเปิดเผยนะครับว่าโครงการดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้

0: ับนักเรียนและผู้ปกครองในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับเนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวมีโรงเรียนตั้งอยู่2ฝั่งถนนนะครับทำให้ในช่วงเช้ามีการจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนตำรวจจราจรและความมีน้ำใจของประชาชนบนท้องถนนจึงเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยลดอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในเมืองยะลาต่อไปครับ
1: มาติดตามเรื่องของความมั่นคงกันบ้างนะครับโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าภาค1สอบตและสมชครับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการนำร่องใน14อำเภอนะครับเป็นการมุ่งบูรณาการด้านความมั่นคงคู่กับการพัฒนานะครับโดยการชูแนวคิดประชาชนเป็นศูนย์กลางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติครับจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจะทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอในพื้นที่14อำเภอนำร่องที่โรงแรมลากูน่าแกลนโฮเทลแอนด์สปาจังหวัดสงขลาโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42นายณัฐพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบตผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงตลอดจนผู้แทนจาก14อำเภอนำร่องภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมนะครับเพื่อเป็นการประชุมเชื่อมโยงและสร้างเอกภาพในการทำงานของทุกภาคส่วนโดยมุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละพื้นที่ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความปลอดภัยการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับพื้นที่ที่4อำเภอนำร่องก็ประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลา3อำเภอครับคือจะนะนาทวีและสะบ้าย้อยจังหวัดยะลา5อำเภอคือกาบังยะหาบันนังสตาทานโตและเบตงจังหวัดนราธิวาส6อำเภอคือจะแนะแหวงสุครินทร์สุไหงโกลกสุไหงปาดีและตากใบครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าความสำคัญของการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีกับทุกภาคส่วนครับรวมถึงผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง
0: ไปดูอีกหนึ่งภารกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตนะครับผู้ชมครับได้มีการเตรียมนำผู้ประกอบการในพื้นที่ประเทศมาเลเซียนะครับเพื่อที่จะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะเร่งแก้ไขปัญหาแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียแล้วก็จะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่จะเดินหน้า MOU อำนวยความสะดวกและปรับขั้นตอนขึ้นทะเบียนแรงงานในพื้นที่ครับจากการประชุมของคณะรัฐมนตรีสัญจรนัดแรกของนายกรัฐมนตรีที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาประเด็นสำคัญหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนคือ Quick Win ด้านสังคมเรื่องของการเร่งรัดทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกและทบทวนระเบียบขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แก่แรงงานไทยในประเทศมาเลเซียครับล่าสุดนะครับนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.และผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเดินทางไปพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายผู้ประกอบการต้มยำกุ้งในร้านอาหารโอชิตโฮสต์นะครับณกรุงกัวลาลุมเปอร์ประเทศมาเลเซียเพื่อรับฟังปัญหาและขอเสนอการส่งเสริมและการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในประเทศมาเลเซียตลอดจนนะครับเยี่ยมเยียนการดำเนินชีวิตของคนไทยในร้านอาหารต้มยำกุ้งของประเทศมาเลเซียโดยสอบต.ร่วมกับกระทรวงแรงงานเดินหน้าผลักดัน MOU ไทยมาเลเซียฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการงานและการส่งกลับประเทศพร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมไทยมาเลเซียนะครับเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วๆนี้นะครับจะนำผู้ประกอบการร้านต้มยำกุ้งในมาเลเซียเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขณะที่ผู้ประกอบการระบุว่าแรงงานไทยในร้านต้มยำกุ้งในมาเลเซียมีมากกว่า 200,000 คนและกว่าครึ่งอาจจะไม่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องหากประเทศมาเลเซียนะครับ

0: 2569ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มจากจังหวัดทันท่วงทีนะครับในที่ประชุมนะครับได้ติดตามประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนและการติดตามคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมรับฟังสรุปรายงานสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนการขอรับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ครับ
1: ครับขณะที่อาคารอเนกประสงค์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตและร้านชัวร์การ์เด้นตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตนะครับก็ได้มีการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในสถานบริการและสถานประกอบการจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายประสิทธิ์ศิลสวัสดิ์ภาครองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้การฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองในสถานที่จริงโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนและบุคลากรจากสถานบริการและสถานประกอบการในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนะครับมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการป้องกันและระงับเหตุอุทกภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพครับ
0: ไปต่อกันที่จังหวัดปัตตานีนะครับโดยทางจังหวัดปัตตานีนะครับได้มีการลงนาม MOU ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนนะครับตั้งเป้านะครับสาระกลางเป็นเขตสวมหมวกกันน็อกนะครับ 100%โดยวันนี้นะครับที่ห้องประชุมปฏิบัติการฉุกเฉินสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีอาคาร3ชั้น1ศาลากลางจังหวัดปัตตานีนะครับนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับการเกี่ยวกับการดำเนินงานมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานที่ราชการระหว่างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปัตตานีกับส่วนราชการที่มีตั้งภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดปัตตานีเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานราชการเป็นแบบอย่างด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดจนสร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎจราจรการใช้อุปกรณ์นิรภัยและการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุทางถนนนะครับสำหรับการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปัตตานีกำหนดแนวทางสำคัญให้แก่ได้แก่นะครับการสวมหมวกนิรภัย 100% การจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ 100% การส่งเสริมให้หน่วยงานราชการเป็นองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนครับ
1: มาในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยโรงพยาบาลหาดใหญ่ก็ได้มีการเปิดคลินิกรูปแบบพิเศษครับ PMC เพิ่มทางเลือกการเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางนะครับลดเวลารอด้วยระบบ One Stop Service พร้อมนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบบริการและเครื่องมือแพทย์ยกระดับการดูแลประชาชนนะครับไม่กระทบสิทธิผู้รับบริการในระบบปกติครับที่คลินิกรูปแบบพิเศษโรงพยาบาลหาดใหญ่นายรัชศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับก็ได้มีการเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกรูปแบบพิเศษ Premier Medical Clinic หรือว่า PMC นะครับพร้อมด้วยนายแพทย์วิโรจน์โยมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่นายแพทย์ประพลดีชัยเศรษฐ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลามิสเตอร์เฮอรี่ปูวันโตกงสุลฝ่ายสารสนเทศสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมครับโดยโรงพยาบาลหาดใหญ่ก็เปิดให้บริการคลินิกรูปแบบพิเศษภายใต้นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขครับที่มุ่งเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางพร้อมบริหารจัดการทรัพยากรของโรงพยาบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานะครับก็ได้กล่าวว่าในฐานะโรงพยาบาลศูนย์ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลประชาชนในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็ได้นำศักยภาพของแพทย์บุคลากรเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับมาพัฒนารูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยมุ่งให้ประชาชนนะครับมีทางเลือกในการเข้าถึงบริการเฉพาะทางมากขึ้นพร้อมกับช่วยบริหารจัดการจำนวนผู้รับบริการและทรัพยากรของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพครับด้านผอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่า Premier Medical Clinic ก็เป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพนะครับเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงบริการเฉพาะทางลดเวลารอและนำรายได้กลับมาสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการเครื่องมือแพทย์และบุคลากรครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ
2: เปิดพรีเมียมคลินิกของโรงพยาบาลหาดใหญ่ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของพี่น้องประชาชนในการมารับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็ให้บริการโรงพยาบาลทุกแห่งทุกอำเภออยู่แล้วนะครับแต่การเปิดคลินิกพิเศษเนี่ยก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะให้ดูแลสำหรับผู้ป่วยที่ส่วนใหญ่ก็จะมี ก็เรียกประกันชีวิตนะครับสามารถมาใช้บริการที่นี่ได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจาก

0: จะไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วนะโรงพยาบาลมออก็จะสามารถมาที่โรงพยาบาลหัดใหญ่เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
1: โรงพยาบาลหัดใหญ่เราเองเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะด้านรวมทั้งเฉพาะทางต่อยอดมีครบทุกสาขานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้บริการก็คือในทุกแผนกทุกสาขาที่มีความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยใช้ช่วงระยะเวลาที่สามารถที่จะปลีกมาจากระบบงานปกติได้นั่นแปลว่าในเวลาปกติท่านก็ทำงานดูแลรักษาคนไข้ตามปกติและปลีกมาเฉพาะบางช่วงบางเวลาบางแผนกที่สามารถที่จะมาตรงนี้เท่านั้นเองนะครับก็ขออนุญาตเน้นย้ำว่าระบบบริการปกติระบบหลักก็ยังเป็นระบบด้านหน้าของโรงพยาบาลส่วนตรงนี้เป็นทางเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่จะสนใจมาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นลูกค้าประกันหรือกลุ่มใดๆก็แล้วแต่นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามช่องทาง QR code แล้วก็เบอร์โทรที่เราสื่อสารประชาสัมพันธ์ไว้เพื่อจะได้สื่อสารว่าท่านมีความประสงค์จะตรวจรักษาเรื่องอะไรโดยแพทย์เฉพาะทางด้านไหนแล้วก็เราก็จะใช้ระบบการนัดหมายล่วงหน้าก
2: ลับมาต่อกันที่จังหวัดยะลากันต่อนะครับโดยทางจังหวัดยะลามีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะครับได้มีการจัดงาน Green and Good Market นะครับอาหารปลอดภัยตลาดนัดคนไทยยิ้มได้มุ่งยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและโอท็อปครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้บริเวณหน้าบ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลาถนนวงเวียน2หลังศาลากลางจังหวัดยะลานะครับนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการ Good Market นะครับอาหารปลอดภัยตลาดนัดคนไทยยิ้มได้สร้างรายได้สู่ชุมชนสู่มาตรฐานสากลเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและทิศทางการยกระดับสินค้าเกษตรพิธีการพัฒนามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรการสืบสานวัฒนธรรมผ่านอาหารพื้นถิ่นการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลและการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลอดจนการรณรงค์ No Form No Plastic นะครับแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับให้ตลาดนัดแห่งนี้เป็น Green Market อย่างแท้จริงครับ
3: ส่งท้ายนะครับกับการเป็นอยู่ในเว็บวงของราชการนะครับมีการผันตัวนะครับจากอดีตอสหญิงจากรั้วราชการนะครับสู่จากรั้วราชการนะครับสู่ความยั่งยืนโดยอดีตอสหญิงนะครับผันตัวปลูกผักสวนครัวปลอดสารครับสร้างชีวิตพอเพียงตามรอยพ่อครับเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของแม่แอดนางสมจิตทองขันช่างอดีตอาสารักษาดินแดนนะครับของเมืองยะลาตัดสินใจลาออกจากราชการนะครับช่วง2เดือนที่ผ่านมาหันมาทำอาชีพเกษตรกรเต็มตัวครับเน้นปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษบนพื้นที่ว่างรอบบ้านครับยึดวิถีชีวิตพอเพียงสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้เสริมอย่างยั่งยืนครับเดิมทีแม่แอดก็ใช้เวลาว่างหลังปฏิบัติหน้าที่ราชการปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเองภายในครัวเรือนจนกระทั่งผลผลิตเติบโตแล้วก็มีปริมาณมากขึ้นนะครับเพื่อนๆและคนรู้จักเริ่มมาขอซื้อและขอแบ่งปันด้วยความมีน้ำใจระยะแรกนะครับก็แจกจ่ายให้ฟรีก่อนจะเริ่มนำมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาและเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นและถึงจุดอิ่มตัวในการทำงานภาครัฐนะครับแม่แอดก็ตัดสินใจลาออกทุ่มเทเวลานี้นะครับให้กับสิ่งที่รักอย่างเต็มที่โดยผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถซื้อผลผลิตสดๆจากสวนของแม่แอดได้ที่ตลาดอบจ.ยะลาทุกวันพุธตลาดนัดคนไทยยิ้มได้หลังศาลากลางจังหวัดทุกวันศุกร์ครับ6โมงเช้าถึง10โมงครับในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อครั้ง500ถึง700บาทแม่แอดก็ได้มีการกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าอาชีพปลูกผักปลอดภัยเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและมีความพอเพียงใช้เวลาว่างเพียงแค่วันละประมาณครึ่งชั่วโมงในการหยดเมล็ดและรดน้ำตอนเย็นนะครับก็สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างได้ท่ามกลางกระแสข่าวขอไปครับได้ท่ามกลางกระแสข่าวสารปนเปื้อนในผักผลไม้จากต่างประเทศครับ
2: หมดเวลาสำหรับข่าวเด่นประเด็นใต้วันนี้กันแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: เรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.

แรงบันดาลใจของการสร้างสรรค์อาจเริ่มต้นเพียงปลายดินสอหนึ่งแท่งถ่ายทอดตัวตนและเรื่องราวการวาดภาพเหมือนจนกลายเป็นผลงานที่สร้างทั้งคุณค่าและพลังเส้นทางของศิลปินอิสระผู้ชุนงานพร้อมสัมผัสอีกหนึ่งมิติของความศรัทธากับอินทราและแม่ย่ามณีจันทราองค์พญานาคคู่ใหม่ท่ามกลางบรรยากาศที่มีทิวเขาโอบล้อมณดินแดนสิงห์กรันจังหวัดสงขลา

0: พี่เบนครับเราพูดถึงงานศิลปะโดยทั่วไปจริงๆมันก็มีหลายๆแบบเนาะมันก็จะมีทั้งแบบว่าเป็นพวกแลนด์สเคปหรือพวกงานที่แบบวาดในหลายๆรูปแบบด้วยกันแต่ว่าของพี่เบนเนี่ยจะเป็นเรื่องพอร์เทรตใช่ไหม
1: ใช่ครับของพี่จะเป็นแนวพอร์เทรตเป็นหลักก็คือแบบบวกกับฟิกเกอร์ด้วยเพราะว่าบางทีเวลาเราวาดแบบนี้คือต้องเป็นเชฟเป็นรูปแบบต่างๆเหมือนอย่างเช่นว่าฟิกเกอร์เราจะต้องเน้นเชฟเน้นรูปร่างเป็นหลักอยู่แล้วส่วนโพสเทรตจะเน้นเรื่องสัดส่วนใบหน้าเวลาเราวาดให้ลูกค้าเราก็ต้องมีความสังเกตเยอะๆหน่อยในการสร้างผลงานต่อหนึ่งชิ้นอะครับผม
0: จุดเริ่มต้นในการที่แบบเรามาหยิบจับสายโพสเทรตแบบจริงจังเลยตอนนั้นเราชอบหรือว่าเราคิดถึงอะไรตอนที่เราเริ่มมาจับตรงนี้จริงจัง
1: จริงๆอะก็คือว่าพี่เอาจริงก็คือสามารถวาดได้หลายๆแบบออกนะแต่ว่าในเมื่อว่าเรามาทางสายโพสเทรตเราก็พยายามว่าคือฝึกฝนแล้วจริงๆก็คือว่าพี่หารายได้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วในเรื่องการที่ว่าเราวาดโพสเทรตเนี่ยก็คือเราพยายามว่าจะพูดจะผัวที่แบบว่าแบบเราก็หาแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ด้วยแล้วก็เราพยายามสอบถามว่าวิธีการวาดโพสเทรตอ่ะมันต้องวาดยังไงสังเกตยังไงใช้แบบว่าดีเทลยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
0: ชีวิตของเราตอนวัยเด็กเราจับศิลปะเลยหรือเปล่าหรือว่าฉันเห็นอันนี้พอร์เทรตมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฉันก็เลยวาดเลย อยากทำให้มันดีๆแล้วให้มันแบบเหมือนที่สุดมันเป็นอย่างนั้นไหมตอนของพี่เบนซ์เป็นอย่างนั้นไหม
1: จริงๆอ่ะก็คือศิลปะจริงๆอ่ะพี่มีแรงบันดาลใจนะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ป.4แล้วตั้งแต่ประถมนู่นแหละแต่ว่าคือเราอ่ะยอมรับนะอันนี้พูดแบบกึ่งตลกหน่อยเพราะว่าบางทีเราเลี่ยงระหว่างที่แบบว่าวิชาคณิตศาสตร
0: ์
1: วิชาอังกฤษสุดท้ายศิลปะทุกอย่างมันต้องมาเจอกันทั้งหมดเลยไม่ว่าเรื่องคณิตศาสตร์อังกฤษแต่ว่าพอเราเอาตรงนั้นมาจากที่สมัยเด็กๆที่เราวาดเราพยายามที่แบบว่าเราลองจริงจังดูสิเพราะว่าเราได้แรงบันดาลใจจากที่ว่าแบบเรามีเพชชั่นกับตัวเองที่แบบว่าตอนนั้นเราได้ลองเอาไปประกวดในงานวันแม่จนได้รางวัลจนได้รางวัลชนะเลิศจ
0: นตอนวาดรูปอะไรคะจำได้ไหม
1: ตอนนั้นมันเป็นโครงการของวันแม่แห่งชาตินี่แหละก็คือให้วาดคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวกับว่าภายใต้นี่แบบว่าวันแม่ของฉันเป็นรูปแบบยังไง
0: ค่ะ
1: ก็เลยว่าพี่ก็คิดออกมาก็เลยว่าเราคิดในสไตล์เราแล้วก็เลยมันมีความแปลกใหม่ที่แบบว่าเราคิดออกมาแล้วก็เลยว่าถูกใจคณะกรรมการเขาก็เลยว่าที่แบบว่าเราก็ได้รางวัลตรงนั้นมันก็เลยเป็นภาคภูมิใจ

0: ้าวแรกของเรา
1: อย่างเงี้ยคือจุดเริ่มต้นพี่เบนซ์นะมันเป็นเรื่องสายประกวด
0: ใช่
1: ตอนเด็กๆเวลาเราเห็นคนที่เขาประกวด
0: เพราะจริงๆกันพี่เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยกล้าอยู่แล้วแต่ว่าอ่ะลองดูพอเรามีจุดเริ่มต้นตรงนั้นปุ๊บแล้วมันเป็นจุดประกายพอจุดประกายปุ๊บก็เลยที่แบบว่าอ่ะคือถึงไม่ได้รางวัลก็จริงนะแต่ว่าถ้าผลงานเราไปติดอยู่ในบอร์ดอ่ะมันก็ภูมิใจส่วนหนึ่งต่อให้เราไม่ได้ติดรางวัลชนะเลิศ
1: อ๋อ
0: ใช่
1: คือพอพูดถึงการวาดพอร์เทรตแต่ตอนนั้นอะคือเราก็ไม่ได้หยิบจับพอร์เทรตถูกไหมคะเพราะว่าตอนเด็กอะพอร์เทรตเป็นอะไรที่ไกลตัวเราเนอะ
0: ถูกต้อง
1: รู้สึกว่ามันยาก
0: ใช่เพราะพอร์เทรตจริงๆอะทักษะมันต้องใช้เยอะจริง
1: ๆใช่
0: ในการที่ว่าเราต้องความเข้าใจนะ
1: พี่เบนเคยเจอปัญหานี้ไหมอันนี้เราพูดถึงในมุมของของปอเองด้วยน้องปอเองก็วาดพอร์เทรต
0: ครับ
1: เคยเจอไหมตอนเด็กๆที่เราวาดมาปุ๊บมีคนทักไม่เห็นจะเหมือนเลย
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้พี่เจอบ่อยไม่ต้องอะไรมากแม้กระทั่งว่าอาจารย์พี่เองเรายอมรับนะว่าบางทีว่ากว่าจะมาถึงจุดนี
1: ้
0: เราก็จับผิดจับถูกมาเยอะแล้วคือบางทีวาดปุ๊บเอ๊ะทำไมไม่เหมือนบางทีไม่เหมือนบางที
1: เฟล
0: อีกใจนึงเราเฟลนะ
1: fail.
0: เราแบบว่าไม่เหมือนตรงไหนวะคือแบบเราพยายาม
1: เราว่าเราพยายามสุดๆ
0: ใช่ใช่เราพยายามที่แบบว่าจับแล้วนะตรงนี้นะ1 2 3
1: เออ
0: พอสุดท้ายอาจารย์บอกว่าสังเกตเยอะก็เลยว่าเราจากที่ว่าเรารู้สึกว่าเฟลตรงนั้นนะมันเป็นแรงกระตุ้นที่แบบว่าเราต้องมาฝึกฝนอีกเยอะจริงๆเพราะว่าโพสต์เหมือนที่น้องปอบอกนะว่าคนเราอ่ะมันต้องที่แบบว่าสังเกตฝึกฝนแล้วก็เก็บรายละเอียดยังไงให้มันดูว่าแบบดีที่สุดแล้วสำหรับผลงาน1ชิ้น
1: อ
0: ่ะ
1: เคยเจอไหมแบบว่าสมมติมีคนมาบอกให้พี่เบนวาดคนเนี้ยเสร็จแล้วออกมาปุ๊บมันไม่เหมือนเลยแล้วเขามาบอกพี่เบนว่าทำไมถึงไม่เหมือ นไม่จ่ายตังค์ได้ไหมเนี่ย
0: อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นประเด็นคือบางทีว่าเวลาเหมือนเราเคยเจอปัญหาแบบนี้นะ
1: ค่ะ
0: เพราะลูกค้าแต่ละคิดมันมีความที่แบบว่าความคิดที่แตกต่างกันเพราะว่าบางทีว่าบางคนเขามีความอินในผลงาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางทีเราวาดเหมือนแล้วแต่ลูกค้าบอกว่าวาดไม่เหมือนบางทีเราใช้วิธีแบบว่าบางทีว่า1ด้วยการที่ว่าเราบอกว่าบางทีว่ารูปที่เขาส่งอ่ะมันมีความคมชัดมากน้อยแค่ไหนบางทีว่า
1: จริง
0: อันนี้ก็คือว่ารูปอ่ะถ้าคุณส่งในภาพมือถืออ่ะถ้าคุณส่งในระบบแบบไหนอ
1: ่
0: ะความคมชัดมันจะเบลอจะแตก
1: ใช่
0: เราพยายามดูว่าว่าจุดสำคัญในการวาดรูปอยู่แล้วคือเราต้องสังเกตแก่นลึกเข้าไปในของรูปนั้นครับ
1: จริงอันนี้มันเป็นจุดที่คนที่อยากได้ภาพเหมือนเนี่ยเขาคาดไม่ถึงเหมือนกัน
0: ใช่ใช่
1: ไม่ว่าจะเป็นมุมของภาพโพสิชันของตัวแบบเองหน้าตาไม่เหมือนหรือว่าภาพนี้มีการตกแต่ง
0: ใช่
1: ไปเข้า AI ไปเข้าอะไรมาปุ๊บเสร็จมาให้เราสวยสุดๆเลยหล่อสุดๆเลยแต่พอเราวาดปุ๊บเราวาดตามรูปนี้ไปเป๊ะแต่เจ้าตัวพอเวลามองรู้สึกว่าไม่เหมือนเขา
0: ใช่เหมือนเอาง่ายๆนะโลกปัจจุบันเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ระบบ AI ฟังก์ชันมันก็เยอะอยู่แล้ว
1: ใช่
0: พอเราเอามามุมทำในมุมมองภาพวาดอะไรอย่างเงี้ยคนมักจะติดในมุมมอง AI ไปเยอะแล้วตอนนี
1: ้ใช
0: ่แล้วพอเราไปวาดปุ๊บเขาจะมองว่าภาพวาดเดี๋ยวนี
1: ้
0: มันจะเริ่มไม่ค่อยเป๊ะเหมือนกับ AI ครับผม
1: ในมุมพี่เบนเองเป็นศิลปินมองว่า AI มันเป็นปัญหาไหมหรือเป็นศัตรูของเราไหมในอาชีพเรา
0: ถามว่าเป็นปัญหาไหมเอาจริงถ้าเหมือนว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าข้อดีก็คือว่ามันสามารถสะดวกในการใช้งานที่แบบว่าบางทีเราอยากหาแพลตฟอร์มในการที่แบบว่าเราอยากรู้ในสิ่งที่เราไม่รู
1: ้
0: เช่นเหมือนบางทีว่าเราพยายามว่าเก็บดีเทลยังไงให้แบบว่าสีมันดูสมูทขึ้นเส้นมันดูคมชัดขึ้นการลงสเกลยังไงให้ที่สามารถว่าเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นมันถามว่าดีแหละแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งว่าคือพอเราอยู่กับมันมากเกินมันก็ทำให้เราอะคือมันนิสัยมันเปลี่ยนไปเลยที่แบบว่าเราไปยึดติด กับ AI มากเกินจนที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเอง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างหนึ่งศิลปะมันยึดในของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าศิลปะคือไม่สามารถมีอะไรมาข้อตัวเองเราได้เพราะมันเป็นตัวของตัวเราแต่ก็เลยที่แบบว่าเราอ่ะคือจะใช้ AI อ่ะในทางที่แบบว่าคือแค่หาแพลตฟอร์มข้อมูลที่แบบว่าเราลงยังไงดีเทลยังไงอะไรประมาณนี
1: ้หาความรู้
0: ใช่มันหาความรู้มากกว่า

0: อันนี้ก็คือตัวอย่างงานของพี่เบนอันนี้ตรงกลางนี
1: ้อันนี้พระบาทสีไม
0: ้สีไม้อันนี้ที่แบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือจะมีรายละเอียดถ้าเห็นแบบอย่างนี้อยากจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองใกล้ๆเนี่ยคือเป็นสีไม้จริงๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าอันนี้เป็นสีไม้ที่แบบว่ามีความพิเศษอะไรไหมคะแบบว่ามีเนื้อพิเศษหรือมีอะไรที่ต่างจากสีไม้ปกติ
1: สีไม้แม้ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะคือสามารถใช้ได้หมดเพราะว่าเอาจริงๆกับสีไม้เหมือนอย่างเช่นผลงานชิ้นนี้ก็คือว่าพี่เอาเหมือนจะแทบจะทุกยี่ห้อเลยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะก็คือว่าก็เราเอามาลองตอนแรกว่าเราผิดลองถูกแล้วว่าเออจริงๆอ่ะสีไม้อ่ะมันเป็นสีที่พี่ไม่ชอบตั้งแต่เด็ก
0: ค่ะ
1: แต่ดันมาเป็นสีที่พี่ชอบในตอนปัจจุบันแล้วเพราะว่า1ด้วยแสงเงาระยะดีเทลที่น้องเห็นเลยเนี่ยก็คือว่าเหมือนอย่างเช่นตรงเนี้ยส่วนใบหน้าน้องลองสังเกตดูว่าคือแสงเงาอ่ะมันดูแบบสมูทมันดูที่แบบว่ามันดูแล้วว่าเออมันคมชัดขึ้นมาอะไรขึ้นแล้วสีพวกนี้มันเหมือนว่ามันสื่อถึงอารมณ์ด้วยนะเพราะว่าเหมือนอย่างเช่นเราก็ได้ฝึกมาจากดีเทลเหมือนที่พี่ถืออยู่เนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่อะดีเทลเดิมก็คือมาจากเหมือนเราดรออิ่งก็คือแค่ต่างกันที่ว่าดรออิ่งอะมันแค่แบบว่าเหมือนเราไปตามจังหวะของงานแต่ว่าอันเนี้ยเราอาจจะฉีกกรอบที่แบบว่าเราเหมือนเราฝนเราแบบปรับทักษะไปนิดหน่อย
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: คือจากที่เห็นตรงนี้อันนี้ก็จะมีสีไม้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นดินสอ
1: ใช่ครับ
0: หลายๆคนที่เริ่มพอร์เทรตเขาก็จะเริ่มจากอันนี้แหละ
1: ใช่ๆเพราะว่าคือวิชาเรียนแม้ว่าจะอะไรก็ตามแม้ว่าตั้งแต่สมัยอยู่ปีหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: สามารถใช้ได้จนถึงและประกอบอาชีพได้ด้วยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคือพื้นฐานหลักอ่ะไม่ว่าเราจะเป็นเรียนดออิ่งอะไรก็ตามพื้นฐานก็มาจากโครงสร้างเราอิ่งหมดเลยเพราะว่าเวลาเหมือนเราจะก่อนจะลงสีเราก็ต้องศึกษาจากจุดนี้ก่อนเราต้องสังเกตระยะแสงเงาดีเทลครับผม
0: ความยากแล้วก็เสน่ห์ระหว่างสีไม้แบบนี้กับงานที่เป็นดินสอดรออิ่งแบบนี
1: ้
0: ในสายตาของพี่เบนมันต่างกันยังไงเสน่ห
1: ์มันถามว่ามันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแต่ว่าคือเอาจริงๆอ่ะถามว่ามันมีความชอบที่แตกต่างกันนะเพราะว่าตัวอิ่งอ่ะมันมีเสน่ห์ในเรื่องที่แบบว่าความยังไงมีระยะในโทนเขาเรียกว่าโทนระยะ3ระยะขาวทอดำที่เราเรียนมาแต่ไหนแต่ไรน
0: ะ
1: มันก็เลยมีเสน่ห์ที่แบบว่าเออเหมือนมันดูคลาสสิกมันดูที่แบบว่าก็เหมือนสมัยก่อนอ่ะสมัยปู่ย่าตาทวดเวลาเขาเอารูปถ่ายไปให้เขาวาดอ่ะ
0: เขาก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ใช่มันก็เป็นแบบนี้เลยเพราะว่าคือส่วนใหญ่สมัยก่อนอ่ะจะไม่มีภาพสีอยู่แล้ว
0: ถูก
1: มีอ
0: ยู่แล้ว
1: เขาก็เลยที่แบบว่ามันดูแล้วว่ามันดูขลังมันดูคลาสสิกมันดูที่แบบว่ามันดูแล้วแบบน่าดูแบบว่ามันดูแบบ
0: อุปกรณ์ก็ไม่เยอะ
1: ใช่อุปกรณ์ไม่เยอะด้วยแล้วอย่างนึงก็คือว่าดูแล้วมันลุ่มลึกมันอะไรทุกอย่างเยอะคือดีเทลมันเอาจริงความชัดมันเหมือนกันแหละ
0: ถ้าเกิดพูดถึงคนที่วาดภาพแล้วกันแรกๆหลายคนอาจจะเริ่มที่พอร์เทรตที่เป็นขาวดำแบบนี
1: ้
0: กว่าที่จะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นสีแบบนี้เชื่อว่าหลายคนตัดสินใจนานเหมือนน้องปอเองน้องปอว่าตัดสินใจนานกว่าที่เราจะเปลี่ยนแบบนี
1: ้
0: มาเป็นแบบนี้แล้วกว่าที่จะเรียนรู้ที่จะใช้สีมันก็นานอีกเหมือนกันทีนี้พี่เบนอยากจะฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ๆยังไงที่แบบเขาอยากจะเปลี่ยนจากนี้มาเป็นนี้
1: ก็
0: ต้องใช้แนวคิดยังไง
1: อย่างหนึ่งนะก็คือว่าเราพยายามว่าคือไม่ว่าสีหรือขาวดำอ่ะจริงๆอ่ะคือมันมีทักษะคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันที่ว่าเราฝึกฝนในเรื่องเนี้ยเหมือนงานสีอ่
0: ะ
1: เราก็ต้องฝึกฝนก้าวกระโดดมาจากตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะพื้นฐานเดิมมันมาจากจุดนี้อยู่แล้วเหมือนเนี้ยที่พี่ถืออยู่แต่ว่าขอให้ยึดอย่างนึงว่าสังเกตเยอะๆเหมือนที่พี่พูดตั้งแต่ต้นเพราะว่าไม่ว่างานอะไรก็ตามไม่ว่าสีน้ำสีไม้หรือว่าวาดเส้นก็ตามมันก็อยู่จุดสำคัญอย่างหลักก็คือว่าสังเกตฝึกฝนเยอะๆเพราะเอาจริงๆอ่ะความยากความง่ายมันก็คล้ายๆกัน
0: คือชีวิตพี่เบนน่ะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเขาก็มีความลำบากในบางเรื่องแล้วก็ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตรงนี้มันคือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของพี่เบนพี่เบนอยากจะพูดอะไรถึงงานเหล่านี้ที่อยู่กับพี่เบนมาจนถึงวันนี้แล้วทำให้พี่เบนมีแรงใจในการใช้ชีวิตทุกวันนี้บ้าง
1: เอาจริงๆอ่ะศิลปะนะ มันไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ที่แบบว่าเราเรียนในด้านระดับไหนก็ตามนะบุคคลทั่วไปก็สามารถทำได
0: ้
1: ก็ไม่ว่าเหมือนบางคนเกษียณอายุมาน
0: ะ
1: ก็ไม่รู้จะทำอะไรถูกไหมพยายามที่แบบว่าเราก็ลองหาอะไรทำเพื่อว่าผ่อนคลายทำเพื่อรีเล็กความคิดตัวเองบางทีว่าอันนี้ยอมรับนะพี่อ่ะเป็นคนที่แบบว่าบางทีแบบฟุ้งซ่านอะไรแบบนี้นะก็คือว่าด้วยความที่เราศิลปะมันก็คล้ายกับดนตรีมันก็เหมือนเป็นการที่ว่าบำบัดจิตเพราะว่าจริงๆอ่ะมันสามารถว่าบรรเทาในเรื่องที่แบบว่าความคิดอารมณ์ทุกอย่างแล้วสามารถว่าสร้างอาชีพได
0: ้
1: เพราะว่าศิลปะมันไม่ได้ว่ามีการตายตัวอยู่แล้วไม่เจาะจงว่าต้องเป็นบุคคลแบบนี้วัยนี้คุณวุฒินี้วัยวุฒิแบบนี้คือสามารถคุณทำได้หมด
0: นี่ก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางให้คุณผู้ชมนะคะก็คือทั้งเบอร์โทรศัพท์ก็ดีหรือว่า Facebook ก็ดีนะคะเราจะขึ้นมาให้สำหรับคนที่อยากได้งานแบบนี้นะคะพี่เป็นมีทั้งสีน้ำเนาะ
1: สีน้ำสี
0: ไม้
1: แล้วก็
0: ดิสอ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วแต่เสน่ห์ของงานด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะได้ครูสอนศิลปะสำหรับน้องๆอย่างนี้ก็พี่เป็นก็รับสอนด้วยเหมือนกันนะคะ

จบจากเรื่องราวของงานศิลปะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศของอำเภอสิงหนครกับเชอร์คาเฟ่คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่ไม่ได้มีเพียงแค่มุมสวยๆให้แวะพักแต่ยังเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของผู้ที่ศรัทธาในองค์พญานาคตระกูลกันหาโคตมะซึ่งถ้ามองผิวเผินแล้วอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันเลยใช่ไหมล่ะคะเบื้องหลังจุดกำเนิดของสถานที่และองค์พญานาคจะเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องราวผ่านการบอกเล่าของพี่แอลและพี่แปะกันเลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เชอร์คาเฟ่นะคะด้านหลังเราก็เป็นองค์ดำแสงสีจันทราแล้วก็แม่ย่ามณีจันทรานะคะอยากให้พี่แป๊ะพูดถึงคอนเซปต์ของเชอร์คาเฟ่สักนิดดีกว่าเชอร์คาเฟ่นี่เป็นร้านประมาณไหนคะ
1: สวัสดีครับผมธนวัฒน์นะครับก็เป็นผู้ดูแลร้านนะครับแล้วก็มีคุณชนิดาภาคุณแอลนะครับเป็นผู้ดูแลร้านคอนเซปต์ของร้านก็คือเราอยากอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับเราก็เลยสร้างร้านให้กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยได้รับความอบอุ่นแล้วก็กลมกลืนไปกับธรรมชาติและได้รับความสบายใจตอนที่มาอยู่ที่ร้านแล้วก็กลับออกไปนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของร้านที่เราตั้งไว้ให้คิดว่าเหมือนมาอยู่ที่บ้านเราก็เลยตั้งชื่อว่าเชอร์คาเฟ่ at my homeก็คืออยู่ที่บ้านของฉันนะครับอันนี้คือความเป็นมาของเชอร์คาเฟ่นะครับ
0: ทีนี้พญานาคกับภาคใต้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่สำหรับคนใต้นะคะทำไมถึงต้องเป็นองค์ดำแสงสีจันทราและแม่ย่าค่ะนี่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็เราศรัทธาด้วยค่ะศรัทธาในองค์ท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ท่านก็มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดแล้วก็ท่านก็ดูแลทะเลใต้ด้วยค่ะก็เลยเกี่ยวพันกับภาคใต้ในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ครับก็มี2อย่างเหมือนที่น้องแอลบอกนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องความเชื่อความศรัทธานะครับก็คือตามตำนานเนี่ยองค์ดำก็คือเป็นองค์พญานาคที่แผ่พังพานอยู่กับหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็อย่างก็คือองค์ดำจะดูแลโซนภาคใต้เหมือนที่น้องแอลบอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ในการสร้างของเรานะครับแล้วก็ว่าทำไมจึงเป็นองค์ดำเพราะว่าท่านก็มีความผูกพันกับภาคใต้ของเรานะครับ
0: ค่ะแล้วเรื่องของดีไซน์ของการสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการเลือกช่างก็ดีหรือเลือกจุดที่จะตั้งองค์ก็ดีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราเลือกยังไงบ้างหรือว่าดีไซน์ยังไงบ้าง
1: ก็คือการตั้งองค์นะครับดีไซน์ของเราเนี่ยคือเราดีไซน์ให้องค์ปู่กับองค์ย่าในหันไปข้างนอกหันมองไปทางทิศเหนือของเรานะครับเพราะว่าทิศเหนือเนี่ยสามารถมองได้ทั้งทะเลอันดามันแล้วก็ทะเลอ่าวไทยนะครับท่านสามารถมองได้2ฝั่งเลยแล้วก็การออกแบบเราอยากให้2องค์เนี่ยยืนสหาแล้วก็ส่วนหางเนี่ยมาบรรจบกันเพื่อจะแสดงถึงเรื่องความรักนะครับดังนั้นเนี่ยมาที่นี่ขอได้ทั้งโชคลาภบารมีแล้วก็ในเรื่องของความรักนะครับ
0: อันนี้ฟีดแบคหลังจากที่ทำพิธีไปแล้วเห็นว่าร้านเชอก็ทำพิธีไปแล้วด้วยบวงสรวงอะไรเรียบร้อยอันนี้ฟีดแบคคนที่มาที่ร้านและได้มาไหว้องค์ปู่องค์ย่านี่เป็นยังไงบ้างคะ
2: เป็นยังไงบ้างเหรอคะเท่าที่เห็นนะคะคือมาถึงก็ชมในบารมีเลยค่ะแล้วก็แบบสวยงดงามอันนี้คือคำชมที่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยท่านสง่างามงดงามมากค่ะแล้วมาถึงมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านมาหาญาติผู้ใหญ่ค่ะ
1: เราสร้างตรงนี้เราสร้างเหมือนการวางเสาหลักเอกเนี่ยเราให้พ่อแม่มาวางให้เปรียบเสมือนว่าเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่ใครมาแล้วรู้สึกว่าไม่สบายตรงไหนมาที่บ้านกลับมาบ้านแล้วมาบอกถึงความทุกข์ความสุขได้ซึ่งพอเขากลับจากตรงนี้ไปเขาก็จะได้เขาจะบอกฟีดแบคว่าเขารู้สึกสบายใจมาที่นี่แล้วเราเน้นเรื่องความสบายใจมาแล้วได้ปลดปล่อยได้ระบายนะครับหรือว่ามีความสุขก็มาบอกได้แล้วท่านก็กลับไปได้กำลังใจกลับไปแล้วก็ไปสู้กับชีวิตต่ออันนี้คือสิ่งที่ฟีดแบคที่ได้รับมานะครับ
0: พูดถึงถ้าเกิดจะมาไหว้อย่างเงี้ยมีข้อห้ามหรือว่าข้อกำหนดอะไรสำหรับคนที่มาเชิญหรือว่าตั้งใจมาไหว้อย่างเดียวอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างคะ
1: คือเราตรงนี้เราเปิดให้เป็นที่สาธารณะนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาไหว้ได้นะครับการไหว้ของเรากำหนดแค่อย่างเดียวคือห้ามส่งเสียงดังนะครับห้ามจุดประทัดนะครับเพราะตรงเนี้ยพื้นที่ของเรามันติดกับป่าถ้ามีการจุดประทัดส่งเสียงดังเนี่ยพวกสัตว์ต่างๆก็จะไม่อยู่ตรงนี้ธรรมชาติก็จะหายไปสิ่งที่เราคิดแล้วก็ห้ามในเรื่องของการทำพิธีกรรมต่างๆที่เน้นไปสื่อในเรื่องของวิญญาณหรือว่าการล่างทรงนะครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเข้ามาด้วยใจที่บริสุทธิ์เห็นองค์ปู่องค์ย่าแล้วสบายใจเราไม่อยากเอาเรื่องในเรื่องของปฏิหารมาแสดงตรงนี้นะครับเราก็เลยเน้นย้ำละในเรื่องของความสบายใจมากกว่านะครับ
0: ค่ะทีนี้อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมบ้างคะแบบว่าเชอร์คาเฟ่อยู่ที่ไหนช่องทางติดต่อเป็นยังไงแล้วก็ที่นี่นอกจากมีองค์ปู่องค์ย่ามีอาหารมีกาแฟแล้วมีอะไรอีกบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ก็เชียร์คาเฟ่บริการอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีห้องพักด้วยค่ะเ ผื่อว่าอยากมาชมบรรยากาศของร้านเชิญนะคะร้านจะปิดทุกวันจันทร์ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากร้านเนี่ยก็คือปิด6โมงเย็นแต่ว่าที่ตรงนี้ไม่ได้จำเป็นว่า6โมงเย็นแล้วห้ามไหว้นี่ไม่ใช่
2: ก็
1: คือเราจะเปิดไว้นะครับสำหรับผู้ที่ศรัทธานะครับบางทีร้านปิดแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาได้แต่ว่าขอถ้าเกิดตอนกลางคืนนะเราไม่อยากให้ดึกแต่ว่าตอนเย็นๆเนี่ยค่ำๆเนี่ยพอมาได้อยู่นะครับเนาะแต่อยากให้แจ้งเรานิดนึงว่าเดี๋ยวจะเข้ามาไหว้นู่นนี่เราจะได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนที่ว่ามาที่นี่นะครับถ้าใครอยากมาไหว้องค์ปู่องค์ย่าก็เข้ามาได้ตลอดไม่ได้หมายความว่าต้องมาสนับสนุนเรื่องการซื้อเรื่องการสนับสนุนร้านก็ได้นะครับมาด้วยใจศรัทธาเราก็เปิดนะครับเพราะว่าตรงนี้เราสร้างเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองสิงหนครเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจะอุดหนุนร้านในสิงหนครร้านไหนเราโอเพ่นเลยเรายินดีด้วยเพราะว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องไอ้เงินเนี่ยมันกระจายไปยังชุมชนอันนี้คือเป็นเหตุผลอีกเหตุผลนึงที่เราสร้างองค์ปู่องค์ย่าเพื่อต้องการให้มีการหมุนเวียนให้มีการซื้อจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสิงหนครนะครับ

ในยุคที่เทคโนโลยีและ AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วผู้คนอาจมีเครื่องมือที่ช่วยสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังคงมองหาความเรียบง่ายความตั้งใจและคุณค่าที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์เพราะงานศิลปะไม่ได้มีคุณค่าเพียงแค่ความสวยงามแต่เกิดจากเวลาความรู้สึกและตัวตนของผู้สร้างที่ถ่ายทอดลงไปในผลงานนั้นเช่นเดียวกับความเชื่อและความศรัทธาที่แม้โลกใบนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่าใดสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ยึดเหนี่ยวหัวใจและเป็นพลังให้มนุษย์ก้าวเดินต่อไปในทุกวันค่ะ

0: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: ถ้ามั่วสุมกับยาเสพติดมันอนาคตจะสิ้นหวังครับไม่ถูกโดนจับก็อนาคตจะดับครับอยากให้ประชาชนทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดครับเพื่อครอบครัวพ่อแม่จะได้มีความสุขครับผม
0: จากวันที่หลงผิดเพราะยาเสพติดชีวิตเหมือนจะมืดมนแต่ทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยการบำบัดรักษาผ่านการดูแลฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสคือพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมคืนคนดีสู่สังคม
2: เมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงเนี่ยท้ายรถอ่ะคือว่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ้าสอสอสอ
3: เดี๋ยวว่าช่วยจุดให้ไหมอ่ะ
4: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว
5: ่ากลับบ้านกันนะครับ
4: มันจะไปรถไฟฟ้าบ้า
2: ว่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอดเมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้น
3: เช้าอ่ะมึงขับเรียบร้อยไปปะวะวัดปะล่ะ
6: วัดเลย
3: วัดเลยวัดนี
2: ่ดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ้าสอสอส
7: อแก๊สเปิดเข้ามาได้ผมนั่งกับร้านไม่ตรงกรอบครับ
8: เคยส่งอะไรมาเนี่ยเฮ้ยนี่มันเว็บพนันออนไลน์นี่ว่ากดเข้าไปดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย
9: ติดหนี้พนันออนไลน์ชีวิตดับศูนย์ติดพนันหนักจนหมดตัวชีวิตพังเพราะพนันออนไลน
8: ์ไม่กดเข้าไปดีกว่าม
0: ีสติรู้เท่าทันสื่อใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์นะคะ

รางวัลที่หนึ่งมาแล้วครับรางวัลที่หนึ่งมาแล้วครับรางวัลที่หนึ่งมาแล้วครับสนใจรางวัลที่หนึ่งไหมครับการมีเมล็ดพันธุ์เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดชุมพรเพราะที่นี่มีการเก็บอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์เพื่อลดต้นทุนแก่เกษตรกรและรวมไปถึงการเลี้ยงผึ้งชนโรง

0: ครับคุณผู้ชมและตอนนี้ผมก็อยู่ที
1: ่สวนบายใจครับจังหวัดชุมพรและก็อยู่กับพี่เจ้าของสวนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ครับแนะนำตัวเองแก่คุณผู้ชมสักหน่อย
2: ผมนะครับเป็นเกษตรกรที่มีชื่อสวนว่าสวนบายใจชุมพรนะครับแล้วก็ชื่อจริงชื่อสราวุธกาลพัฒน์นะที่มาทำสวนตรงนี้เพราะว่าอยากจะมีทุกอย่างที่เราชอบกินแล้วก็จะได้แบ่งปันให้กับคนในชุมชนด้วยครับ
1: ก็เลยมาทำสวนตรงนี้
2: ใช่ครับ
1: และจุดเริ่มต้นของการทำสวนตรงนี้เริ่มจากอย่างไรบ้างครับพอเป็นสวนบายใจเนี่ยมีก่อนมีสวนก่อนอยู่แล้วไหม
2: มี
1: อ๋อแต่ว่าไม่ได้แบบว่าม
2: ีตอนแรกเนี่ยเป็นสวนยางเป็นสวนยางพาราแล้วก็ตอนปี60เนี่ยยางพาราเริ่มถูกแล้วก็พ่อก็บอกว่าจะโค่นยางพาราออกแล้วก็ปลูกพืชแบบผสมผสานทีนี้ผมก็เลยได้แนวนี้แหละมาคุยกับพ่อเพราะว่าผมเดินทางไปอบรมหลายเรื่องในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสานก็เอามาคุยกับพ่อพอคุยเสร็จปุ๊บก็เป็นแรงบันดาลใจว่าให้พ่อเนี่ยปลูกแบบผสมเหมือนกันทีนี้พอเราเริ่มปลูกปั๊บเนี่ยสิ่งที่เรามีก็คือเป็นลูกเกษตรแต่เราไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องของการทำน้ำหมักการปรับพื้นที่ก็เลยต้องเดินทางไปเรียนรู้เพื่อจะหาสิ่งเหล่านี้แหละครับเอากลับมาแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวก่อน
1: ครับเริ่มต้นจากคนในครอบคร
2: ั
1: ว
2: ใช่ครับแต่ว่าพอเริ่มปลูกปุ๊บเนี่ยมันก็เจอปัญหาอีกปัญหาที่เราเจอก็คือโรคเรื่องปลูกแล้วไม่งามบ้างพันธุ์ที่ได้มามันอาจจะไม่โตในที่บ้านเราบ้างก็จึงเดินทางอยู่ประมาณเกือบ10ปีครับไปหาความรู้เพื่อจะกลับมาทำที่บ้าน
1: ไปหาความรู้เพื่อจะกลับมาพัฒนาที่บ้าน
2: ใช่ครับ
1: เพื่อแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้น
2: ที่มันเรามีแต่ยางมีแต่ปาล์มแล้วเรากินไม่ได
1: ้
2: ผมก็เป็นจุดความคิดว่าถ้าเรามีแต่ของพวกนี้มันเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วเราจะกินอะไรก็เลยกลับมาเลือกที่จะสร้างแหล่งอาหารแล้วก็มองถึงความมั่นคงไปให้มันลึกไปกว่านั้นก็คือในเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วย
1: ครับแล้วเหมือนการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เนี่ยก็คือเป็นการสร้างความมั่นคง
2: ใช่ครับ
1: มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ยังไงบ้างครับพี
2: ่การเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราจะเลือกเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นถิ่นก่อนนะครับแล้วก็เลือกเป็นพันธุ์ที่เราชอบกิน
1: ร
2: เราชอบกินอันไหนบอกกับทุกคนได้เลยว่าสิ่งที่เราชอบกินอันไหนให้หานั้นมาปลูกนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยผมชอบกินสวรสเพราะเป็นวิตามินซีแล้วก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่าถ้าเราไปซื้อวิตามินซีขวดนึงก็หลายบาทแต่อันเนี้ยเรามีกินได้ทุกวันวันนึงหลายลูกด้วยนะครับแล้วก็เหมือนส้มจี๊ดก็เก็บกินได้ตลอดแล้วก็อยากกินพวกมันพวกเผือกพวกฟักทองมะเขือฝรั่งปลูกเองหมดเลยแล้วทีนี้พอมันมีเมล็ดปุ๊บเนี่ยก็ต้องหาพันธุ์ที่มันสามารถเก็บเมล็ดต่อได้เพราะว่าถ้าเราไม่เก็บเมล็ดต่อได้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราต้องไปซื้อเมล็ดจากที่เขาทำเมล็ดซองนะครับแล้วก็เอามาปลูกเสร็จกินหมดก็ต้องไปซื้อใหม่ก็ต้องกลับมาในห่วงโซ่ว่าถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีเราก็สามารถที่จะสร้างแหล่งอาหารพวกนี้ได้ตลอดชีวิตแบบประมาณนี
1: ้ก็คือไม่มีที่สิ้นสุดก็คือเราสามารถหมุนไปได้
2: ใช่
1: เวียนไปเรื่อย
2: ครับ
1: แล้วนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
2: ในสวนทั้งหมดเลย
1: ที่พี่เก็บมาหมดเลย
2: ใช่ครับในสวนพื้นที่ประมาณแค่7ไร่ก็มีอยู่เท่านี้หมดเลยมีมากกว่านี้อีกแต่ว่าเราม
1: ี
2: หลายชนิด
1: หลากหลายชนิด
2: ใช
1: ่คือว่าเป็นเหมือนโซนผสมผสานแล้วก็เป็นพืชที่เราชอบ
2: กินแล้วก็บางอย่างก็เป็นพืชที่แปลกก็หามาปลูกไว้อย่างเช่นฟักทองสีดำอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช่แล้วก็เอามาปลูกไว้เพราะว่าเราอยากจะลองว่าฟักทองที่มันต่างถิ่นเนี่ยถ้ามันจะมาโตในบ้านเรามันจะโตได้ไหมแล้วถ้ามันเอามาผสมกับฟักทองบ้านเราเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไง
1: อันนี้คือผสมมาแล้ว
2: อันนี้ยังครับอันนี้เก็บพันธุ์ตัวเดิมให้นิ่งก่อน
1: ให้นิ่งก่อน
2: พอตัวเดิมนิ่งปุ๊บค่อยผสมข้ามสายพันธ
1: ุ์อันนี้คือการวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ก็คือต้องให้
2: มันมี1เหมือนเดิม2พัฒนาพันธุ
1: ์พัฒนาสาย
2: ครับผมมีเก็บให้เหมือนเดิมก่อนแล้วก็พัฒนาพันธุ์ต่อไปประมาณนี้ครับ
1: แล้วเหมือนที่นี่ก็มีเก็บเมล็ดพันธุ์ที่พัฒนาม
2: ีหลายสายพันธุ์ครับที่พัฒนาพันธุ์มาอย่างเช่นพวกข้าวไร่ก็พัฒนาพันธุ์มาแล้วนะครับแล้วก็สวรสก็มีที่พัฒนาพันธุ์มามะเขือเทศนี่นะครับมะเขือเทศตัวนี้ก็พัฒนาพันธุ์มาเพราะว่าปกติเนี่ยจะมีเราจะเห็นที่เขาขายเป็นเมล็ดซองแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยเวลาเราปลูกปุ๊บเขาติดเป็นลูกเหมือนกันแต่ว่าพอเจอฝนชุมพรเนี่ยฝนเยอะมะเขือเทศเขาก็จะไม่ค่อยสู้กับฝนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมต้องเอามาพัฒนาพันธุ์เพื่อให้มันทนต่อสภาพอากาศฝนตกก็อยู่กลางฝนได้แมลงเยอะก็ทนต่อแมลงได้ประมาณนี้ครับแล้วก็มีลูกให้ได้กินตลอดทั้งปีปลูกได้ทุกฤดูกาล
1: ฤดูกาล
2: ใช่
1: มันมีที่สิ้นสุดนะ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงมันเป็นการหมุนเวียนทางการเกษตรทำการนำเกษตรมันคงแล้วเหมือนการเก็บเมล็ดพันธุ์เนี้ยน้องพอทราบมาว่ามีการเลี้ยงชะโลง
2: มีครับเลี้ยงชะโลงด้วยเพราะว่า
1: เชื่อมโยง
2: ใช่ต้องเชื่อมโยงกันอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนี้ที่ผมเอาดอกไม้มาตั้งตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ดอกไม้เนี่ยเราใช้คำว่าใช้หลักของศาสตร์พระราชาที่เขาบอกว่าปลูกดอกไม้เพื่อบริหารแมลงเราจะไม่ได้ปลูกดอกไม้เพื่อล่อแมลงนะครับเพราะดอกไม้บางชนิดเนี่ยมันจะป้องกันไม่ให้แมลงเข้ามายุ่งกับผลผลิตของเราแต่ดอกไม้บางชนิดมันจะล่อบางชนิดไล
1: ่
2: มันก็จะเป็นการปลูกดอกไม้เพื่อบริหารแมลงทีนี้เนี่ยการบริหารแมลงก็ต้องเลือกดอกไม้หลายชนิดอย่างเช่นถ้าเราปลูกพวกดอกงอนไกอันนี้จะเป็นล่ออ
1: ันนี้เป็นล่อ
2: เป็นล่อเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยแมลงเขาจะชอบเขาจะวิ่งเข้ามาหาเลยแต่ถ้าเป็นดอกบานชื่นอันนี้ก็จะล่อเพราะมีเกสร
1: นะครับ
2: แต่ถ้าเกิดเป็นพวกดาวเรืองเนี่ยจะมีกลิ่นก็จะป้องกันแมลงทีนี้พอเราปลูกดอกไม้เพื่อบริหารแมลงได้ปั๊บเนี่ยในการที่เราจะปลูกข้าวโพดหรือปลูกส้มจี๊ดสวรสพวกนี้จะมีเกสรแล้วแมลงที่เราเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นเราไม่ได้เลี้ยงจริงๆแมลงเลี้ยงเรามากกว่าเหมือนผึ้งกับชนโรงนะครับก็จะเป็นแมลงที่อยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าทุกวันนี้เกษตรกรเขาใช้สารเคมีก็จะไม่แมลงตายไปแต่ว่าทางสวนเราเนี่ยก็จะไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็ปลูกแบบธรรมชาติ
1: ที่สวน
2: ใบใจไม่ใช้เคมี
1: โนเคมี
2: โนที่แบบฉีดพ่นอะไรอย่างงี้นะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้พอแมลงมันมาตอมดอกไม้เนี่ยเนื่องจากว่าฟักทองเราก็มันมีดอกกล้วยก็ออกปลีฝรั่งก็ออกดอกพวกนี้แมลงพวกนี้จะมาผสมเกสรพอผสมเกสรเสร็จปั๊บมันก็ติดผลผลิตโดยที่เราไม่ต้องไปเดินผสมใช่ครับ
1: เองก็ให้แมลงจัดการให้
2: แมลงจัดการให้เรียบร้อยสวรรค์ก็ติดลูกดอกกว่าเดิมมะพร้าวก็ติดลูกดอกกว่าเดิมแล้วก็พอมันติดลูกดอกปุ๊บเราก็จะได้เมล็ดพันธุ์ที่มาตั้งอยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็คือมาจากการผสมของแมลงแต่ยกตัวอย่างว่าถ้าเราต้องการเมล็ดที่สายพันธุ์ที่นิ่งนะครับอย่างเช่นฟักทองตัวนี้อย่างเช่นฟักทองเนื้อดำนี
1: ้
2: ถ้าเราต้องการให้สีมันนิ่งและลูกทรงเหมือนเดิมเราก็จะใช้ฟักทองที่เป็นตัวเมียกับตัวผู้ต่างต้นกันเอามามิกโดยการเราเนี่ยเป็นคนผสมให้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราต้องการพันธุ์ที่หลากหลายก็ปล่อยแมลงผสมไปเลยแต่ต้องการพันธุ์ที่นิ่งก็ผสมเองประมาณนี
1: ้ก็คือถ้าปกติก็คือแมลงมันช่วยผสมอยู่แล้ว
2: ใช่เราไม่ต้องไปยุ่งเลยแล้วพอแมลงเขาผสมเสร็จปุ๊บเขาก็เก็บเกสรไปเขาก็ไปเลี้ยงตัวอ่อนเขาเขาก็เก็บน้ำหวานจากดอกไม้ไปก็ไปเก็บไว้ในรังเขาชนโรงเนี่ยเขาก็เก็บน้ำหวานไปด้วยเราก็จะได้น้ำหวานด้วยพึ่งก็เก็บน้ำหวานไปก็เราก็ได้น้ำหวานจากพึ่งด้วย
1: แล้วเหมือนการเลี้ยงชนโรงเนี่ยมันเลี้ยงยากไหมพี
2: ่ชนโรงไม่ยาก
1: ถ้าพูดถึงเลี้ยงชนโรงอ่ะถ้าผู้ชมทางบ้านสนใจ
2: ครับ
1: เลี้ยงชนโรงนี่เริ่มต้นพี่แนะนำ
2: ถ้าผู้ชมทางบ้านสนใจการเลี้ยงชนโรงนะครับให้ไปลองศึกษาดูก่อนว่าแถวบ้านเราเนี่ยอาจจะดูตามข้างบ้านก็ได้ว่ามันมีชนโรงอยู่ตรงไหนบ้างในข้างบ้านเรานะครับอย่างเช่นตามรูเสาตามฝาบ้านตามข้างพื้นฟุตบาทหรือต้นไม้ข้างบ้านถ้ามันมีตัวชนโรงอยู่เนี่ยก็ให้คุณไปศึกษาจากพฤติกรรมการหากินของเขาก่อนว่าเขากินยังไงเก็บเกสรดอกไม้แบบไหนให้ไปดูว่าดอกไม้ที่เราปลูกไว้ข้างบ้านเนี่ยถ้ามันมีชนโรงบินมาเก็บเกสรแสดงว่าข้างบ้านเรามีชนโรงอยู่พอเรารู้แบบนี้ปั๊บเนี่ย
1: ร
2: เริ่มจากการที่เราจะไปทำกล่องเลี้ยงครับไอ้กล่องเลี้ยงเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างว่ากล่องเลี้ยงใช้กล่องเล็กๆนะครับไม่เยอะแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่มากทีนี้มีกติกาอย่างเดียวกับชนโรงหรือผึ้งเนี่ยห้ามใช้สารฉีดพ่นที่เป็นเคมี
1: คือห้ามใช
2: ้ใช่
1: เคมีฉีดพ่น
2: แต่ถ้าเราอยู่ในชุมชนที่เขาใช้สารเคมีมากๆก็อาจจะทำแนวกันชนให้เขาสักนิดนึงนะครับแล้วก็สร้างแหล่งอาหารที่เราปลูกเองแบบนี้แหละให้น้องผึ้งกับน้องชนโรงเนี่ยเขาเก็บอยู่ในละแวกใกล้เคียงก็คิดเหมือนว่าถ้าเป็นเรามีอาหารอยู่ข้างบ้านก็เราก็จะไม่ออกไปหากินไกลเพราะมันเสี่ยงต่อชีวิตใช่ไหมเราก็หากินข้างบ้านอันตรายก็ประมาณนี
1: ้ก็การสร้างสมดุลทางอาหารเลยนะพี่
2: ใช
1: ่ผึ้งชนโรง
2: ได้น้ำหวานได้เกสรแล้วก็ได้น้ำหวานเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ได
1: ้
2: แล้วก็พอมันไปผสมเกสรเสร็จปุ๊บผลผลิตเราติดผลออกมาก็เราก็ได้ขายผลผลิตด้วยแล้วก็ได้กินด้วยได้เก็บแปรรูปอะไรอีกหลายอย่างครับ
1: แต่สุดท้ายก็ได้เก็บ เมล็ดพันธ
2: ุ์ได้เก็บเมล็ดพันธุ์ด้วย
1: เพราะว่าต่อยอด
2: ใช่
1: แล้วเหมือนการคัดเมล็ดพันธุ์นี่พี่มีหลักการคัดไหมพี
2: ่เหมือนที่บอกครับว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาพันธุ์ต่อไปต้องทําผสมเราต้องผสมด้วยตัวเองเพื่อที่จะเลือกสายพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยพามามิกกันแต่ว่าเขาเรียกเป็นพวกบรีดเดอร์ที่จะต้องทําเรื่องเมล็ดพันธุ์ทีนี้ถ้าเราต้องการที่เป็นพันธุ์ที่แบบเอาแหละฟักทองก็เป็นฟักทองได้เหมือนเดิมแต่ไม่ต้องการพันธุ์ที่แบบว่าต้องแตกต่างออกไปก็ปล่อยแมลงผสมปกติเราก็จะได้เมล็ดพันธุ์ที่ปลูกต่อได้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่เน้นในเรื่องของคงสภาพพันธุ์เดิมอย่างเงี้ยก็ปล่อยธรรมชาติได้ครับ
1: ที่นี่ก็จะเป็นส่วนของพืชผล
2: พืชผลเนี่ยถ้ามองจากตั้งแต่โต๊ะนู้นเลยครับมายามาเนี่ยก็จะเป็นผลผลิตที่ปลูกอยู่ในสวนแล้วก็ปลูกตามฤดูกาลเราจะปลูกให้เหมาะสมกับแต่ละฤดูแล้วก็เลือกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินอากาศของทางบ้านเรานะครับแล้วก็พยายามหาบางสายพันธุ์ที่ไม่มีแต่ว่าพัฒนาได้ก็มาปลูกต่อแล้วก็พืชเนี่ยเราจะเลือกเป็นพืช5ระดับตามหลักสายพระราชานะครับก็คือเราจะมีไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยแล้วก็ไม้เรียดินแล้วก็หัวใต้ดินด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม้สูงเนี่ยเราก็จะเลือกอย่างเช่นพวกไม้ยืนต้นจะเป็นพวกต้นเขี้ยมต้นยางนาต้นไม้ขนุนนกนะครับเป็นพวกไม้ใช้สอยแล้วก็ไม้กลางเนี่ยก็จะเน้นเป็นไม้ผลเป็นพวกเงาะทุเรียนมังคุดปกติขนุนอะไรพวกนี้แล้วก็พอเป็นไม้เตี้ยเนี่ยก็จะเป็นพวกพริกมะเขือส้มจี๊ดนะครับ
3: ผักสวนครัว
2: ไปครับเราเพิ่งเป็นไม้เตี้ยพอไม้เรียดินก็จะเป็นพวกฟักทองแตงไทย
3: ผักเลื้อย
2: ต่างๆก็จะเป็นไม้เรียดินแล้วพอเป็นไม้ใต้ดินเนี่ยก็จะเป็นพืชหัวอย่างเช่นหัวมันขมิ้นนะครับขมิ้นขาวขิงข่าตะไคร
3: ้ครบหมดเลย
2: ครบหมดเลยถ้าเรามองว่าเป็นพืช5ระดับเนี่ยเราจะมีของกินตลอดชีวิตเลย
3: ตลอดชีวิตเลย
2: ใช่และเก็บเมล็ดพันธุ์เองด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากทุกคนทางบ้านว่าถ้าเราเก็บเมล็ดพันธุ์ได้เก็บพันธุ์พื้นถิ่นของเราได้อนุรักษ์ไว
3: ้
2: เก็บดูแลไว้แล้วก็ส่งต่อให้ลูกหลานแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์พื้นถิ่นนั้นๆเพื่อให้มันยังอยู่และไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องซื้อซ้ำนะครับมันจะเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารโดยเฉพาะช่วงที่มันกำลังเกิดวิกฤตเราก็เห็นกันอยู่ว่าตอนนี้วิกฤตมันเยอะไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจที่มันหนักหน่วงขึ้นทุกวันแต่ถ้าวันนึงเรามีอาหารแบบนี้เราจะเซฟความเสี่ยงได้เยอะมาก
3: เราสามารถพึ่งพา
2: พึ่งมาตนเองได
3: ้ลดต้นทุนด้วย
2: ใช่ครับ
3: เราไม่ต้องออกไปซื
2: ้
3: อ
2: ไม่ต้องออกไปซื้อ
3: หาอะไร
2: ครับ
3: สามารถที่จะ
2: ก็มีข้าวมีกับข้าวมีผักอันเนี้ยอาจจะมีแต่ผักเป็นพืชส่วนใหญ่แต่ว่าพวกเนื้ออย่างเช่นปลาเราก็เลี้ยงเองได
3: ้
2: ก็จะมีบ่อปลาแล้วก็มีพวกปลาดุกปลานิลปลาตะเพียนประมาณนี้ครับส่วนทะเลแล้วก็อยู่ใกล้ๆ
3: พึ่งพาตนเอง
2: พึ่งพามันจะมีเครือข่ายที่เราผมทำสวนแต่มีเครือข่ายที่มีเรือประมงเราก็แลกเปลี่ยนกันได
3: ้เป็นการแลกเปลี่ยนกัน
2: การ
3: แลกเปลี่ยนกันระหว่างเกษตรกรด้วย
2: กัน
3: เองแล้วก็สามารถสร้างรายได้ด้วย
2: สร้างรายได้ได้
3: อันนี้ก็มีบางส่วนก็จำหน่ายมีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่ครับก็คือจะมีคนมาขอซื้อจากหน้าสวนก็มีหรือเราเหมือนเดี๋ยวนี้ก็จะมีเล่นโซเชียลอยู่แล้วเราก็จะมีการโพสต์ลงไปบ้างทำคลิปไปบ้าง คนที่เขาสนใจพืชที่มันปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะติดต่อทักมาเราก็ทำการส่งทั้งผลผลิตที่พร้อมบริโภคสั่งส่งทั้งตัวเมล็ดพันธุ์ที่เราส่งให้เขาไปปลูกต่อก็มีครับ
3: ถือว่าก็เป็นการสร้างเครือข่าย
2: ครับผมเป็นสร้างเครือข่ายทั่วประเทศเลย
3: ครับด้านสุดท้ายอยากให้พี่ฝากถึงผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับการอนุรักษ์เก็บเมล็ดพันธุ์รวมถึงการ
2: เลี้ยง
3: ชันโรง
2: ชันโรงด้วยโอเคก็อยากจะฝากทุกคนทางบ้านนะครับว่าถ้าตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในยุคที่มันพัฒนาไปทางด้านเทคโนโลยีมากเราก็อยากจะให้ทุกคนย้อนกลับไปมองถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่านสักนิดนึงว่าสิ่งที่คนไทยท่านได้เตรียมเขาเรียกว่าอาหารไว้ให้เราเยอะแยะมากมายนะครับก็ถ้าเราเก็บได้อยากให้จะเริ่มเก็บจากเมล็ดพันธุ์ก่อนถ้าเราเก็บเมล็ดพันธุ์ได้อาหารมันจะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องเป็นกังวลต่อให้เกิดวิกฤตต่อให้เกิดอะไรขึ้นมาน้ำท่วมพายุมาเราก็จะมีอาหารเหล่านี้ไว้สำรองสำหรับเลี้ยงตัวเองก่อนแล้วก็อยากจะฝากทุกคนว่าถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับก็อยากจะให้เก็บเมล็ดพันธุ์แล้วเก็บเมล็ดพันธุ์เสร็จปุ๊บก็ไปหาแมลงที่เขาผสมเกสรให้เราโดยที่เราไม่ต้อง ไปตามผสมทุกวันมันจะเป็นพาสซีฟอินคัมที่เราไม่ต้องเป็นกังวลเลยว่าวันนี้เราตื่นสายแล้วใครจะมาผสมให้ผลผลิตเราจะออกลูกไหมไม่ต้องสนใจก็ใช้แมลงเป็นคนทำงานให้แล้วเมื่อมีเมล็ดพันธุ์มีอาหารก็เตรียมในเรื่องของที่อยู่อาศัย
3: คร
2: ับก็คือปลูกไม้สร้างป่าลดโลกร้อนไปด้วยกันถ้าวันนี้เรามีเสบียงขนาดนี้มีเมล็ดพันธุ์ขนาดนี้เราจะอยู่ได้ในสภาวะวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้าก็ฝากทุกคนนะครับให้ช่วยกันเก็บเมล็ดพันธุ์หลักๆคือเก็บเมล็ดพันธุ์ครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณพี่แสบมากนะครับที่วันนี้มามอบความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ก็หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับก็จะได้แนวคิดในการอนุรักษ์การเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อการทำเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับ

ซึ่งในส่วนของมิติสังคมในส่วนของเทศบาลเองตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมเรื่องของยุทธศาสตร์ในเรื่องของเกษตรพึ่งตนเองเนี่ยนะครับก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เทศบาลได้มีการขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้ในส่วนของเกษตรพึ่งตนเองหรือที่เราเรียกว่าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9นะครับเพื่อที่จะให้ในส่วนของชุมชนได้พึ่งพาตนเองนะครับและก็ในส่วนของการที่จะเรื่องของกลุ่มอาชีพเพื่อลดรายได้ไปสู่ครัวเรือนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะโดยบริบทพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับในส่วนของตำบลนาชะอังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนนะครับสวนผสมผสานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันการปลูกผักอะไรต่างๆซึ่งโดยบริบทในพื้นที่เนี่ยมันมีความเหมาะสมที่จะเลี้ยงในส่วนของชันโรงนะครับซึ่งถือว่าก็เป็นในส่วนของตามเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินะครับเพื่อที่จะลดรายจ่ายให้เกิดขึ้นในครัวเรือนเนี่ยก็ถือว่าในส่วนของการลดรายจ่ายเรื่องของการเลี้ยงผึ้งหรือว่าเลี้ยงชันโรงเนี่ยนะครับในพื้นที่โดยบริบทระบบนิเวศของเราเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีพืชพันธุ์หรือว่าในส่วนของเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นป่าสวนผสมมากมายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ให้ครัวเรือนเนี่ยเน้นมามีอาชีพเสริมหรือว่าสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนรวมทั้งในส่วนของในพื้นที่เองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรเนี่ยเรื่องของเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นเมล็ดพันธุ์ในเรื่องของการเพาะปลูกก็ดีในเรื่องของการส่งเสริมการสนับสนุนเรื่องของอาชีพเสริมก็ดีเนี่ยนะครับที่จะทำให้ครัวเรือนเนี่ยมีรายได้เสริมลดต้นทุนในการผลิตนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ให้พื้นที่ได้ดำเนินการในส่วนตรงนี้และก็ในส่วนของเทศบาลเองเนี่ยก็มีการสนับสนุนในเรื่องของกลุ่มอาชีพเรื่องของการมีอาชีพเสริมเรื่องของการลดรายได้นะครับในส่วนของครัวเรือนต่างๆรวมถึงในส่วนของเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยเรามีการรวมกลุ่มเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนในส่วนของเมล็ดพันธุ์พืชซึ่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเรามีแปลงเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นแปลงข้าวไร่นาชะอังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชพันธุ์สวนผสมพวกผักในส่วนของกลุ่มอาชีพต่างๆเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเทศบาลก็ให้ความสนับสนุนส่งเสริมให้มีเรื่องของการปลูกผักหรือว่าในส่วนของการทำอาชีพเสริมในพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนและก็เพิ่มรายได้หลังจากเพิ่มรายได้ในครัวเรือนแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของการรวมกลุ่มกันก็ดีหรือว่าในส่วนของการที่จะมานำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่เป็นเรื่องของ

0: ครับแล้วตอนนี้ที่พาน้องมาอยู่ที
1: ่มาอยู่ที่สากลางก็คือจะเรียกว่าชนโรงทีนี้ชนโรงเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันแล้วก็เป็นพันธุ์พื้นถิ่นเนี่ยก็จะมีพันธุ์ขนเงินเห็นไหมชื่อเป็นมงคลไหมครับ
0: ชื่อมงคล
1: นะชื่อขนเงินนะครับแล้วก็เพราะว่าเวลาที่เลี้ยงเนี่ยหลายคนก็ที่เลี้ยงชนโรงเพราะว่ามันจะได้ขนเงินขนทองเข้าบ้านแล้วก็มีพันธุ์หลังลายมีพันธุ์อิตามามีพันธุ์ตัวราซิก้าตัวใหญ่ตัวดำตัวอุ้งหมีอะไรเยอะแยะหมดแต่ว่าที่ผมเลือกเลี้ยงตัวนี้เพราะว่าเป็นพันธุ์พื้นถิ่นที่บ้านผมเนี่ยมีตามฟุตบาทบ้านเลยแล้วก็ตามต้นไม้ต่างๆก็จะมีตัวเนี้ยอยู่เต็มเลยทีเนี้ยเนื่องจากว่าถ้าชนโรงเนี่ยที่เลือกเลี้ยงเพราะว่าเราเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับ มันเป็นแมลงที่อยู่ตระกูลเดียวกับผึ้ง
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาไม่มีเหล็กในเขาเรียกว่าสติงเลตบีก็คือผึ้งที่ไม่มีเหล็กในนั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดให้ดูอันเนี้ยถ้าเราเปิดฝาไว้เนี่ยอันนี้เราจะเปิดไม่ได้เพราะว่าน้องเขาจะมาเกาะหัวเขาไม่ต่อยนะครับแต่เขาจะมากัดเวลาน้องเขามาเกาะตามเสื้ออย่างเงี้ยเขาจะเอาฟันหน้าเขาล็อกแล้วพอเราไปเขี่ยเนี่ยตัวเขาจะหลุดหัวก็หลุดออกจากกันแต่ถ้าเดี๋ยวผมจะเปิดดูอันนี้คือผมปิดฝาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดู
0: ไว้
1: ดูด้วยกันนะครับ
0: อันนี้คือพี่เก็บไว้เลยนะ
1: ใช่
0: ไม่เราดูเลย
1: อันนี้เปิดได้ไหมครับตอนนั้นเห็นไหม
0: โอเคเห็นไหม
1: นี่ครับ
0: ใกล้เลย
1: ฮะเริ่มมาเกาะหัวแล้วครับเริ่มมาม
0: ันเกาะหัว
1: แต่ยังนู้นยังนู้นอันนี้นะครับนี
0: ่โอ้
1: ตัวนี้
0: อ
1: ันนี้เนี่ยชนโรงเนี่ยในองค์ประกอบของรังเขาเนี่ยเขาจะมีตัวงานนะครับตัวงานก็คือตัวที่บินอยู่ข้างนอกเนี่ยนี่คือตัวงานส่วนไอ้ตัวด้านในเนี่ยก็จะมีน้ำหวานนะครับจะมีน้ำหวานตรงนี
0: ้
1: ที่เป็นกระป๋องใสๆเนี่ยนี่คือน้ำหวานส่วนที่เป็นตรงนี้ที่เป็นจุดขาวๆเม็ดเล็กเนี่ยอันนี้จะเป็นไข่แต่ไข่เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองสีด้วยกันจะมีถ้าเป็นสีอ่อนสีขาวๆเนี่ยจะเป็นไข่แก่ส่วนถ้าเป็นไข่ที่สีน้ำตาลเนี่ยอันนี้เป็นไข่อ่อนสีอ่อนคือไข่แก่ส่วนสีเข้มคือไข่อ่อนทีนี้เวลาเราจะแยกครับแต่ว่าส่วนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยถ้าเราเปิดพลาสติกขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นว่าเป็นกระป๋องสีเหลืองๆตัวนั้นจะเป็นกระป๋องที่เขาเก็บเกสรก็จะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นน้ำหวานแบบ
0: ก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับพี
1: ่น่าสนใจมากๆชนโรง
0: มากๆพี่ขนาดน้องยังสนใจเลยแบบ
1: ครับลองดูได้
0: คุณผู้ชมครับใครที่สนใจอยากลองเลี้ยงชนโรงครับพ
1: ี่
0: ก็พี่แสบก็ได้บอกทริคได้บอกวิธีการเริ่มต้น
1: อันนี้ผมให้เด็กๆ เข้ามาดูได้ด้วย
0: ครับ
1: ถ้าเป็นเด็กนักเรียนหรือเยาวชนที่เขาสนใจนะครับก็ยินดีที่จะสอนให้
0: เด็กนักศึกษาคนไหนก็มาดูได้นะครับที
1: ่สวนใบใจชุมพรครับผม
0: แล้วก็มีพี่แสบจะคอยให้ความรู้หน่อยนะครับขอบคุณพี่แสบมากๆครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ

ครับสวัสดีครับผมนายสัญชัยนุสุทธ์นะครับนายกเทศมนตรีตำบลนาชะอังนะครับนาชะอังน่าอยู่นะครับควบคู่เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนนะครับนาชะอังนะครับเป็นหนึ่งใน17ตำบลนะครับในเขตของอำเภอเมืองนะครับแล้วก็มีศูนย์ราชการของจังหวัดชุมพรนะครับอยู่ในที่ตั้งนะครับของตำบลนาชะอังนะครับมีพื้นที่ประมาณ 25,000 วาไร่นะครับพี่น้องประชาชนนะครับประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าด้วยลักษณะของภูมิประเทศนะครับของพื้นที่ของตำบลนาชะอังเนี่ยจะเป็นที่พื้นที่ราบแล้วก็เป็นพื้นที่ราบเชิงเขานะครับทำให้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นะครับประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ทางเทศบาลนะครับเราเองก็ได้เล็งเห็นถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็เลยสนับสนุนนะครับในส่วนของงบประมาณต่างๆนะครับทั้งงบประมาณแล้วก็การมีส่วนร่วมนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งที่ประกอบอาชีพนะครับทางด้านเกษตรกรรมนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนนะครับปัจจุบันนะครับเรามามุ่งเน้นในส่วนของลดนะครับสารเคมีนะครับทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพนะครับแล้วก็ปลูกพืชผักนะครับที่ปลอดสารพิษนะครับทำให้พื้นที่ของตำบลนาชะอังเนี่ยมีความสมดุลนะครับของธรรมชาตินะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือแมลงต่างๆเนี่ยที่สร้างความสมดุลธรรมชาติเนี่ยถ้าเราลดในส่วนของสารเคมีลงนะครับทำให้ความสมดุล

ต่างๆนะครับของธรรมชาติเนี่ยจะกลับมานะครับทำให้ระบบนิเวศนะครับของในพื้นที่เราเองเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็ในส่วนของตำบลนาช้างเองนะครับเราเลยจึงมุ่งเน้นนะครับนอกเหนือจากสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแล้วนะครับเราเลยเน้นในส่วนของกลุ่มอาชีพนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับเน้นในเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าทุกคนทำนะครับนาช้างเนี่ยสามารถเป็นคลังอาหารให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้นะครับเพราะว่านอกเหนือจากการปลูกกินเองนะครับเรายังมีการแบ่งปันนะครับแล้วก็ขายสู่พี่น้องประชาชนทั่วไปได้นะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านนะครับว่าทุกท่านเองนะครับสามารถเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะผลักดันนะครับให้กับความเป็นธรรมชาตินะครับให้กับความสมบูรณ์ในระบบนิเวศนะครับต่อให้บ้านเมืองนะครับจะขยายใหญ่โตมากน้อยขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าทุกท่านนะครับมีหนึ่งใจนะครับที่จะร่วมกันแล้วก็มีความคิดที่จะดูแลนะครับธรรมชาตินะครับดูแลระบบนิเวศต่างๆเนี่ยให้อยู่คู่กับพวกเรานะครับเราจะสร้างประโยชน์นะครับให้กับร่างกายนะครับแล้วก็สร้างความสุขให้กับจิตใจนะครับของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอบคุณครับ

การเลี้ยงพืชชนโรงและการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์เป็นทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรนะครับเป็นการลดต้นทุนรวมถึงการสร้างสมดุลทางธรรมชาติหวังว่ารายการเกษตรทำกินวันนี้คงทำให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านสนใจและนำไปปรับใช้ในการทำเกษตรกรรมนะครับและรายการเกษตรทำกินตอนหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามช่อง11 NBT ภาคใต้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จิ้มสักขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
1: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่า
2: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส
3: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
4: สงสัยอะไรพี่สงสัยที่ชาวบ้านอ่ะ
3: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงสัย
4: โอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
3: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับรายการวิถีมุสลิมตอนการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในยุคปัจจุบันซึ่งวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ที่มีความรู้และก็อาจารย์เป็นนักเผยแพร่และอีกอย่างนึงอาจารย์มีบทบาทกับสังคมด้านศาสนาโดยเฉพาะเลยนั่นก็คืออาจารย์อับบาสสงบซึ่งวันนี้เราอยู่กับท่านแล้วเชิญรับฟังได้เลยนะครับ
1: อัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรนะขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นนะได้ตอฟิกฮิดายะห์นะให้เรานั้นได้มาใช้การนะมุซักเราะห์เรียกว่าพูดคุยกันในเรื่องของศาสนานะซึ่งเป็นความดีอย่างมากมายนะเพราะว่าการคิดกันในเรื่องศาสนาการมุซักเราะห์กันในเรื่องศาสนาเนี่ย

มันจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญและก็ในฮะดิษของท่านนบีซึ่งรายงานจากไซนายไอชานะรอฎิยัลลอฮุอันฮานะแกบอกว่าการที่เรานั้นได้พูดคุยหรือว่าใช้ความคิดกันในเรื่องศาสนาเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งนะหรือว่าชั่วเวลาหนึ่งหรือว่าสะอาหนึ่งอิบาดัตถึง70ปีด้วยกันนะหรือว่าการที่เรานั้นออกไปคุยเรื่องศาสนานะกับพี่น้องของเรานะหรือว่าการที่เราออกไปดะวะดะวะนี่ก็คือการเรียกร้องนะเชิญชวนนะมนุษย์นะไปสู่ความดีงามนะและก็ยับยั้งจากความชั่วนะการที่เรานั้นได้ออกไปพูดคุยเรื่องศาสนากับพี่น้องเพียงหนึ่งคำพูดเนี่ยนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเท่ากับเรานั้นอิบาดัตถึง1ปีด้วยกันเพียงแค่เราใช้การพยายามหรือว่านะพูดคุยกันในเรื่องศาสนานะเพราะว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับความสำเร็จนะทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นะเพราะว่าวันนี้นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งเรามาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยนะเป้าหมายเพียงอย่างเดียวก็คือในอัลกุรอานก็ได้บอกหลายๆอายะห์ด้วยกันนะยกตัวอย่างมาสักอายะห์หนึ่งก็คือว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะอ์บุดูนนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าแท้จริงแล้วเราได้สร้างญินและมนุษย์นั้นเว้นแต่หรือว่าไม่ใช่เป้าหมายเพื่อสิ่งอื่นใดนะเว้นแต่เพื่อต้องการที่จะอิบาดัตนะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวนะก็คือการที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งเรามาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเป้าหมายเพื่อต้องการสุญูดต่ออัลเลาะห์นะเป้าหมายเพื่อต้องการที่จะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะในฐานะที่เรานั้นนะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์นะและอัลเลาะห์ตะอาลานั้นซึ่งเป็นรับของเรานะเป็นพระเจ้าของเรานะเป็นผู้ที่ว่าให้ชีวิตกับเรานะเป็นผู้ที่ว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรานะฉะนั้นจึงจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องนะใช้การพยายามแสดงออกถึงการที่เรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะซึ่งเป็นคำสั่งใช้นะที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าให้เรานั้นทำการภักดีต่ออัลลอฮฺนะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวนะรวมทั้งญินด้วยนะญินด้วยและก็มนุษย์ด้วยนะในอายะห์นี้บอกถึงสั่งใช้ก็คือทั้งญินและก็มนุษย์นะเพื่อต้องการที่จะทำการภักดีอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อวันล่วงหน้านะเพื่ออาคิเราะห์นะเพื่อวันที่เรานั้นนะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะว่านะชีวิตนั้นชีวิตของเราเนี่ยนะเป็นชีวิตที่สั้นมากนะเมื่อเทียบกับคนก่อนๆใช่ไหมยุคนบีอาดัมอายุเกือบพันปีนะหรือว่ายุคก่อนๆแต่ว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุมมะห์ของฉันเนี่ยก็คืออายุจะสั้นก็คือประมาณ60ปี70ปีนะอายุของนบีเราก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเพียงแค่63ปีแค่นั้นเองแสดงว่านบีว่าอุมมะห์ของฉันนี่จะอายุระหว่าง60ปีหรือว่า70ปีนะถ้าหากว่าเหลือจากนั้นมันก็ไม่เยอะแล้วนะถ้าเหลือจากนั้นก็เป็นของแถมแล้วนะแสดงว่าชีวิตนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งเรามาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเป็นชีวิตที่สั้นมากเมื่อเทียบวันเวลาในอาคิเราะห์นะก็คือสั้นมากๆเลยเพราะว่าวันเดียวในอาคิเราะห์นั้นก็คือเท่ากับพันปีโลกดุนยาที่ว่าอุลามะได้กล่าวด้วยว่านบีได้บอกเอาไว้ก็คือ1วันในอาคิเราะห์เนี่ยเท่ากับพันปีของโลกดุนยาแสดงว่าเนี่ย60ปีหรือว่า70ปีเนี่ยเมื่อเทียบเวลาก็ประมาณ2นาทีกว่าๆเองนะเป็นเวลาที่สั้นเลยชีวิตที่สั้นๆเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยก็ได้

0: ถูกส่งมานะเพื่อทำการดะวะนะเพื่อบอกถึงเป้าหมายของมนุษย์นะกับการที่ว่าเขานั้นนะได้ถูกส่งมาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยนะจะต้องอยู่ยังไงนบีก็ทำตัวอย่างให้ดูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เป็นตัวอย่างให้เราได้รู้แล้วนะชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่วนใหญ่จะให้กับศาสนาหมดเลยนะจะพยายามในเรื่องศาสนานะจะนะพร้อมกันนั้นได้ชักชวนพี่น้องหรือว่าคนก้านบ้านใกล้เรือนเคียงก็แล้วแต่นะหรือว่ามีการเป็นห่วงถึงนะอุมมะห์ประชาชาติของท่านใช่มั้ยนะเพราะว่านบีของเราเนี่ยได้ถูกส่งมาเพื่อมนุษยชาตินะอินนาอัรซัลนากะชาฮิดะวะมุบัชชิรวะนะซีรอนบีของเราเนี่ยได้ถูกส่งมาเพื่อนะอะไรล่ะเป็นเราะห์มัตให้กับชาวโลกเพื่อบอกข่าวดีนะถึงเพื่อบอกข่าวที่ไม่ดีก็คือบอกถึงสวรรค์บอกถึงนรกนะว่าใครก็แล้วแต่ที่ว่าเขานั้นนะได้นะปฏิบัตินะหรือว่าได้นะปฏิบัติตัวอยู่ในขั้นลองของศาสนาเนี่ยตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกตามที่นบีได้บอกเนี่ยนะเขาจะได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนนะบั้นปลายของเขาหรือว่าอาคิเราะห์โลกหน้าเนี่ยเขาจะได้เข้าสวงสวรรค์หรือว่าได้รับความพอใจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือข่าวดีที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะและก็ข่าวที่ไม่ดีอีกที่ว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกก็คือใครที่ว่าออกจากแนวทางของอัลเลาะห์ใช่มั้ยนะหรือว่านะไม่อยู่ใน เขาเรียกว่าไม่อยู่ในคันลองศาสนาหรือว่าปฏิบัติตัวนะที่ไม่ตรงตามไม่ตรงตามคำสั่งของอัลเลาะห์นะหรือว่าซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยหรือว่าแนวทางของนบีเนี่ยบั้นปลายก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะนะนะสุดก็คือข่าวร้ายสำหรับเขาก็คือเขาจะต้องนั้นเขาเรียกจะต้องนะได้รับความเกลียดโกรธจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อได้รับความเกลียดโกรธจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแน่นอนว่าบั้นปลายหรือว่าโลกหน้าอาคิเราะห์นี้นะแน่นอนว่าเขาจะได้รับความลำบากอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้เองนะที่เราออกมาหรือว่ามาฝึกในเรื่องศาสนานะเพื่อต้องการที่จะเตรียมตัวเพื่อวันโลกหน้านะเตรียมตัวเพื่อวันโลกหน้า วันที่เรานั้นนะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่สั้นๆนะทุกคนจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะและก็อัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกในอัลกุรอานนะกุลลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาทุกๆชีวิตจะต้องลิ้มรสแห่งความตายนะไม่มีใครนะอยู่นะไม่มีใครอยู่นานนะไม่มีใครอยู่ตลอดใช่ไหมทุกคนจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์สุภาอัลตาลาทุกคนจะต้องตายอย่างแน่นอนนะเพราะว่านะสักวินาทีเดียวอุลามะบอกว่าก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ถ้าหากว่าเมื่อถึงเวลาที่ว่าอัลลอฮ์ตาลาได้กำหนดชีวิตของเขานะเพราะว่าผู้ที่ว่าจะมาชักชีวิตก็คือมาลิกินโมกเนี่ยนะมาลิกัตแห่งมาลิกะที่มีการมีหน้าที่นะในเรื่องของการชักชีวิตเนี่ยนะถ้าหากว่าถึงเวลาแล้วก็คือให้เหลือ1วินาทีก็ไม่ได้จะต้องมาอย่างแน่นอนฉะนั้นในวันนี้เราไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรหรือว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราจะกลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาตอนไหนก็เลยจึงจําเป็นเหลือเองที่เราจะต้องใช้การพยายามนะในเรื่องของศาสนาในเรื่องของอีมานนะตกแต่งให้หัวใจของเรานั้นมีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อวันโลกหน้านะเพราะว่าเนี่ยอีมานโดยเฉพาะอีมานเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะเรียกว่าการเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์เนี่ยเราจะต้องสร้างอีมานหรือว่าการที่เราจะต้องพูดคุยถึงเรื่องของอีมานเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะเพื่อว่าต้องการที่จะให้เกิดก็เรียกว่านะความมั่นใจกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สิ่งแรกในศาสนาเนี่ยนะอุลามะบอกว่านะอาวะลุดดีมินมะอริฟะตุลลอฮ์สิ่งแรกในศาสนาเนี่ยคือการที่เราจะต้องทำการรู้จักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนะด้วยเหตุนี้เองในเรื่องของหัวใจเนี่ยนะพูดง่ายๆก็มีความสำคัญเพราะว่าการที่เราจะปฏิบัติในเรื่องของอามานศาสนาได้จะเกิดนะการที่เราจะทำอามานอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้มันขึ้นอยู่กับความมั่นใจ นะที่เรามีนะนะความมั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมความเชื่อนะเรียกว่าอีหม่านที่เรานะที่เรามีนั้นมากน้อยแค่ไหนก็คืออีหม่านพลังอีหม่านความเชื่อมั่นนะเพราะว่าการศรัทธาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ามีความสำคัญนะมันเป็นตัวแปรที่จะนำตัวเรานั้นไปสู่การภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเหตุนี้เองจำเป็นอยู่เองที่เราจะต้องทำอย่างไรนะให้เรานั้นมีอิหม่านต่ออัลลอฮ์นะพูดง่ายๆว่าในทุกวันศุกร์นะใช่ไหมตัวคอติฟจะพูดนะจะพูดเป็นประจำนะก็คือในคุตบะห์เขาก็พูดกันซึ่งเป็นรุกุนหนึ่งนะของคุตบะห์ถ้าหากว่าขาดสิ่งนี้นั้นมันก็เราไม่มีความสมบูรณ์หรือว่าไม่ซ้อในการที่จะพูดหรือว่าชะรัตของวันศุกร์ก็คือตัวคอติฟนี่จะพูดประจำนะอิตตะกุลลอฮ์นะไหมอิตตะกุลลอฮ์นะจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์นะจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์นะเป็นคำสั่งใช้นะฟีอันอามัดว่าจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์อิตตะกุลลอฮ์ฮักกอตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนนะเจ้าสุเจ้าจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์นะยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุตตะกุลลอฮ์ฮักกอตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนนะโอ้ผู้ที่อีหม่านนะจงนะจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์คือจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์นะวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนและอัลลอฮ์บอกอีกว่าอย่าพึ่งตายนะอย่าพึ่งจบชีวิตอย่าพึ่งตายตราบใดที่ว่านะท่านนั้นไม่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์หรือว่าไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์ด้วยนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจําเป็นอยู่เองที่เราจะต้องใช้การพยายามในเรื่องศาสนานะเพราะว่าเรากำลังเตรียมพร้อมทั่วโลกหน้านะด้วยการที่เราจะต้องนะเชิญชวนกันในเรื่องของความดีงามใช่มั้ยเชิญชวนกันนะชักชวนกันสู่ความดีและห้ามปรามในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีนะเพื่อที่จะให้เรานั้นเตรียมพร้อมเพื่อวันโลกหน้าเพื่อเรากลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลานั้นในสภาพที่อัลเลาะห์ตะอาลาพอใจ
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh กลับมาช่วงที่2นะครับวันนี้เรามาอยู่กับอาจารย์อับบาสสงบซึ่งเป็นนักเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงและก็ที่มีความรู้มากในด้านศาสนาอิสลามนะครับอาจารย์ครับวันนี้เราเข้าช่วงที่2ครับอาจารย์ผมมีคำถามที่จะถามเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามหรือว่าการดะวะในยุคปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่การดะวะนี้คือการรู้จักในภาษาถิ่นหรือภาษาบ้านๆแต่ตามหลักจริงๆคือการเผยแพร่ศาสนาอิสลามเป็นเรื่องใหญ่และก็เป็นตั้งแต่สมัยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกก็คือณตอนนี้ครับอาจารย์ปัจจุบันนี้การเผยแพร่ศาสนาอิสลามในยุคปัจจุบันนี้มีความแตกต่างอย่างไรกับอดีตและก็ปัจจุบันนี้ครับอาจารย
0: ์ก็ความจริงแล้วการเผยแพร่ศาสนา
1: ครับ
0: ในเรื่องของตอนตั้งแต่อดีตหรือว่าปัจจุบันก็ความจริงแล้วมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของศาสนา
1: ครับ
0: เป็นหลักนะใช่ไหมเพราะว่านะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะ ต้องการที่จะให้ประชาชาติอิสลามเนี่ย
1: ครับ
0: เรียกว่านะเรียกว่าประชาชาติสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าได้ทำการนะรู้จักกับพระเจ้า
1: คร
0: ับ นะเพราะว่า การที่ว่าการดะวะห์เนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้เรานั้นได้อะไรเขาเรียกว่าได้มีการพยายามในเรื่องของความดีต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของอามานอิบาดะอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราได้ชวนกันในเรื่องของความดีใช่ไหมในเรื่องของชวนคนให้มาละหมาดชวนให้มาสู่การทำอามานอิบาดะในรูปแบบต่างๆนะ
1: ครับ
0: หรือว่าในเรื่องของสกาดในเรื่องของฮัจญีอะไรต่างๆเนี่ยนะเพื่อต้องการที่จะให้เรานั้นนะเขาเรียกว่าเรารู้แล้วแต่ว่าเพื่อต้องการที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมใช่ไหมรวมความคิดหลายๆคนมารวมกันเพื่อต้องการทำอามานอิบาดะห์ร่วมกันเพื่อต้องการฝึกไปด้วยในเรื่องของศาสนา
1: ครับทีนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นความหมายเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามหรือการดะวะห์ทีนี้เราไปส่องเกี่ยวกับบทบาทของนักเผยแพร่และก็บทบาทเกี่ยวกับการลงพื้นที่การเผยแพร่ดะวะห์นี่คืออย่างไรบ้างครับอันนี้ครับ
0: ก็การลงพื้นที่ต่างๆก็คือความต้องการนะของนะอุโสใช่ไหมก
1: ็
0: คือเพื่อต้องการที่จะให้ทุกหมู่บ้านได้มีศาสนาอยู่ในการดำเนินชีวิต ทุกหลังคาเรือนเลยใช่ไหมได้มีการพูดคุยกันในเรื่องศาสนาได้มีการเรียนกันในเรื่องศาสนา
1: ครับ
0: ก็คือไม่มีเรื่องอะไรมากก็คือต้องการให้ทุกครัวเรือนได้พยายามในเรื่องศาสนาใช่ไหมทุกหลังคาเรือนได้นะ ให้ความสำคัญในเรื่องศาสนานะทุกหลังคาเรือนเลยที่อาวุโสทางการก็คือทุกบ้านจะมีการทำตะเหลี่ยงให้เกิดขึ้นหลังคาเรือนก็คือการเรียนการสอนนี่แหละ
1: ครับ
0: มีการอ่านอัลกุรอานมีการพูดถึงตะเลมฟาดิลัตต่างๆนะเกี่ยวกับ คุณค่าละหมาดบ้างนะคุณค่าของอัลกุรอานหรือว่าคุณค่าของการซิกิดนะอ่านเพื่อต้องการที่จะให้มันมีความต้องการในเรื่องของอิบาดะห
1: ์
0: พออ่านถึงคุณค่าปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยอยากที่จะทำอามาและก็มีการพูดถึงซิฟัตของซาบะ
1: ความ
0: จริงแล้วซิฟัตซาบะของซาบะเนี่ยมันก็มีเยอะนะแต่ว่าที่อุลามะได้คัดมาให้กับเราที่เราได้รู้ในแนวของนะดะวะห์แบบของผมนะแบบตับลิกเนี่ยก็คือ6ประการเพื่อต้องการให้สิ่งเหล่านี้นั้นได้เข้าสู่การดำเนินชีวิตให้คนในบ้านของเราทุกหลังคาเรือนได้พูดถึงคุณลักษณะสิฟัตของซาบะห์ไม่ว่าจะเป็นยากีนมั่นใจบนกะลิมะฮ์ตอยยิบะห์นะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นะละหมาดกอชะฮ์ตะวัดดอใช่มั้ยการศึกษาหาวิชาความรู้และการรำลึกถึงอัลเลาะห์หรือว่าการให้เกียรติช่วยเหลือกันอิกรอมมุสลิมีนและการทำอามานโดยความอิคลัสและการมุญญาฮิดะห์เสียสละในหนทางของอัลเลาะห์เพื่อต้องการให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นในทุกหลังคาเรือนนะและก็มีการนะอะไร มีการตัชกีนกันในเรื่องของความดีวันนี้คนในบ้านละหมาดได้ยังนะมั้ยลูกก็สามารถตัชกีนนะน้องๆได้ใช่มั้ยภรรยาก็สามารถที่จะจับเตือนลูกว่าวันนี้ลูกจะต้องละหมาดเลยนะนะนี่ลูก6ปี70ปีให้เริ่มละหมาดไปแล้วนะใช่มั้ยให้ฝึกเป็นนิสัยยังมีการทัชเคนกันเรียกว่าวันนี้ เคยอ่านอัลกุรอานหรือยังนะเรียกว่าอะไรในรูปแบบต่างๆมากมายแล้วก็มีการประชุมกันในบ้านใช่มั้ยก็ไม่มีอะไรมากก็พูด มีการประชุมว่าวันนี้ใครจะไปไหนวันนี้ใครจะไปอะไรยังไงหรือว่าในเกี่ยวกับในเรื่องศาสนานั่นก็เรียกว่ารูปแบบต่างๆนะที่เรากำลังใช้การพยายามเพื่อต้องการที่จะให้ศาสนาไปทุกหลังคาเรือนในรูปแบบของมัสยิดมันก็มีอามันต่างๆใช่ไหมอามันมักก็มีอะไรมีการประชุมปรึกษาหารือกันนะทำอย่างไรให้คนในบ้านของเราในกอริยะของเราเนี่ยนะได้มีการเขาได้มีศาสนาเข้าสู่การดำเนินชีวิตได้ให้มาละหมาดที่มัสยิดนะเพื่อต้องการให้ศาสนาเกิดขึ้นในทุกหลังคา
1: ครับจากที่ผมฟังเมื่อกี้คำตอบจากอาจารย์เมื่อกี้คำอีกคำหนึ่งครับที่ผมยังข้องใจว่าไม่ถึงอะไรคำว่าตับลิกนี่ไม่ถึงอะไรครับจะโยงไปในความหมายอะไรครับ
0: ตับลิกนี่ก็คือการเผยแพร
1: ่ครับ
0: การเผยแพร่อิสลาม
1: ครับ
0: ก็คือในหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เขาเรียกว่าในอาจจะเป็นความเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรมันแล้วแต่เราจะเขาเรียกว่าความจริงแล้วคือการที่เราจะต้องตับลิกก็คือการที่เราเผยแผ่นั่นแหละเผยแผ่ในเรื่องศาสนาออกไปคุยเรื่องศาสนากับพี่น้องในเรื่องของอามันศาสนา
1: ครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งสื่อสมัยใหม่ส่งผลต่อการเผยแผ่ศาสนาอิสลามนี้อย่างไรบ้างครับว่าตอนนี้ยุคเทคโนโลยีสมัยก่อนเราไม่มีเทคโนโลยีสมัยก่อนแต่ตอนนี้มีเทคโนโลยีมี YouTube มี Facebook ต่างๆแล้วก็ส่งผลส่วนผลกระทบหรือส่งผลในด้านดีด้านลบครับอาจารย
0: ์ก็ถามว่าส่งผลยังไงก็ส่งผลดีนะ
1: คร
0: ับเพราะว่ามันได้ก็เรียกว่ารู้เร็วดีได้รู้กันได้ทุกคนก็ได้รู้กันในเรื่องอามัลศาสนาได้ขยาย
1: ครับซึ่งถ้าเรามองในปัจจุบันเนี่ยคือเทคโนโลยีนี่คือยิ่งยุคปัจจุบัน
0: ใช่
1: จะรีเสิร์ชอะไรจะหาอะไรก็สามารถรีเสิร์ชได้เลยครับซึ่งตอนนี้ผมถ้าในความคิดอาจารย์นั้นคือสื่อเทคโนโลยีนี่จะสะท้อนปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับการไปเผยศาสนาอิสลาม
0: ก็ถามว่าปัญหามันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่ามันแล้วแต่ความคิดนะใช่ไหมบางคนจะคิดยังไงก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราแต่เหมือนต้องจากว่าเราจะต้องคิดไปในแนวทางที่ดีไม่ในเรื่องศาสนาถ้าเราคิดดีมันก็เป็นประโยชน์ให้กับเรา
1: ใช่ครับแล้วก็ณตอนนี้เยาวชนมุสลิมของเราตอนนี้มีบทบาทอะไรบ้างในการเผยแพร่ศาสนาอิสลาม
0: ก็เยาวชนของเราก็นะมีบทบาทก็คื นะคือการที่เราจะต้องช่วยเหลือกันใช่ไหมตักเตือนการช่วยเหลือกันในเรื่องของการทำความดีต่างๆนะเช่นว่าชวนกันมามัสยิดมาละหมาดเอาเวลาที่มัสยิดใช่ไหมไปพบกันไปคุยกันที่บ้านไปเยียบเยียนไปนั่งไปเยียบเยียนกันทำอย่างไรให้คนนั้นได้มามัสยิดได้มาละหมาดมัสยิดได้มีการสอนเรียนกันที่ทางศาสนา
1: ครับทีนี้เราจะสร้างแรงจูงใจยังไงให้เยาวชนที่ยังไม่เข้าตับเลสหรือไม่เข้าดะวะนะครับเราจะเชิญชวนยังไงตรงนี้เรามีแรงจูงใจอะไรกับการขับเคลื่อนกับเยาวชนนี
0: ้ก็คือการที่จะเอาเยาวชนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้บังคับนะไม่มีการบังคับอะไรแต่ว่าเพียงแค่ว่าเราต้องการที่จะอธิบายแค่นั้นเองให้เข้าใจในตรงนี้ก็แล้วแต่ใครจะต้องการหรือไม่ต้องการก็คือไม่มีการบังคับเพราะว่าในเรื่องจัดหนาไม่มีการบังคับใช่ไหม
1: ครับ
0: นะเพราะว่าเราเองก็ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรต้องออกนะต้องออกเงินเองต้องออกแรงเองก็คือแล้วพูดง่ายไม่มีการบังคับแล้วแต่ใครจะยังไงแต่ถ้าหากว่าเยาวชนให้ความสำคัญหรือว่าในเรื่องนี้แน่นอนว่าจะทำให้ส่งผลให้กับศาสนาของเรานั้นได้มีความสมบูรณ์เกิดขึ้นในสู่ในมนุษยชาติ
1: แล้วก็ณตอนนี้ที่ผมดูการเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่ผมสงสัยว่าทำไมดะวะต้องไปที่ประเทศอินเดียเอ่ยทำไมต้องไปที่ปากีสถานเอ่ยตอนนี้เพราะเหตุใดครับอาจารย
0: ์ก็ที่เราไปประเทศอินเดียหรือว่าปากีสถานก็พูดง่ายๆว่าเขาเราเป็นวิธีการเขาเรียกความจริงแล้วเรื่องศาสนาก็มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะไปรู้ถึงวิธีการการทำงานแค่นั้นเองแต่พูดง่ายๆไปเรียนรู้วิธีการแบบว่าในรูปแบบของงานกุรุชงานออกต่างๆเนี่ยเขาออกยังไงออก3วันเขามีระเบียบยังไงอยู่ที่ในขณะที่เราไปอยู่ออก3วันหรือว่า40 4เดือนต่างๆเนี่ย
1: แ
0: ล้วเราไปเรียนรู้ระเบียบต่างๆเช่นไม่ในรูปแบบของการออกใช่มั้ยเค้าก็มีการอามานต่างๆที่ว่ามันมีระเบียบอยู่แล้วนะหรือว่าในเรื่องของมักมีการรูปแบบของการประชุมใช่มั้ยเพราะว่าเราได้ไปรู้ถึงวิธีการต่างๆนะที่ว่าอุลามะหรือว่าคนที่นั่นเค้าได้สอนวิธีการให้กับเราเราก็ได้เรียนรู้
1: แล้วสมมติว่าเราไปประเทศอินเดียไปปากีสถานนี้เราใช้ภาษาในการสื่อสารการฟังของนักปราชญ์ก็สื่อสารภาษาอะไร
0: ก็ภาษาก็มันมีคนแปลอยู่นะเพราะว่ามันจะมีนักเรียนเรียนอยู่ที่นู่นบ้างอะไรนักศึกษามันก็มีเขาก็อธิบายให้เราฟังก็แต่ละบรรยายหรือว่าแต่ละการบรรยายในมัสยิดอะไรต่างๆมันก็จะมีคนแปลอยู่แล้วแปลภาษาอยู่เราก็สามารถรู้ได้เลยว่าเขาพูดอะไรยังไง
1: สิ่งท้าทายกับอาจารย์ที่เป็นนักเผยแพร่อะไรคือสิ่งท้าทายเป็นสัก 2-3 ข้อครับอาจารย
0: ์ก็ผมก็ฝึกนะฝึกในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของงานศาสนาหรือว่าในเรื่องศาสนาเนี่ยก็สิ่งที่ท้าทายก็ถามว่าอะไรยังไงก็คือเราได้พบอะไรใหม่ๆนะ
1: ครับ
0: ยิ่งการที่เราได้ไปต่างประเทศนะเราก็ได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างไอ้ของที่เราไม่เคยพบนะใช่ไหมเช่นว่าในรูปแบบของศาสนาหลายอย่างที่เราไม่ได้รู้ที่เราไม่ได้เข้าใจนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างในประเทศของเราในบ้านของเราบางทีเราอาจจะรู้อยู่แล้วในเรื่องศาสนาแต่ว่าบางทีเราไปเห็นในรูปแบบของบ้านคนอื่นโอ้เขาจะมีอีกอย่างนึงที่เราในอีกแง่มุมนึงที่เราจะต้องเรียนรู้อีกในเรื่องศาสนา
1: ครับข้อสุดท้ายครับอาจารย์คำถามเยอะมากวันนี้ข้อสุดท้ายนี่คืออาจารย์จะฝากข้อคิดอะไรกับท่านผู้ชมที่รับฟังทางบ้านเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามเพราะว่าเราอยู่ในสังคมเผ่าวัฒนธรรมในประเทศไทยแล้วก็ทีนี้อาจารย์จะฝากข้อคิดกับต่างศาสนิกและก็ศาสนาอิสลามอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ก็ถามว่าฝากอะไรบ้างก็ฝากก็คือนะให้เรานั้นเขาเรียกว่าได้ใช้การพยายามในเรื่องของศาสนาเนี่ยเพราะว่ามันก็มีความสำคัญในเรื่องศาสนาเนี่ยเพราะมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นการใช้ชีวิตของเราจะทำให้เรามีความสุขนะทำให้หัวใจของเรามีความสุขเป็นหัวใจที่ว่าเขาเรียกว่ามีความสุขก็คือตรงนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเพียงแค่เราได้ เตรียมพร้อมหรือว่าเราได้สร้างความสบายใจให้กับเราในขณะที่เราได้อยู่กับศาสนาเพื่อต้องการที่จะให้เรานั้นมีความสุขนะก่อนที่เรานั้นกลับไปอัลลอฮฺตะอาลาหรือว่าก่อนที่เราจะจบชีวิตนั้นก็ท่านก็เลยให้เรานั้นได้รับความสุขตรงนี้แล้วก็กลับไปอัลลอฮฺตะอาลาในสภาพที่อัลลอฮฺตะอาลาพอใจ
1: ครับโอเคครับต้องขอขอบคุณสำหรับคำถามและก็คำตอบที่อาจารย์ได้บรรยายในช่วงที่หนึ่งและก็ช่วงที่สองครับซึ่งครับหัวข้อตอนของเราวันนี้คือตอนการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไรนะอาจารย์ก็ให้คำตอบดีๆกับเราและก็อยู่ที่ตัวเราที่จะปรับตัวยังไงและก็อยู่ที่ตัวเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับต่อไปนี้ก็เวลาก็ได้หมดแล้วครับในรายการวิถีมุสลิมตอนการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในยุคปัจจุบันสิ่งสุดท้ายก็ต้องถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอมาอัฟทุกอย่างแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เราพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ
2: ์ทุกเรื่องที่อยากรู้
3: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: วัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ่อนมาพร้อมกับพี่บีขอพาคุณผู้ชมนะคะมาดูบรรยากาศกิจกรรมรุสทูริชีจากรักเหง้าชุมชนสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนสงขลาร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง7แห่งระนองสตูลพังงาสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์ของดีของชุมชนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดพร้อมกับดึงศักยภาพของชุมชนให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะและนี่ก็คือบทบาทสำคัญนะคะของวิทยาลัยชุมชนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงความรู้เข้ากับชีวิตจริงของชุมชนนำองค์ความรู้จากภาคการศึกษาเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆเข้าไปเสริมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาสร้างมูลค่าและสร้างอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะจากของดีในชุมชนที่สามารถก้าวไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีเรื่องราวมีอัตลักษณ์และก็มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคใต้นะคะซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นหากได้รับการเติมองค์ความรู้และการพัฒนาอย่างเหมาะสมก็สามารถเติบโตเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และความมั่นคงให้กับคนในพื้นที่ได้ค่ะอย่างกิจกรรมในครั้งนี้นะคะที่ได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาร่วมกันจัดกิจกรรมรุสทูริชีจากรักเหง้าชุมชนสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน
1: คณะไปดูว่าอย่างที่เราบอกว่าวันนี้ค่ะในส่วนของวิทยาลัยชุมชนภาคใต้นะคะก็มากันแบบเยอะแยะมากเลยเรามาเริ่มกันส่วนของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลากันเลยไหมคะ
2: ใช่แล้ว
1: เยอะมากนี่เขาข้ออะไรกันก่อนล่ะ
2: ตอนนี้เราทำกิจกรรมอีโคฟิตนะคะ
3: ในอีโคฟิตก็คือผ้าพิมพ์ใบไม้ค่ะเป็นการใช้ลวดลายใบไม้เอามาลงบนผืนผ้าค่ะแล้วก
2: ็ค่ะ
3: แล้วก็คือมันเป็นการใช้ธรรมชาติแบบที่ยั่งยืนพัฒนาต่อยอดได้ค่ะก็เอา

0: สีของอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: อีโกพิ้นมีกี่แบบอะ
0: ลองหน่อยได้ไหมคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ที่น้องทำมีกี่แบบ
0: ลองไหมพี
2: ่ลอง
0: อันนี้อย่างเช่นเดี๋ยวหนูลอง
3: อันนี้จะเป็นดอกอัญชันค่ะ
0: ถ้าวางใหม่สักอันได้ไหมจะลองเคาะดูอันนี้นะได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: พี่บีเรามาเคาะกันเราผืนเดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: เอาลองด้านหลัง
0: ได้ลองด้านหลังอันนี้นะเอาอย่างเช่นเอาดอกสีม่วงดีกว่าได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะแต่ว่าดอกอันนี้จะออกแล้วมันจะมืดนะคะอ๋อ
0: มืดไม่เอา
3: ถ้าอันนี้จะออกเหลือง
0: ก็เอามาทาบไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเรามาเรียงเป็นดอก
0: แล้วแต่เลยถ้าเอามาทั้งดอกเลยได้ไหมไม่ได้
3: ถ้าทำทั้งดอกมันจะช้ำแล้วก็เป็นสีมันจะเยอะ
0: เคล็ดลับค่ะพี่บีเราจะต้องแกะทีละกลีบแล้วก็มาวางไว้ลองนะเดี๋ยวจะลองนะพี่บีพี่บีช่วยค่ะพี่บีช่วยค่ะแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันได้แล้ว
3: สำคัญคือดอกมันจะเริ่มช้ำค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อต้องให้ดอกมันช้ำใช่ไหมคะนี่เราก็จะเคาะ
4: ถ้าแรงไปก็น้ำมันจะออกมากเกินสีมันจะกระจาย
0: อ๋อต้องเบา
1: ๆต้องค่อยๆ
3: ต
1: ้
3: องอย่างสม่ำเสมอค
0: ่
3: ะ
1: ยังไม่ค่อย
3: ขวาก็จะมาเป็นแบบนี้ค
0: ่
3: ะ
0: คืออันนี้แบบของพี่ต้นคือผิดวิธีเพราะว่าพี่ต้นนั้นเคาะแรงไปเพราะฉะนั้นต้องค่อยแบบเคาะให้มันแบบสม่ำเสมออันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการต่อยอดที่ทางวิทยาลัยชุมชนนะคะเข้าแบบมาให้วิทยากรในพื้นที่แล้วก็มีส่วนร่วมให้กับชุมชนจนเกิดแบบเป็นกระเป๋าแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเนี่ยเป
2: ็นอันนี้
0: ลองทำอันนี้ลองทำกันอยู
1: ่ไม่ใช่เราทำ
0: ที่ไหนคะนี่ของพื้นที่ไหนคะก็ลองไปที่ชุมชนบ้านปรักหนูอำเภอนาทวีได้เลยไปต่อค่ะพี่บีเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ตะกร้าหวายเทียมกลุ่มสตรีบ้าน
2: สตรีบ้านควรขี้แรดนั่นเองค่ะก็เป็นพื้นที่ของอำเภอจะนะค่ะ
0: สวยมาก
2: นี่ทำจาก
0: อันนี้ทำจากหวายเทียมใช่ไหมคะสวยนะคะนี่อุ้ยมีอะไรด้วยพี่บีแอบดูอันนี้อะไรคะสบู่เหลว
5: ทำจาก
0: ชันนรงค์ผึ้งน้ำผึ้งทำมาจากผึ้ง
4: สบู่สมุนไพรน้ำผึ้งชันนรงค์
0: นี่สบู่สมุนไพรน้ำผึ้งชันนรงค์
2: มีขมิ้นชันแล้วก็มะขามอยู่ด้วยเพื่อเป็นการบำรุงผิวนะคะกลิ่นเป็นยังไงเอ่ย
0: อ้อนี
2: ่อันนี้น้ำผึ้งเยอะเพราะอันนี้เป็นตัวต้นฉบับใช่ไหมคะสินค้าผลิตภัณฑ์แรกที่ทำ
0: พี่บีดมดูน้ำผึ้งนะ
2: ใช่กลิ่นชันรงค์ขึ้นเลยอันนี้นะคะเข้มข้น
0: นี่สนใจนะคะก็ไปกันได้เลยที่กลุ่มสตรีบ้านควรขี้แรดนะคะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอจะนะค่ะ
2: นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้จากการให้ความรู้ของคนในชุมชนร่วมกับวชช.นะคะก็ได้ร่วมกันค่ะพัฒนาศักยภาพ
0: อันนี้อะไร
2: ก็จะเป็นการรีไซเคิลไม้กวาดจากขวดน้ำไหมคะ
0: ขออนุญาตดูหน่อยนะคะพี่บีขวดน้ำหรอ
2: ขวดน้ำเลย
0: ขวดน้ำที่แบบเราไม่ใช้แล้วเอามารีไซเคิลสาธิต
2: กวาดทั้งพรนะ
0: ได้อยู่นะพี่บี คืออย่างนี้มันก็เป็นการแบบรีไซเคิลเลยนะคะจากที่ว่าเราก็เก็บขวดขายได้อยู่ด้วย
2: อันนี้กิโลนึงไม่กี่บาทถ้าเราเอาไปขาย
0: ใช่
2: แต่ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยพอเอามาประกอบเป็นไม้กวาดอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มมูลค่าลดขยะ
0: ลดขยะ
2: ลดขยะได้ด้วยแล้วก็สร้างมูลค่าได้ด้วย
0: กว่าจะมาเป็นไม้กวาดหนึ่งอันนี้ต้องใช้กี่ขวดคะเนี่ย
2: อันนี้ใช้กี่ขวดคะถึงจะได้เท่านี
6: ้ใช้ประมาณ5ขวดได
0: ้5ขวด
6: อันนี้ของชุมชนที่นาทวีค่ะบ้านนาหมอศรี
2: แล้วเนี่ยพอว่ามันได้อย่างเงี้ยค่ะเราขายในราคาเท่าไหร่
5: 139บาท
2: เห็นไหม
7: เป็นไงพี่ดี
2: จากขายแบบว่าขวดเนี้ยกิโลกรัมนึงก็ไม่กี่บาท
5: ใช่ใช่ใช่อ
2: ันนี้ได้ร้อยกว่าบาท
5: ใช่
0: และที่สำคัญก็เป็นการต่อยอดให้กับกลุ่มชุมชนด้วย
5: บ้านนาหมอสีอำเภอนาทวีค่ะ
0: เมื่อกี้ที่เราไปดูอีโกปิ้นใช่ไหม
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็จะมาเป็นหมวก
2: แก้ว
0: สวยนะ
2: ว่าอีโกปิ้นเนี่ยมีอยู่2แบบแบบข้อเมื่อกี้ที่เราเห็น
0: ค่ะคือ
2: แล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นการนึ่ง
0: ต้มใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วค่ะก็คือเอาใบไม้หรือว่าดอกไม้ที่มีสีมีลวดลายเนี่ยเอาไปทับเสร็จแล้วก็ม้วนให้แน่นแล้วก็เอาไปนึ่ง
0: แล้วจะเกิดเป็นอย่างนี้แล้วก็มันก็จะสวยไปอีกแบบคือมันเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ก็คือว่ามันมาตามแบบใบไม้ดอกไม้ที่เราเอามาเลย
2: คือ1ใบก็มี1แบบ
0: 1แบบ1เดียวเท่านั้นไปต่อค่ะพี่บีอูอันนี้เราก็จะอยู่ในโซนของสงขลาอยู่นะคะ
2: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าวิทยาลัยชุมชนสงขลาก็จะมีที่ตั้งนะคะที่ตั้งก็จะอยู่ที่อำเภอเทพานะที่เป็นศูนย์หลักๆเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีศูนย์ย่อยแต่ละพื้นที่ไปนะคะดูว่าพื้นที่ไหนที่มีน้องประชาชนให้ความสนใจเยอะก็จะมีสำนักงานของวชช.ไปตั้งอยู่อันนี้จะเป็นแปรรูปจากส้มแขก
0: ส้มแขกสวัสดีค่ะ
2: อันนี้ส้มแขกจาก
0: ที่ไหน
2: จากที่ไหนคะ
0: เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะพี่บีค่ะแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกปกติส้มแขกเนี่ยจะเอาอยู่ในแกงใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: เอาไปหั่นตากแดดแล้วก็จะเป็นส้มแขกแห้ง
2: ใช่
0: แล้วก็เอาไปแกงต่างๆแต่นี่เราดูผลิตภัณฑ
2: ์
0: แ
2: นะนำเลยค่ะ
0: มีอะไรบ้าง
2: ตั้งแต่น้ำพริกแช่อิ่มน้ำส้มแขก
7: แช่อิ่มส้มแขกค่ะมีน้ำพริกส้มแขกมีน้ำส้มแขกค่ะ
0: น้ำส้มแขกด้วย
7: แล้วก็มีโรตีกรอบ
2: ใส่ส้มแขก
7: ไม่
2: โอ้โห
7: หวานเลยค
0: ่
7: ะ
0: ใจคิดว่าโรตีกรอบใส่ส้มแขกด้วย
7: ข้อมค่ะ
2: มีข้อมอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำภายในกลุ่ม
7: กลุ่ม
2: ของเราชื่อกลุ่มอะไรคะชื่อกลุ่ม
0: สตรีบ้านโคกนะคะอยู่ที่
2: บ้านโนดสบายย้อย
0: สบายย้อยสบายย้อยเขาบอกว่าพื้นที่สบายย้อยอะค่ะพี่บีช่วงนี้ส้มแขกเยอะมาก
7: ใช่
0: ไหมคะต้องประมาณเดือนนี้แหละเดือนสิงหาคม
7: ปกติเขาจะทำแค่หั่นแล้วก็ตากแห้งอย่างเดียวแต่ของกลุ่มเราอ่ะเรามาแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์
0: ที
7: ่หลากหลาย
0: อ
7: ย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็แบบนี้ขายดีไหมคะ
7: ก็ดีค่ะ
0: ชิมดีกว่า
2: เอาชิมเลย
0: ต้องชิมนี่ใช่ไหม
2: ไอ้แบบแช่อิ่ม
7: กรอบค่ะ
0: กรอบนะ
7: มันจะไม่หวานนะมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวนะ
2: ทำเป็นยังไง
0: ตื่นเลยอ่ะมันก็ประมาณเหมือนกับมะม่วงแช่อิ่มแต่นี่เป็นส้มแขกแช่อิ่มพี่ต้นว่านะคะถ้าเกิดว่ากินแบบเย็นๆน่าจะอร่อยมากเลย
2: ทำแบบลอยแก้ว
7: ก
2: ็
7: ได
2: ้แล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไป
0: นี่ถือว่าเป็นการต่อยอดแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่านะคะให้กับส้มแขกที่เมื่อก่อนเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือหั่นแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็อยู่ในแกงต่างๆแต่ตอนนี้ก็มายกระดับเป็นน้ำพริกบ้างแหละแช่อิ่มบ้างแหละก็เป็นน้ำดื่
2: ม
0: สะดวกมากค่ะพี่บี
2: ค่ะ
0: เหมาะกับสุขภาพด้วยนะ
2: ใช่แล้วเพราะว่าลดไขมันในเส้นเลือดเบาหวานความดันนี่คือได้หมดเลย
7: ได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยสุขภาพ
2: ค่ะ
0: นี่แค่ไม่กี่บูธเองนะคะพี่บีเราก็ได้เห็นแบบว่าส่วนใหญ่ก็คือว่าเอาแบบผลิตภัณฑ์ที่วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์เดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะ
2: ค่ะ
0: อ๋อที่หนูเคยไปหรือเปล่าบ้านตกราชินีใช่ไหม
7: ใช่ใช
0: ่การันตีพี่บี
2: การันตีว่าเหนียวแล้วก็คุณภาพดี
0: ใช้นานคุ้มกับเงินที่เราจ่ายไป
7: เป็น10ปี
0: ค่ะเพราะปกติอ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นกกราชินีในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นกระจูดบ้างแหละวายบ้างแหละแล้วก็หนามเตยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ที่นี่เขาเอา
7: ที่ไหนมีที่นี่ที่เดียว
0: แล้วนั่นต้นแบบนี้ด้วยนะพี่บี
7: ใช่ต้นนี้ด้วยอันนี้จากวิสาหกิจชุมชนทอกกราชินีบ้านสารานา้ำตำบลพงเปียอำเภอจะนะค่ะจังหวัดสงขลา
2: ทำมานานหรือยังคะ
7: ทำมาตั้งแต่ปี63ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ
2: วิสาหกิจเราทำก่อนวชช.เข้าไปให้การ
7: เราทำก่อนค่ะ
2: ค
7: ือเราทำนี้เพื่อเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปของบอะไรแต่เราทำเพื่อว่าเราอยาก สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
8: ค่ะ
7: เพราะว่าพี่เป็นคนอีสานใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
7: แล้วมันมีครอบครัวที่นี่ก็เลยอยากจะให้คนใต้อ่ะที่เขามีอาชีพหลักคือ
8: ปิดยาง
7: ปิดยางแล้วก็อยากให้มีอาชีพเสริมก็เลยชวนเวลาว่างมาทำตรงนี้กันเราปลูกตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยขึ้นรุ่งหมดเลยค่ะ
8: แล้วมชช.เข้ามาต่อยอดให้กับเรายังไงคะ
7: ก็คือมาเขาเรียกว่ายกเขาเรียกว่ายกคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากที่ว่าเราทำเป็นเสื่ออย่างนั้นนะคะทำเป็นเสื่อธรรมดาเสร็จแล้วก็เอามาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างนี้แล้วก็ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะ
0: อันนี้ก็คือว่าเจ้าตัวนี้เลยใช่ไหมคะ
7: ใช่ตัวนี้เลยตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เลย
0: สวยมากอ่ะ
7: ตัวนี้ออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะ
0: นี
8: ่แล้วกระบวนการในการทำ
7: กระบวนการก็คือว่าเราจะรับซื้อตัวนี้นะคะตัวนี้
8: อันนี้เป็นเส้นใหญ่ทุเร
0: ีย
8: นอ
0: ันนี้เส้นใหญ่ทุเรียน
7: เส้นใหญ่ทุเรียนอันนี้ใหญ่ปานัน
0: หมายถึงว่าเส้นใหญ่ทุเรียนอันไหนคะ
7: เปลือกทุเรียนที่เรากิน
0: จริงเหรอ
7: แล้วก็เอาเปลือกมาทิ้ง
0: อันไหนอ่ะอันไหนอ่ะที่เป็นเปลือกทุเรียน
7: ตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวเนี้ยแล้วก็เอามาทำเป็นเส้นได้แล้วก็มาทอผสมผสานกับกบราชินีก็
0: หมายถึงว่าเปลือกทุเรียนจริงๆนี่แหละค่ะ
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะที่เราทิ้งที่เราไม่เอาแต่ว่าเราจะเอาตรงนั้นมันออกนิดนึงที่ว่ามันติดแอร์ยืนมันใช่ไหมคูมันอะแล้วก็เราเอามาหมักเข้ากรรมวิธีของเราเสร็จแล้วเราก็จะมาเอาเป็นสกัดออกมาเป็นเส้นใหญ่แล้วก็มาทอกับมันก็ขาดยากนิดนึงไม่นิดนึงหรอกยากเลยแล้วก็มาขึ้นกับเส้นได้พอเส้นได้ปุ๊บแล้วมาทอกับเครื่องนี้ของเราเลย
0: อันนี้นะคะก็จะเป็นปลาส้ม
1: หมอสี
0: หมอสี
1: ปลาสีนาทวี
0: ใช่หรอนาทวีโอ้นี่ปลาส้มกดอาหารใต้นะ
1: ใช่
0: ปลาส้มใช้ปลาอะไรทำเอ่ย
1: อันนี้เป็นปลาทับทิมไหมคะ
9: ทับทิมค
1: ่
9: ะ
1: อันนี้
0: ปลาทับทิม
1: ปลาทับทิม
0: นี่อันนี้ก็จะเป็น
1: ผลิตภัณฑ์หลากหลาย
0: เป็นอาหาร
1: เป็นอาหาร
0: นี่พี่ตื่นเต้นอีกละอะไรนะคะ
9: เอาไว้เล
0: ี้ยงอ๋อเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงจิ้งพี่ซ้อนเข้าใจว่าเป็นกระปุกออมสินแต่ตอนนี้เป็นอีกหนึ่งแบบจะเรียกกีฬาก็ได้แล้วก็จะเป็นงานอดิเรกก็ได้นะพี่บีกับการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยเคยไปดูไหมคะ
1: ก็จะมีเฉพาะช่วงนะ
0: ช
1: ่วงที่เป็นหน้าร้อนนะจิ้งหรีดเยอะแต่ถ้าช่วงหน้าฝนนี่ไม่มีแล้ว
0: ก็เราต้องฟังเสียงจิ้งหรีดใช่ไหม
1: จากช่วงหน้าร้อนเนี่ยเป็นที่ไว้เลี้ยงจิ้งหรีดไว้ทำเป็นกรงไปแข่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่พอว่าหน้าฝนปุ๊บประกอบใหม
0: ่
1: แล้วก็เจาะรู
0: เป็นกระปุกออมสินที่สำคัญมันคือกะลามะพร้าวโอ้ยลูกเดียวนะพี่บีดูดิ
1: ใช
0: ่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วเอาเนื้อมันออกยังไงก่อนนะเนื้อมะพร้าวข้างใน
1: มาประกอบ
0: เนียนมากคุณผู้ชมจากกะลามะพร้าวที่แบบทิ้งอยู่แต่ว่ากะลามะพร้าวเนี่ยเอาจริงๆต้นมะพร้าวมันต่อยอดได้หลายอย่างนะพี่บีตั้งแต่ใบจนถึงต้นเลยใบก็สามารถจากสารทำนู่นทำนี่ได้แล้วพอตัวเป็นเนี่ยกะลาก็สามารถทำได้อีกหลายอย่างเลย
1: ใช่มูลค่าคุณผู้ชม
0: ดูเองห้ามต่อนะเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละอย่างเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: ทั้งฝีมือทั้งความอดทนแล้วก็ทั้งแบบไอเดียด้วย
1: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกเยอะเลยค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อว่าบูธของวิทยาลัยชุมชนสงขลาจะมีอะไรน่าสนใจกันอีกค่ะตอนนี้เรามากันต่อที่วิทยาลัยชุมชนพังงาน
0: พังงาพังงาเขาก็มีภาษาใต้เอกลักษณ์ด้วยนะพี่บีพูดได้ไหม
1: ไม่รู้แรงตายภาษาตายพังงาได้ไหมคะ
9: ได้ค่ะ
1: ทำไม่เหมือนกับส้มขาเป็นเผือบาง
10: อะไรนะคะ
1: มันต่าง
0: สำเนียง
10: อะค่ะพังงาจะเป็นจีนฮกเกี้ยนอะค่ะคือสำเนียงพังงาจะมีความจีนอยู่ในคำพูดด้วยค่ะไปแน่อมาแต่แน
0: ่
10: ผันพื้นแล้วอะไรแบบมันจะมีความ
0: คล้ายๆกับจะเหบ้านเราไหมคะพี่บีว่าคล้ายๆใช่ไหม
10: แต่ว่ามันจะมีคำบางคำที่เป็นแบบจีนฮกเกี้ยน
0: อย่างเช่น
10: เหม็นพุนเปะตาวอะไรแบบนี้ค่ะ
0: แปลว่า
10: คำภาษาของเขา
0: คำสร้อยหรอ
1: ใช่ป่าเจียน
10: ป่าเจียนถังใส่น้ำก็จะเรียกเปะเอายิบเปะทีอะไรแบบนั้นนะคะ
1: ก็ใช้คำภาษา
10: ใช่เพราะว่าจะเป็นจีนฮกเกี้ยนใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะในส่วนของทางพังงาเอาอะไรมาโชว์บ้างคะวันน
10: ี้จริงๆพังงานะคะจะมีทั้ง3บูธเลยนะคะมีจะมีตัวมังคุดนะคะที่เป็น GI แล้วก็จะเป็นข้าวไร่ดอกขา GI เหมือนกันแล้วก็จะมีข้าวเกี๊ยวปูดำนะคะตัวนี้จะเป็นมังคุด3รสนะคะเราจะใช้เนื้อมังคุดสุกอะค่ะมากวนจนมันงวดนะคะแล้วก็นำมาผสมกับปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลแล้วก็พริกป่นค่ะก็จะได้เป็นมังคุด3รสออกมา

0: ไรบ้างคะมังคุดของเรา
1: ก็จะมีอีกตัวนึงจะเป็นไซรัปมังคุดนะคะตัวนี้ก็ใช้เนื้อมังคุดเหมือนกันมากวนแต่ว่าจะกวนไม่งวดเท่าตัว3รสจะกวนพอเป็นน้ำ
0: จากมังคุดกิโลนะตอนนี้กิโลเท่าไหร่ที่พังงา
1: ที่พังงาเหรอคะตอนนี้มันไม่ใช่หน้ามังคุดแล้วเพราะมันก็จะ
2: แพงขึ้นมานิดนึง
1: ใช่ค่ะมันจะเป็นปลายฤดูแล้วก็จะหาไม่ค่อยได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ60ค่ะ
0: แล้วพอแปรรูปอย่างนี้อ
1: ่ะอันนี้ขาย
0: แบบนี้ไซรัปเราขายยังไง
1: ขายขวดละ70บาทค่ะตัวนี้ก็70บาทเหมือนกันราคาเดียวกันเลยค่ะตัวนี้เหมาะถ้าเกิดว่าชอบทานกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผสมกับกาแฟดำได้หรือว่าผสมกับโซดาก็ได้ค่ะผสมกับโซดาก็จะเป็นเครื่องดื่มคลายร้อนใส่น้ำแข็งก็จะได้เหมือนกันตัวนี้มีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าจะบำรุงด้วยค่ะ
0: รวม
1: เคร
0: ื่อง
1: ลำไส้ลำไส้ค่ะบำรุงจากภายในออกมาเลยใช่ค่ะเพราะว่าตัวมังคุดจะมีประโยชน์ลองเซิร์ชดูได้นะคะมังคุดจะมีประโยชน์ของมันด้วยความที่เป็นราชินีผลไม
0: ้
1: พอเรามาแปรรูปปุ๊บเนี่ยมันก็จะยิ่งมีประโยชน์แล้วก็ทานง่ายขึ้นบางคนไม่ชอบทานมังคุดสุกอะค่ะพอทานแบบนี้ง่ายเลยด้วยความที่ภูมิประเทศของพังงาค่ะมันจะมีความเป็นทะเลนะคะแล้วก็ดินนะคะมันจะเค็มหน่อยเพราะฉะนั้นตัวเนื้อมังคุดอะค่ะจะมีรสเปรี้ยวหวานอยู่ในตัวแตกต่างจากมังคุดที่อื่นที่จะออกหวานอย่างเดียวอ
0: ัน
1: นี้จะเนื้อขาวแล้วก็อมเปรี้ยวหวานเราก็เลยต้องใส่เกลือเพื่อกดลงให้มันให้รสเปรี้ยวรสหวานลงค่
0: ะ
1: แล้วก็ตัวนี้
3: สวัสดีค่ะก็เอาเป็นข้าวบีพางค่ะบีพางของจังหวัดพังงา
2: อะไรนะคะ
3: บีพาง
2: ข้าว
3: ข้าวไรดอกขาคือเป็นชื่อพันข้าว
0: อันนี้คือขนม
3: แล้วค่ะ
0: ชื
3: ่อขนม
0: อีกรอบนึง
3: บีพาง
2: บีพาง
3: ใช่ค่ะ
0: บีพาง
2: บีพาง
0: มันเป็นข้าวพองผสมกับอะไรใช่
3: ข้าวขนมข้าวข้าวพองใช่ค่ะ
2: แต่ว่าพี่ส้มเข้าใจว่าคือข้าวพองแต่ไม่ใช่มันเป็นขนมของทาง
3: จังหวัดพังงาก็คือเราใช้เป็นข้าวไรดอกข่ามาทำค่ะ
0: ที่อื่นอาจจะ
3: ก็การมาสุ่มนะคะก็คือจะเอาข้าวค่ะหุงก่อนหุงแล้วก็เอาข้าวเนี้ยมาตะแดดใช่ก่อนแห้ง
0: ข้าวเกียบพังงานะอันนี้ข้าวเกียบพังงาไม่เหมือนกับที่อื่นยังไงไม่เหมือนยังไงคะ
4: ข้าวเกียบพังงาของเราเป็นข้าวเกียบปูดำที่ใช้เนื้อปูดำแท้นะคะในการเป็นส่วนผสมค่ะเราไม่แต่งสีไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่ผงชูรสนะคะอีกอย่างนึงเป็นการยกระดับปูดำที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เราดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นและก็จะทอนความเป็นพังงามากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้มานานแค่ไหน
4: พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราเริ่มใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนพังงาซึ่งเป็นแม่แบบแล้วก็เป็นทุนทรัพย์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าไร่ค่ะ
0: ณตอนนี้เป็นยังไงคะ
4: ณตอนนี้ค่ะออเดอร์แบบรัวๆมากค่ะรัวๆมากค่ะเนื่องจากเมื่อก่อนน่ะเราเป็นถุงกระดาษที่เป็นกระดาษคราฟธรรมดาไม่มีใครรู้จักใช่มั้ยคะต่อมาเราเพิ่มสตอรี่เทลลิ่งเพื่อทำให้เขารู้ว่าอันนี้คือพังงาแล้วมีเรื่องราวเรื่องเล่าสามารถสแกนผ่านได้มีข้อมูลการใช้วัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นข้าวเกียบได้ค่ะ
0: ค่ะปูดำพังงาอร่อยไม่เหมือนที่อื่นยังไงบ้าง
4: ปูดำพังงาค่ะเนื่องจากปูดำเนี่ยพังงาอยู่ในจังหวัดที่อยู่ในแถบอันดามันใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นความเค็มของน้ำเค็มจะต่างจากอ่าวไทยนิดนึงก็คือเปลือกของเจ้าปูดำเนี่ยค่ะมันจะมีความนิ่มมากกว่าเปลือกดำปูดำที่อยู่ในฝั่งอ่าวไทยใช่ไหมคะประมาณนั้นรสชาติของเขาจะมีความกลมกล่อมความเค็มของเขาจะอยู่ในระดับคงที่ดังนั้นเมื่อเรามาผสมเนี่ยค่ะเราใช้เปลือกเนี่ยค่ะในการทำเป็นน้ำสต๊อกในการนวดแป้งเราไม่ต้องเติมเกลือค่ะเราจะได้คุณภาพจากเขาล้วนๆมีแคลเซียมอยู่ด้วยค่ะ
2: เอาจุดเด่นเลยค่ะว่าข้าวเกียบปูดำของพังงาเราเนี่ยคิดว่ามันสามารถแบบตอบโจทย์ผู้บริโภคอะไร
4: แน่นอนค่ะข้าวเกียบปูดำกรอบอร่อยมีโปรตีนสูงค่ะไม่มีไขมันนะคะปราศจากผงชูรสปราศจากสารปรุงแต่งแน่นอนค่ะรับรองได้ค่ะอร่อยค่ะ
2: นี่ชมค่ะเป็นไงคะพี่บีที่เราแบบว่าได้พามาดูในส่วนของพังงานะคะ
0: ใช่แล้ว
2: เขามีของดีเยอะแต่วันนี้เขายกตัวอย่างมาแค่3ผลิตภัณฑ์ที่เราพามาดูไม่ว่าจะเป็นมังคุดกวนแล้วก็เป
0: ็
2: น
0: ข้าวไรดอกข่า
2: ข้าวไรดอกข่าแล้วก็นี่เลย
0: ข้าวเกียบปูดำ
2: ข้าวเกียบปูดำค่ะ
5: จากการทำงานอย่างต่อเนื่องของวิทยาลัยชุมชนและเครือข่ายทำให้เกิดมหกรรมส่งเสริมงานและอาชีพเพื่อมีรายได้อย่างยั่งยืนจากรากเหง้าชุมชนสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนขึ้นในครั้งนี้นะคะก็เป็นพื้นที่แห่งการต่อยอดเป็นพื้นที่ที่นำความสำเร็จจากการทำงานกับชุมชน

จากการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ชุมชนมีอยู่แล้วมาเติมองค์ริชชี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จจากการทำงานร่วมกันจากร่างเงาของชุมชนสู่การเรียนรู้การพัฒนาและโอกาสที่เติบโตได้จริงเพราะเมื่อคนในชุมชนมีความรู้มีอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้รากฐานของชุมชนก็จะเข้มแข็งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
2: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
1: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ทุกท่วงทำนองมีเรื่องราวทุกจังหวะมีลมหายใจและทุกการเคลื่อนไหวมีความหมาย

0: ศิลปะที่ล้อมรวมเสียงดนตรีการขับร้องและลีลาการร่ายรำถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปักหมุดปักใต้วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้เรามาในสายของบันเทิงนะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปติดตามในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีของคณะลิเกฮูรูอีกหนึ่งลิเกค่ะต้องบอกว่าโอ้โหน่าสนใจมากๆวันนี้เนี่ยน่าจะเจาะด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปร่วมกิจกรรมไปแสดงลีลาท่าทางต่างๆสนุกแค่ไหนและที่สำคัญต้องบอกว่าคณะนี้ค่ะเขาดึงเยาวชนในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะห่างไกลยาเสพติดมาร่วมเล่นดนตรีในเรื่องของการกำจัดยาเสพติดในพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการปักหมุดปักใต้ในวันนี้ค่ะ
0: เสียงดนตรีอาจเป็นสิ่งแรกที่เราได้ยินแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกจังหวะของเสียงร้องกลับเป็นเรื่องราวที่ยาวนานกว่าหลายร้อยปีเรื่องราวของผู้คนของวัฒนธรรมและของแผ่นดินผืนนี้บนพื้นแผ่นดินชายแดนใต้ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คนภาษาและวัฒนธรรมมีศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านมาอย่างยาวนานศิลปะการแสดงที่รู้จักกันในชื่อดิเกฮูลูดิเกฮูลูหรือที่หลายคนเรียกว่าลิเกฮูลูเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลามีรากฐานมาจากวัฒนธรรมมลายูที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในระยะแรกลิเกฮูลูเกิดจากการรวมกลุ่มขับร้องบทสวดและบทเพลงพื้นบ้านก่อนจะค่อยๆพัฒนาเป็นการแสดงที่มีทั้งต้นเสียงลูกคู่จังหวะรำมนาและลีลาการเคลื่อนไหวอันเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นศิลปะที่สะท้อนทั้งความเชื่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในพื้นที่เมื่อเวลาผ่านไปลิเกฮูลูกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลงานประเพณีและงานสำคัญของชุมชนทุกครั้งที่เสียงรำมนาดังขึ้นผู้คนต่างมารวมตัวกันเพื่อรับชมการแสดงที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นเสน่ห์ของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่เพียงจังหวะดนตรีหรือการขับร้องที่พร้อมเพรียงแต่ยังอยู่ที่เนื้อหาของบทเพลงซึ่งในอดีตเปรียบเสมือนสื่อของชุมชนที่ใช้ถ่ายทอดคำสอนทางศาสนาคุณธรรมจริยธรรมข่าวสารและเรื่องราวต่างๆให้ผู้คนได้เรียนรู้ผ่านถ้อยคำที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงทุกวัยจึงอาจกล่าวได้ว่าลิเกฮูลูไม่ใช่เพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงหากแต่เป็นภาพสะท้อนของอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชนชายแดนใต้ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแม้ปัจจุบันโลกจะเปลี่ยนแปลงไปความบันเทิงสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่เสียงลิเกฮูลูก็ยังคงดังอยู่ในหลายชุมชนเพราะยังมีผู้คนที่เชื่อว่าศิลปะพื้นบ้านไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอดีตหากแต่คือรากเหง้าที่บอกเล่าตัวตนของผู้คนในพื้นที่เช่นเดียวกับคณะลิเกฮูลูสีอนอแวร์ที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรับช่วงต่อเติบโตมาท่ามกลางเสียงรำมนาและบทขับร้องจนวันนี้เลือกสานต่อสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ด้วยความตั้งใจที่จะอนุรักษ์พร้อมทั้งพัฒนาให้ลิเกฮูลูเข้าถึงคนรุ่นใหม่โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากศิลปะที่ถือกำเนิดขึ้นในอดีตสู่ภารกิจแห่งการสืบสานในปัจจุบัน อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เลือกเดินบนเส้นทางสายนี้และจะพาลิเกฮูลูก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างไร
2: ก่อนแรกที่ก่อตั้งคณะลิเกฮูลูมาคือตั้งแต่สมัยก่อนคุณปู่คุณปู่ได้เล่นลิเกฮูลูแล้วก็สักพักนึงแล้วก็คุณปู่ก็หยุดมาชอบกับผมเป็นหลานลิเกฮูลูสวัสดีครับผมชื่อนายมะไฟยุริมะหลีหัวหน้าคณะลิเกฮูลูสีอานะแวเป็นหัวหน้ากลุ่มเยาวชนแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมลิเกฮูลูของอำเภอโคกโพนะครับวันนี้รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้พึ่งพาคณะลิเกฮูลูมาถึงจุดๆนี้ก็ตั้งแต่ปี2549คือช่วงนั้นผมได้ไปแข่งขันลิเกฮูลูราชภัฏยะลาอยู่ในคณะพอ.ยุนุตุยงนะครับช่วงนั้นแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศที่1ทางสอบต.ก็ได้จัดเรื่องส่งไปแสดงโชว์ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองเหยิงฉวนช่วงนั้นแล้วก็กลับจากประเทศจีนมาได้สัญจรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั่ว3จังหวัดหลังจากทั่ว3จังหวัดผมก็นึกมาอีกทีนึงจะให้มีดีเกียวฮูลูในพื้นที่อำเภอโคกโพเพราะว่าอำเภอโคกโพมีแต่ศิละมโนราและก็หนังตะลุงดีเกียวฮูลูไม่มีช่วงนั้นมีแต่ของแม่ลานผมก็เลยก่อตั้งนัดกับเด็กเยาวชนในพื้นที่เพื่อจะให้ห่างไกลกับยาเสพติดมาหันสนใจกับการละเล่นการแสดงพื้นบ้านของบ้านเรานะครับ
0: หลังจากได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นลิเกฮูลูจึงไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงที่คงอยู่ตามกาลเวลาแต่ยังคงพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับผู้ชมในแต่ละยุคสมัยโดยยังรักษาแก่นแท้ของอัตลักษณ์ที่สืบทอดกันมาไว้อย่างครบถ้วนสิ่งแรกที่ผู้ชมสัมผัสได้เมื่อการแสดงเริ่มต้นคือเสียงดนตรีที่ค่อยๆปลุกบรรยากาศให้มีชีวิตชีวาจังหวะของกลองที่หนักแน่นสลับกับเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเสียงขับร้องที่กังวานเป็นเอกลักษณ์ทุกองค์ประกอบทำหน้าที่ประสานกันอย่างลงตัวก่อนจะนำพาผู้แสดงทุกคนก้าวเข้าสู่เวทีด้วยจังหวะเดียวกันความงดงามของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่ที่การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนหากแต่อยู่ที่ความพร้อมเพรียงของผู้แสดงทุกย่างก้าวทุกการยกมือการเอ็นลำตัวหรือแม้แต่การหันสายตาล้วนต้องเคลื่อนไหวไปในจังหวะเดียวกันอย่างแม่นยำเพราะเมื่อผู้แสดงหลายสิบชีวิตสามารถขยับร่างกายได้อย่างพร้อมเพรียงภาพที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนภาษาทางศิลปะที่ถ่ายทอดความสามัคคีความมีระเบียบวินัยและความตั้งใจของผู้สืบทอดศิลปะการแสดงแห่งนี้ขณะเดียวกันลีลาของลิเกฮูลูก็สะท้อนถึงความอ่อนช้อยควบคู่ไปกับความแข็งแรงทุกจังหวะมีทั้งความหนักแน่นและความผิวไหวสอดประสานกันอย่างกลมกลืนผู้แสดงต้องใช้ทั้งสมาธิความจำและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวสัมผัสกับจังหวะของดนตรีและเสียงขับร้องโดยไม่คลาดเคลื่อนอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูแตกต่างจากการแสดงศิลปะแขนงอื่นคือบรรยากาศแห่งความสนุกสนานที่ส่งผ่านจากเวทีไปสู่ผู้ชมเสียงร้องที่ตอบโต้กันกับจังหวะที่เร้าใจรอยยิ้มของผู้แสดงและพลังของการแสดงที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผู้ชมไม่เพียงเป็นผู้เฝ้ามองแต่ยังรู้สึกเหมือนได้ร่วมอยู่ในจังหวะเดียวกันตลอดการแสดง นั่นจึงทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงแต่เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความสัมพันธ์ของผู้คนและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของชุมชนทุกบทเพลงทุกจังหวะและทุกลีลาล้วนเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้และการสืบทอดที่ใช้เวลายาวนานจนกลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่ไม่มีศิลปะการแสดงรูปแบบใดสามารถเรียนแบบได้แล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ลิเกฮูลูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านจังหวะดนตรีลีลาการแสดงและความพร้อมเพรียงที่ผู้ชมจดจำได้ตั้งแต่แรกเห็นรวมถึงเสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ทุกครั้งที่เสียงดนตรีเริ่มบรรเลง
2: ครับดิเกฮูลูเป็นการแสดงหรือว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเริ่มต้นดิเกฮูลูก่อกำเนิดมาจากจังหวัดยะลาอำเภอรามันบ้านกายูบอกโกคนก่อตั้งดิเกฮูลูชื่อปอมะครับสมัยนั้นแล้วก็ได้เผยแพร่ไปอยู่ในประเทศมาเลเซียคนบ้านเราชื่อปอมะตาแปะปอมะตาแปะคนได้พาดิเกฮูลูจากภาคใต้ของเราเข้าสู่ในมาเลเซียได้เรียกจากดิเกฮูลูเป็นดิเกบาระเพราะว่าประเทศมาเลเซียก็จะเรียกว่าบาระทางบ้านเราคือการแสดงพื้นบ้านของดิเกฮูลูบางคนเข้าไปดูการปรบมือไร่รำขับกลอนสดมั่งวาบูเลมั่งก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงดิเกฮูลูดิเกฮูลูเสน่ห์ของดิเกฮูลูคือจะบอกว่าเขาจะมีการร่ายรำท่าทางการปรบมือดึงดูดท่านผู้ชมอันนั้นเป็นเสน่ห์ของดิเกฮูลูถ้าไม่มีไร่รำเขาจะไม่เรียกดิเกฮูลูนะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีพื้นบ้านมีรำมานามีโค้งมีลูกชิงมีโมงครับดิเกฮูลูกับการแสดงอื่นๆเขาก็แตกต่างกันตรงที่ว่าเนื้อหาบางทีเนื้อหาของเราก็จะผสมผสานมลายูมั่งปะปนกับภาษาไทยมั่งแล้วก็การแสดงก็ต่างกันดิเกฮูลูนี่เขาจะตีเขาก็มีจังหวะของมันนะครับก็ต่างกันตรงนั้นครับ
0: นอกเหนือจากต้นเสียงที่ทำหน้าที่ขับร้องดำเนินบทเพลงอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการแสดงลิเกฮูลูก็คือลูกคู่แต่ลูกคู่ในความหมายของลิเกฮูลูไม่ได้หมายถึงเพียงผู้ที่ขับร้องรับกับต้นเสียงหรือพ่อเพลงแม่เพลงเหมือนศิลปะการแสดงพื้นบ้านหลายแขนงแต่หมายถึงกลุ่มผู้แสดงที่ร่วมกันร่ายรำถ่ายทอดดีลาและสร้างสีสันให้กับการแสดงตลอดทั้งบทเพลงทุกการยกมือทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของลูกคู่ล้วนต้องสอดประสานกับเสียงดนตรีและเสียงขับร้องอย่างแม่นยำความพร้อมเพรียงจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การแสดงมีความงดงามมีพลังและสะกดสายตาผู้ชมได้ตั้งแต่ต้นจนจบเบื้องหลังลีลาที่ดูสนุกสนานนั้นคือการฝึกฝนอย่างหนักทั้งการจดจำจังหวะการควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมคณะเพื่อให้ทุกคนสามารถเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวราวกับว่าทุกจังหวะของเสียงดนตรีกำลังบังคับให้ร่างกายของทุกคนขยับไปพร้อมกันแล้วสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ลูกคู่การร่ายรำบนเวทีลิเกฮูลูมีความหมายอย่างไรต้องอาศัยทักษะและการฝึกฝนแบบไหนกว่าจะก้าวขึ้นมายืนอยู่ในตำแหน่งนี้ไปฟังเรื่องราวจากหนึ่งในลูกคู่ของคณะกันค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อนายอัมรีเยเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่ง ลูกคู่ของคณะเสียอนเวนะครับซึ่งในปัจจุบันลูกคู่เนี่ยมีความหลากหลายโดยแต่ละคณะเนี่ยมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะการลีลาไร่รำเนี่ยส่วนใหญ่เขามักอาจจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่อย่างเช่นเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็คือถ้าเป็นความคิดก็คือมาจากการพายเรือบางอีกการก็จะเป็นท่านี้คือจะเป็นท่าปัจจศิลาคือเอาเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยคือมาประยุกต์ในการไร่รำโดยการคิดค้นโดยขึ้นมาเองนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นกางห่มโรงกางห่มโรงนี่ก็คือลีลาอย่างเดียวโดยแต่ละคณะว่าคณะของคณะอนเวนเนี่ยก็คือลีลาจะคิดค้นโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะการฟื้นฟูกิจกรรมของท่าเมื่อว่าบำบัดมืออะไรประมาณนี้ครับในเรื่องลีลาไร่รำของลูกคู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีความคิดจินตนาการเองโดยเฉพาะคือบางครั้งเราอาจจะไม่ซ้อมทุกสัปดาห์แต่ว่าการฟื้นฟูในเรื่องลีลาไร่รำเนี่ยคือจะเมื่อว่าพี่บอกว่าเป็นเซนต์คืออัตโนมัติก็คือคือจังหวะของเขามันมีอยู่แล้วเพราะว่าไม่ให้กระทบกระเทือนเกี่ยวกับของอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหลังเพราะว่าการไร่รำเนี่ยมันมีจังหวะของมันอยู่ในตัวครับทักษะพิเศษในเรื่องของการไร่รำก็คือฟังจังหวะการจังหวะและก็บางคณะก็คืออาจจะอยู่แบบตรงๆก็ได้บางคณะก็อาจจะมีการหมุนด้วยมุนเพราะว่าในเรื่องของประมาณบางมาว่าการประสานในเรื่องของไร่รำเนี่ยคือต้องเป๊ะๆอยู่แล้วถ้าพลาดนิดเดียวก็คืออุปกรณ์มันเพี้ยนไปหมด
0: ลิเกฮูลูนอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงที่สร้างความสนุกสนานและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงดนตรีและรอยยิ้มบนเวทีสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนการฝึกสอนให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องจังหวะและลีลาแต่ยังหล่อล้อมให้มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งยังช่วยให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งยั่วยุต่างๆพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เดินทางได้เรียนรู้โลกกว้างได้พบผู้คนในสังคมที่หลากหลายและจุดประกายความคิดที่จะก้าวเดินบนเส้นทาง
4: ทำไมตัดสินใจมาเล่นดิเกฮูลูคือเรามาเล่นดิเกฮูลูเราก็มีเพื่อนเยอะได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปสมมุติที่กรุงเทพเชียงใหม่ก็เคยไปเล่นมาแล้วทุกรายการก็เคยไปมาแล้วคือรายได้ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเดือนนึงมันจะมีประมาณ 4-5 งานก็ได้อยู่ผมเล่นดิเกฮูลูตั้งแต่เรียนอยู่ป.5ตอนนี้ผมก็อายุ24ปีแล้วเล่นมานานพอสมควรแล้วแล้วการที่เราได้เล่นดิเกฮูลูคือห่างไกลจากยาเสพติดไม่อยากให้เพื่อนๆไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทีนี้ที่เรามาเล่นดิเกเราก็มีเพื่อนเยอะได้รู้จักที่นู่นที่นี่ที่เราไม่เคยไปก็รู้จักดิเกฮูลูนี้ถ้าเป็นจริงก็ไม่อยากให้สูญหายไปใน3จังหวัดชายแดนใต้เราอยากให้มีตลอดไปเลยเหมือนกับนางตะลุงอะไรแบบนี้คือใน3จังหวัดชายแดนใต้เราตอนนี้ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นหลักก็คือนันตะลุงดิเกฮูลูปัญจศิลา

0: เมื่อโลกเปลี่ยนไปลิเกฮูลูก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นแม้ภาษามลายูจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการขับร้องแต่ลิเกฮูลูในปัจจุบันสามารถประยุกต์เนื้อร้องให้สอดคล้องกับสถานที่โอกาสและผู้ชมในแต่ละงานไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษาจีนก็สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงได้อย่างกลมกลืนโดยยังคงจังหวะท่วงทำนองและอัตลักษณ์ของลิเกฮูลูไว้อย่างครบถ้วนนี่จึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถสื่อสารเรื่องราวของท้องถิ่นเชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมและนำอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สายตาผู้คนในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ในส่วนเนื้อเพลงในส่วนเนื้อเพลงดิเกฮูลูเขาไม่ได้จำกัดอยู่ที่แต่ละการแสดงสถานที่สถานที่บุคคลเหตุผลเวลานะครับก็เหมือนกับว่าวันนี้เราลงงานงานนี้เกี่ยวกับงานอะไรงานมอเตอร์โชว์ผู้ชมก็มาจากต่างประเทศเราก็แสดงเป็นภาษาอังกฤษเลยถ้าเราถนัดด้านอังกฤษคือเราไม่ได้เน้นเหมือนกับว่าดิเกฮูลูนี่ส่วนมากเขาจะว่าเน้นภาษามาลายูมั่งไม่ใช่เราไม่ได้เน้นเราดูกับสถานที่บางคนเขามาปุ๊บฟังมาลายูไม่เป็นดูแค่การปรบมือเนื้อหาเขากลับไปเขาไม่รู้ฟังเนื้อหานะครับก็ดิเกฮูลูไม่ได้มีภาษามาลายูอย่างเดียวภาษามาเลก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับผม
0: ลิเกฮูลูอาจเป็นเพียงการแสดงพื้นบ้านในสายตาของใครหลายคนแต่สำหรับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือเสียงที่บันทึกเรื่องราวของผู้คนเป็นภาษาของวิถีชีวิตเป็นความภาคภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทุกจังหวะของกลองทุกถ้อยคำที่ขับร้องและทุกลีลาการแสดงล้วนสะท้อนรากเหง้าอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามลิเกฮูลูไม่เคยหยุดนิ่งแต่พร้อมปรับตัวไปตามกาลเวลาทั้งการผสมผสานภาษารวมถึงการแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้ชมและสถานที่จึงทำให้ศิลปะการแสดงแขนงนี้ยังคงมีชีวิตและเข้าถึงผู้คนในทุกยุคสมัยและนี่เองคือคุณค่าของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เพียงการนำวัฒนธรรมไปแสดงให้คนดูแต่คือการทำให้ผู้คนรู้จักเข้าใจและหลงรักอัตลักษณ์ของเราจนเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาสัมผัสเรียนรู้และต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนลิเกฮูลูจึงไม่ใช่แค่การอนุรักษ์อดีตแต่คือการพาวัฒนธรรมก้าวเดินสู่อนาคตเป็นพลังที่เชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมผ่านบทเพลงและรอยยิ้มที่ทุกคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีคำแปลเพราะเมื่อวัฒนธรรมยังมีคนสืบสานอัตลักษณ์ก็จะไม่มีวันเลือนหายและเมื่ออัตลักษณ์กลายเป็นคุณค่าที่โลกมองเห็นนั่นคือวันที่ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงศิลปะของชายแดนใต้แต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่พร้อมก้าวสู่สายตาของผู้คนทั่วโลก
2: ปักใต้บ้านเราโอ้โอ้ปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้บ้าน

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: ไปโรงเรียนก่อนพอ
5: เออเข้าโรงเรียนได้ลูกมือแล้วพวกกันนกอ่ะนี่มันบาดร้อยไหม
6: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: ศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลก

ในคลิปเราอาจกดหยุดภาพไว้ได้ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่ในชีวิตจริงเรากดหยุดไม่ได้ร่วมกันหยุดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการ

0: ดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเพราะคนที่รักรอคุณอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
1: ตาเองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
3: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได
4: ้คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
5: ในห้องนี้ใครน่ากลัวสุด
6: น้ำซุปครับ
5: รู้ได้ไง
7: หัวหน้าลองทุบโต๊ะดูสิครับ
8: ทุกอนูในน้ำซุปเต็มไปด้วยโซเดียมซดทุกวันยิ่งสะสมยิ่งก่อโรคร้าย
9: ลดสดลดเค็มลดโรค

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอริยนันท์สัทธรรมสกุลค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารเราทางช่อง2 NBT นะคะและทางออนไลน์ค่ะที่ NBT ภาษาอังกฤษคิดด้วย NBT ภาษาไทยนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราได้วันนี้เราจะมีเวลาเจอกันในช่วงเช้านี้สักประมาณ20นาทีก่อนที่จะเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะยังคงต้องติดตามนักกีฬาไทยกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ติดตามทาง NBT ได้ตลอดทั้งวันด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งประเด็นข่าวในวันนี้ก็แน่นอนนะคะมีหลากหลายประเด็นก็เริ่มต้นกันที่เรื่องราวที่ประเทศไทยกำลังจะนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพค่ะในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งก็จะเปิดฉากขึ้นในอีก16วันข้างหน้านะคะโดยนี่ถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะขณะนี้นะคะหน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทุกมุมโลกนะคะโอกาสนี้ค่ะเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วนะคะยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วยล่ะค่ะ
0: มาดูเรื่องสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับซึ่งในช่วงวัน2วันนี้เราก็จะเห็นว่าการระบายน้ำในหลายพื้นที่ก็ค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาทางกรมชลประทานก็แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นนะคะขณะที่อำเภอบางบานและอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรค่ะที่ตำบลบ้านกระทุ่มและตำบลหัวเวียงอำเภอเสนานะคะซึ่งเป็นจุดรับน้ำด่านแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าระดับน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรส่งผลให้ขณะนี้นะคะมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1,200 หลังคาเรือนโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่9ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถนนหลายสายถูกตัดขาดชาวบ้านต้องสัญจรด้วยเรือพายเท่านั้นนะคะชาวบ้านเล่าว่าน้ำเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ววันละ50-60เซนติเมตรจนทำให้หลายครอบครัวไม่สามารถขนย้ายสิ่งของและยานพาหนะขึ้นที่สูงได้ทันจึงอยากเรียกร้องให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผันน้ำเข้าทุ่งเพราะเกษตรกรเกี่ยวข้าวเสร็จหมดแล้วนอกจากนี้สถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งส่งผลกระทบในพื้นที่อำเภอบางบานจำนวน14ตำบล74หมู่บ้าน 3,221 ครัวเรือนส่วนพื้นที่การเกษตรอำเภอบางบานได้รับผลกระทบ8